0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลประกาศปราบปรามสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาติอย่างจริงจังในทุกจังหวัดสามารถยึดทรัพย์ได้เพิ่มขึ้นสถิติคดีลดลงคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจตั้งเป้ายกระดับศักยภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันของไทยสู่1ใน20ของโลกด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ4ด้าน
1: สหรัฐประกาศระงับการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านเป็นเวลา60วันหลังการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ศึกฟุตบอลโลก2026อาร์เจนตินาเอาชนะออสเตรีย2-0โดยลีโอเนลเมสซี่ยิงคนเดียว2ประตูจารึกชื่อเป็นดาวยิงสูงสุด18ประตูในฟุตบอลโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลประกาศปราบปรามสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาติอย่างจริงจังในทุกจังหวัดสามารถยึดทรัพย์ได้เพิ่มขึ้นสถิติคดีลดลง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานการแถลงผลการดำเนินงานการปราบปรามสแกมเมอร์และการตัดวงจรเครือข่ายนอมินีข้ามชาติว่าการปราบสแกมเมอร์ถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศโดยได้บูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานผ่านการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนพบว่าสถิติคดีอาชญากรรมมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะช่วง3เดือนหลังที่รัฐบาลเร่งปราบปรามอย่างจริงจังการกระทำผิดลดลงไปเกือบ60%รัฐบาลต้องเร่งเดินหน้าปราบปรามให้หมดไปมากที่สุดเท่าที่ทำได
3: ้ตัวกราฟคดีที่มันลดลงไปอย่างมีนัยสำคัญจำนวนเงินทรัพย์สินที่ยึดมาได้ก็เพิ่มมากขึ้นจำนวนยอดของการหลอกลวงเป็นทิศทางเดียวกันก็แสดงเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นการสร้างกราฟขึ้นมาเพื่อมารายงานผู้เข้าบัญชาแต่ว่าเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริง
2: ด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าการขับเคลื่อนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการโดยเปิดศูนย์ปฏิบัติการ20ประกอบด้วยศูนย์การปราบปรามทางเทคโนโลยีและสารสนเทศและศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เพื่อจะช่วยเหลือประชาชนที่ถูกหลอกลวงด้วยวิธีต่างๆโดยใช้เทคโนโลยีซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้าปราบปรามด้วยการใช้กฎหมายที่ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะศูนย์ปราบปรามนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมีการจัดตั้งศูนย์การต่อต้านสแกมเมอร์หรือการฉ้อโกงออนไลน์ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2568โดยการทำงานเป็นแบบเรียลไทม์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคืนความชอบธรรมให้ประชาชน
4: ตลอดเวลาที่เราขับเคลื่อนศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC ที่เกิดขึ้นเราประสบความสำเร็จด้วยการนำข้อมูลต่างๆมาติดตามขยายผลตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำและคืนความชอบธรรมให้กับผู้เสียหายขณะเดียวกันก็มีการขยายผลจนเกิดผลปฏิบัติการในหลายคดีอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจน
2: จากนี้รัฐบาลจะไม่เตือนผู้กระทำผิดแต่จะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดหากพบการกระทำผิดจะจับกุมดำเนินคดียึดทรัพย์รวมถึงการเนรเทศและขึ้นบัญชีดำผู้กระทำผิดปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจตั้งเป้ายกระดับศักยภาพเศรษฐกิจให้สูงขึ้นด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ4ด้านและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยสู่1ใน20ของโลกนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.ว่าที่ประชุมได้กำหนดเป้าหมายและแนวทางยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยโดยระยะกลางมุ่งยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573และยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจให้สูงกว่า3%จากปัจจุบันอยู่ที่2.7%ผ่านการขับเคลื่อน4ด้านทั้งด้านการลงทุนใหม่การค้าและบริการเน้นการท่องเที่ยวคุณภาพเกษตรปลอดภัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทุนมนุษย์เน้นให้คนไทยเก่งและมีรากฐานที่ดีขึ้นและประสิทธิภาพภาครัฐเน้นปลดล็อกอุปสรรคของภาครัฐและเพิ่มความโปร่งใสโดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบส่วนระยะยาวตั้งเป้าสู่ประเทศรายได้สูงภายใน12ปีก คนไทยมีรายได้เฉลี่ยเกิน 15,000 เหรียญต่อปี
5: ภาครัฐเอกชนจะร่วมกันทำจะกำหนดเป้าหมายเดียวกันสิ่งที่จะย้ำเน้นก็คือเรื่องวินัยการคลังและรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจเพื่อให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมีภูมิคุ้มกันเพียงพอจากโลกที่ผันผวนแล้ววันนี้เราพิสูจน์แล้วนะครับว่าในช่วง 7-8 เดือนที่ผ่านมาการที่เรายึดวินัยการเงินการคลังรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจวันนี้เราเห็นตลาดเงินตลาดทุนที่ผันผวนในบางประเทศแต่ประเทศไทยยังเข้มแข็งอยู่
1: พร้อมกันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าภายใน4ปีนี้รัฐบาลตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการลงทุนประมาณ30%ของ GDP ซึ่งจะช่วยดึงศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงการยกระดับเศรษฐกิจให้เกิดความสมดุลมุ่งให้เกิดการกระจายตัวไปที่ชุมชนและผู้ประกอบการ SME และแก้ปัญหาผลผลิตไม่ตรงความต้องการตลาด
0: กระทรวงพลังงานหรือโครงสร้างค่าไฟแฝงในบินค่าไฟประชาชนหลังพบว่ามีการรวมค่าไฟฟ้าทางถนนกับค่าไฟฟ้าบ้านประชาชนมากว่า10ปีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงกรณีโครงสร้างค่าไฟฟ้าของประชาชนว่าได้เตรียมการแก้ไขใน3เรื่องคือทบทวนสัญญาแอดเดอร์ค่าไฟทางถนนที่นำไปรวมไว้กับใบเสร็จไฟบ้านและอัตราการรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าหรือการขายไฟให้กับเอกชนเพื่อลดภาระค่าไฟของประชาชนโดยเฉพาะไฟทางหลวงทางด่วนที่ต้องมีการชี้แจงให้ชัดเจนและแยกใบเสร็จว่ามีการใช้ไปเท่าใดหากยกไปเป็นความสูญเสียแล้วนำไปบวกในใบเสร็จของประชาชนเช่นนี้ไม่ถูกต้องค่าใช้จ่ายส่วนดังกล่าวมีมูลค่ารวมหลายหมื่นล้านบาทต่อปีและถูกบรรจุอยู่ในโครงสร้างค่าไฟฟ้ามาเป็นเวลานานกว่า10ปีส่งผลให้ประชาชนต้องแบกรับภาระโดยไม่ทราบรายละเอียดที่แท้จริงอย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานมีแผนติดตั้งมิเตอร์และจัดทำระบบบัญชีแยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าให้ชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานที่ใช้ไฟฟ้าสาธารณะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยตรงและสามารถขอรับงบประมาณจากภาครัฐมาชำระค่าไฟฟ้าได้ตามปกติเช่นเดียวกับหน่วยงานราชการหรืออาคารของรัฐทั่วไป
6: วันนี้หลายคนก็กำลังพูดกันอยู่ว่าจะช่วยกันประหยัดไฟทางอ่ะแล้วตกลงได้อะไรใช่ไหมครับต้องติดมิเตอร์แยกบัญชีออกมาให้เห็นชัดว่าตกลงอ่ะค่าไฟของพวกไฟหลวงไฟทางเนี่ยเป็นเท่าไหร่หน่วยราชการเนี่ยที่รับผิดชอบเขาก็สามารถไปของบมาจ่ายค่าไฟได้เหมือนหน่วยราชการทั่วไปเนี่ยอย่างทำเนียบรัฐบาลหนึ่งอย่างตึกอาคารนะครับของกระทรวงเขาก็ทำกันแบบนี้ก็จะได้เห็นชัดถ้าแยกตรงนี้ออกมาได้เนี่ยค่าไฟสำหรับพวกเราก็ถูกลงนะฮะมันก็ไอ้ส่วนเนี่ยที่จ่ายกันโดยที่คนไม่รู้ปีนึงเป็นหมื่นล้านนะครับ
1: ประเทศไทยตอบรับเข้าร่วมกระบวนการประนอมเกี่ยวกับข้อพิพาทในการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อนุสัญญา UNCLOS แล้วโดยกระทรวงการต่างประเทศยืนยันผลการประนอมไม่ใช่การพิพากษาแต่เป็นข้อสรุปที่ทั้งสองฝ่ายสามารถยอมรับได้นางมารตีนาลิตาอันดาโมรักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวถึงการเข้าร่วมกระบวนการประนอมเกี่ยวกับข้อพิพาทในการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรือ UNCLOS ของไทยโดยเปิดเผยว่าขณะนี้ฝ่ายไทยได้ส่งหนังสือถึงกัมพูชาแจ้งการตอบรับเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวแล้วพร้อมแจ้งวัตถุประสงค์สำคัญเช่นการย้ำว่ากระบวนการนี้เป็นไปเพื่อกำหนดเขตทางทะเลเท่านั้นรวมทั้งแจ้งชื่อผู้ประนอม2คนของฝ่ายไทยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านกฎหมายทะเลและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการกฎหมายระหว่างประเทศจากนั้นผู้ประนอมของฝ่ายไทยและกัมพูชาจะต้องแต่งตั้งคัดเลือกผู้ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการการประนอมเพื่อจัดทำรายงานหารือเจรจาหรือรับทราบมุมมองของทั้งสองประเทศรวมเป็นข้อเสนอแนะให้ทั้งสองฝ่ายพิจารณาต่อไปซึ่งขั้นตอนดังกล่าวจะใช้เวลาประมาณ12เดือนทั้งนี้ผลลัพธ์ของการประนอมไม่ใช่คำพิพากษาหรือประเด็นที่มีผลผูกพันอย่างเป็นทางการแต่เป็นข้อเสนอแนะแนวทางที่ทุกฝ่ายยอมรับได
7: ้เอกสารข้อเสนอแนะนี้ขอย้ำนะคะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายนะคะแต่เป็นแนวทางให้ประเทศคู่กรณีใช้เป็นพื้นฐานในการเจรจาหาข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับนะคะขอย้ำว่าที่เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งปราบปรามพนันออนไลน์ในช่วงแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดย18วันแรกสั่งปิดกั้นเว็บพนันและลิงก์ผิดกฎหมายแล้วกว่า 13,000 รายการนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าล่าสุดทางกระทรวง DE ได้เร่งดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลพร้อมประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับแพลตฟอร์มต่างๆโดยเฉพาะในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจากการดำเนินงานตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายน2569รวมระยะเวลา18วันสามารถปิดกั้นลิงก์และเว็บไซต์ผิดกฎหมายไปได้แล้วถึง 13,888 รายการโดยมีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยในการตรวจจับและวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าข่ายกระทำความผิดเพื่อให้สามารถกดปิดกั้นระบบได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ยังได้ฝากความห่วงใยและแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาหรือการแชร์ข้อมูลที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลโดยรู้เท่าไม่ถึงการโดยเฉพาะข้อความหรือลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันและการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆเนื่องจากอาจเข้าข่ายมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14ซึ่งมีโทษหนักตามกฎหมาย
1: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยแล้งรุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนีโญในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้พร้อมย้ำเตือนเกษตรกรนอกเขตชลประทานเร่งสำรองน้ำรับมือสภาวะฝนทิ้งช่วงนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้มีแนวโน้มทวีความรุนแรงในระดับสูงซึ่งจะเริ่มส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในประเทศไทยอย่างเด่นชัดตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปซึ่งประเทศไทยจะเผชิญกับสภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนส่งผลให้หลายพื้นที่เสี่ยงวิกฤตขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกที่อยู่นอกเขตชลประทานแต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลความชื้นจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฝั่งมหาสมุทรอินเดียเข้ามาช่วยลดทอนความรุนแรงได้บ้างในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคเหนือและภาคใต้
8: ช่วงนี้นะมันก็จะมีการตกของฝนน้อยลงด้วยปรากฏการณ์เอลนีโญมันก็จะข่มภูมิอากาศในบ้านเราจะคอนโทรลภูมิอากาศในบ้านเราได้มากขึ้นฝนก็จะตกน้อยแต่ถามว่ามันตกน้อยในขนาดที่รุนแรงไหมก็ไม่ได้รุนแรงครับพื้นที่ที่เราประเมินไว้ด้วยโมเดลที่เราทำพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า3เดือน4เดือนข้างหน้าเนี่ยจะเห็นว่าพื้นที่นอกชลประทานเท่านั้นที่จะมีอิมแพคที่มีผลกระทบค่อนข้างมาก
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ข่าวดีสำหรับผู้เสียภาษีและผู้ที่สนับสนุนการศึกษาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้ผู้บริจาคสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคผ่านระบบ e-donation ของกรมสรรพากรไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีหรือหักรายจ่ายได้ถึง2เท่าต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2570ที่สำคัญมาตรการนี้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่1มกราคม2568เพื่อให้ผู้ที่ได้ร่วมบริจาคสนับสนุนสถานศึกษาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนมาตรการดังกล่าวครอบคลุมทั้งบุคคลธรรมดาบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลโดยการบริจาคสามารถช่วยสนับสนุนโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศได้โดยตรงรัฐบาลเชื่อว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศและทุกการบริจาคไม่เพียงสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนไทยแต่ยังเป็นการร่วมกันลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศอีกด้วยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภา
12: หนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างแถลงการของนายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐที่ยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระงับการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านเป็นเวลา60วันโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาของสหรัฐซึ่งเป็นผลมาจากการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เมืองเบอร์เกนสตอกประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่21-22 มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นไปอย่างสร้างสรรค์นายเบเซนยังเปิดเผยว่าทางการอิหร่านให้คำมั่นที่จะรับประกันเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA เดินทางเข้าไปปฏิบัติภารกิจในประเทศอิหร่านได้
1: บรรดาผู้นำทั่วโลกยกย่องผลงานของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษหลังจากที่เขาประกาศเตรียมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคแรงงานของอังกฤษเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาโดยประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ที่ให้การสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ยูเครนซึ่งได้รับผลกระทบจากการรุกรานของรัสเซียและช่วยทำให้ทวีปยุโรปมีความแข็งแกร่งมากขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีแห่งแคนาดาระบุว่าความพยายามของนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ทำให้โลกมีความปลอดภัยและบรรดาชาติพันธมิตรมีความเป็นเอกภาพมากขึ้นส่วนประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสกล่าวชื่นชมนายกรัฐมนตรีอังกฤษที่ฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษและสหภาพยุโรปทั้งนี้การที่นายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งเป็นผลมาจากแรงกดดันภายในสมาชิกพรรคแรงงานของอังกฤษรวมถึงความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและปัญหาการหลั่งไหลของผู้อพยพผิดกฎหมาย
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของคณะเสนาธิการทหารยูเครนที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนดำเนินปฏิบัติการโจมตีโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับขีปนาวุธรุ่นต่างๆรวมถึงขีปนาวุธอิสกันเดอร์ในแคว้นวอโรเนสทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อช่วยบั่นทอนขีดความสามารถของรัสเซียในการผลิตขีปนาวุธอย่างมีนัยสำคัญด้านนายอเล็กซานเดอร์กูเซฟผู้ว่าการแคว้นวอโรเนสอ้างว่าเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดในแคว้นโวโรเนสส่งผลให้โรงงานดังกล่าวเสียหายอย่างหนักรวมถึงมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายทั้งนี้รัสเซียและยูเครนต่างยกระดับการโจมตีกันรุนแรงขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่การเจรจาสันติภาพที่นำโดยสหรัฐเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนยืดเยื้อมานานกว่า4ปียังคงชะงักงัน
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการอินเดียที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ศูนย์ฝึกอบรมด้านแอนิเมชันแห่งหนึ่งในเมืองลักนาวเมืองเอกของรัฐอุตตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม G อียิปต์เอาชนะนิวซีแลนด์3-1อียิปต์คว้าชัยชนะในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกพร้อมมี4แต้มขึ้นนำจ่าฝูงส่วนกลุ่ม J อาร์เจนตินาเอาชนะออสเตรีย2-0ผ่านเข้ารอบ32ทีมตูดิโอเนลเมสซี่ยิงคนเดียว2ประตูจารึกชื่อเป็นดาวยิงสูงสุด18ประตูในฟุตบอลโลกแซงหน้ามิโรสลาฟโคเซ่สำหรับวันนี้กลุ่ม I นอร์เวย์เจอกับเซเนกัลเวลา7 นาฬิกาและกลุ่ม J จอร์แดนเจอกับแอลจีเรียเวลา10 นาฬิกาแอสตันวิลล่าทีมชั้นนำแห่งศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเจ้าของแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกฤดูกาลที่ผ่านมาประกาศโปรแกรมอุ่นเครื่องพรีซีซั่นในทวีปเอเชียโดยแอสตันวิลล่าจะลงสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียอัลสตาร์ที่สนามกีฬาแห่งชาติเกโลร่าบางกาโน่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในวันที่1สิงหาคมนี้เวลา19 นาฬิกาจากนั้นจะบินตรงมายังประเทศไทยเพื่ออุ่นเครื่องกับ BG ปทุมยูไนเต็ดที่ True BG Stadium จังหวัดปทุมธานีในวันที่4สิงหาคมเวลา19 นาฬิกา 30 นาที กอล์ฟเยาวชนรายการสิงห์กรุงไทยจูเนียร์กอล์ฟแรงกิ้งที่สนามรอยัลหัวหินกอล์ฟคอร์สจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบสุดท้ายคลาส E ชายปนวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนดาวรุ่งของไทยจบวันด้วยสกอร์อีเวนต์พา72ก่อนจบด้วยสกอร์รวม7โอเวอร์พา151คว้าแชมป์ไปครองและทิ้งห่างอันดับ2ถึง8สโตรกนอกจากนี้ปนวิทย์ยังได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนนานาชาติกอล์ฟดีเกสเจแปนจูเนียร์ครับที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่3ถึง7สิงหาคมนี้นาโตะอามาจิซิงกิวประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนากีฬาจักรยานประเภทเอ็กตรีมคอร์สคันทรีในทวีปเอเชียร่วมกับนายคริสตอฟบรูเนลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทซิตี้มัลเทนไบค์โดยมีพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะเป็นการร่วมมือกันพัฒนากีฬาจักรยานเสือภูเขาประเภทเอ็กตรีมคอร์สคันทรีในภูมิภาคเอเชียพร้อมวางรากฐานสู่การสร้างเครือข่ายการแข่งขันและเพิ่มโอกาสให้กับนักกีฬาผู้จัดการแข่งขันและเมืองเจ้าภาพในอนาคตพลเอกเดชากล่าวว่าเป็นข่าวดีที่ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ City Mountain Bike จะมาจัดการแข่งขันในทวีปเอเชียซึ่งประเทศไทยก็ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในชาติของเอเชียที่จะมีการจัดการแข่งขันเนื่องจากมีความพร้อมในเรื่องของการท่องเที่ยวจากเดิมจักรยานเสือภูเขา Mountain Bike กับ Eliminator ต้องอยู่นอกเมืองแต่ตอนนี้จะนำเอา2ชนิดกีฬาเข้ามาจัดในเมืองอย่างเมืองไทยก็ดูไว้ที่กรุงเทพส่วนมาเลเซียก็อาจจะไปกรุงกัวลาลัมเปอร์ในอนาคตก็จะพัฒนาไปสู่ World Cup ซึ่งมีการบรรจุในปฏิทินของ UCI ด้วยพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพ

0: 18:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:48 น.
1: 1นาทีกับกปท.
2: สมาธิของผู้ขับขี่นั้นถือเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนและเป็นส่วนที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงดังนั้นผู้ขับขี่ทุกคนควรเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำให้ขาดสมาธิอย่างเช่นการใช้โทรศัพท์มือถือซึ่งผู้ใช้มักคิดว่าตนเองมีสมาธิพอที่จะขับรถพร้อมกับการใช้โทรศัพท์มือถือเพราะว่าสายตายังคงจับต้องที่ท้องถนนแต่อาจลืมนึกไปว่าสายตาที่มองเห็นได้กว้างไกลต้องเป็นสายตาที่มองด้วยสมาธิแต่เมื่อสมาธิถูกแบ่งไปกับเรื่องที่สนทนาย่อมเพิ่มความเสี่ยงต่อการมองที่ไม่ทั่วถึงเท่าที่ควรโดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุกระทันหันหรือเหตุฉุกเฉินสมองจะสั่งการไม่ทันท่วงทีขณะที่สายตาก็มองไม่ทันเห็นอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะมือที่ถือพวงมาลัยเพียงข้างเดียวดังนั้นทางที่ปลอดภัยขับรถงดใช้มือถือค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าปริคำที่เขียนปลอปลารอเรือสระอิอ่านออกเสียงได้2อย่างคือปริและปริเมื่ออ่านออกเสียงว่าปริมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคือแตกออกแยกออกเช่นเขาอ้วนขึ้นเมื่อสวมเสื้อตัวเดิมตะเข็บเสื้อบางแห่งถึงกับปริคำว่าปริยังใช้ในความหมายว่าแย้มได้ด้วยมักใช้กับการพูดเปิดเผยเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยใช้ว่าปริปากเช่นเรื่องนี้สำคัญมากนะห้ามปริปากบอกใครเป็นอันขาดส่วนคำที่ออกเสียงว่าปริมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตใช้ประกอบหน้าคำอื่นแปลว่ารอบเช่นปริมณฑลมีความหมายว่าบริเวณโดยรอบปริทัศน์แปลว่ามองเห็นได้โดยรอบกล้องปริทัศน์คือกล้องเรือดำน้ำสำหรับส่องดูวัตถุบนผิวน้ำได้โดยรอบ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนประเพณีราชสำนักและประเพณีท้องถิ่นในแต่ละเดือนตอนที่1สังคมไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์และศาสนาเป็นสถาบันหลักตลอดมาจึงมีแบบอย่างของวัฒนธรรมต่างๆให้ชาวบ้านได้ปฏิบัติตามแบบแผนบ้านเมืองเพื่อความมั่นคงเป็นปึกแผ่นของสังคมส่วนรวมดังนั้นประเพณีในราชสำนักหรือประเพณีหลวงจึงมักเป็นต้นแบบให้ชาวบ้านยึดถือปฏิบัติพระราชพิธี12เดือนและประเพณี12เดือนในระดับชาวบ้านมักมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเริ่มตั้งแต่เดือน5มีประเพณีสงกรานต์ซึ่งมีตำนานและพิธีกรรมที่ไม่แตกต่างกันมากโดยพิธีกรรมในราชสำนักมีขั้นตอนละเอียดกว่าติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายปุณพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและจัดการกลุ่มธุรกิจต่างชาตินอมินีทั่วประเทศค่ะ
7: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวานบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
8: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
9: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
10: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวต

0: เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับธุรกิจต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็นนอมินีกลายเป็นประเด็นที่สังคมกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการเพื่อคัดกรองนอมินีเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปชาวนี้ติดตามรับฟังความคืบหน้าการดำเนินการดังกล่าวจากนายพุนพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านอธิบดีพุนพงศ์ครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับวันนี้ครับจะขอมาชวนคุยแล้วก็ถามถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหากรณีธุรกิจต่างชาตินอมินีครับที่กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชนโดยเฉพาะร้านอาหารแล้วก็แอปพลิเคชันส่งอาหารที่รับเงินสกุลต่างชาติเท่านั้นครับทราบว่าทางกรมเนี่ยได้ลงไปดูที่ห้วยขวางครับขณะนี้เป็นยังไงบ้างครับผม
3: ก็จริงๆเราก็ทำมาก่อนหน้านี้นะครับก็ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่คิดว่าเป็นหน่วยบังคับใช้กฎหมายและเกี่ยวข้องเนี่ยก็ชวนลงนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของข้อมูลที่ทำการจดทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยถือหุ้นไม่ถึง 50% พอถือหุ้นไม่ถึง 50% เนี่ยบริษัทนั้นน่ะก็จะมีสถานะเป็นบริษัทซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคลไทยนะครับพอเป็นไทยก็จะทำธุรกิจได้ทุกรูปแบบอันนี้เราก็ดูข้อมูลและที่ผ่านมาเราก็ส่งนะครับนิติบุคคลที่เราเห็นว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงให้กับทางปปง.สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับทางกรมสรรพากรนะครับไปดูเรื่องก็ส่งไปหลายหน่วยงานครับแล้วก็ที่มีข่าวเรื่องแอปพลิเคชันใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: อันนี้เราก็เข้าไปดูรายละเอียดของทางทะเบียนทางผู้ถือหุ้นนะครับก็จะมีทั้งเห็นในหน้าข่าวก็จะมี3แอปถูกไหมครับ
2: ครับ
3: 3แอปก็จะเป็นแอปที่ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติเกิน 50% อันนี้ก็มีสถานะเป็นนิติบุคคลต่างด้าวแล้วนะครับซ
2: ึ่
3: งถ้าเป็นนิติบุคคลต่างด้าวเนี่ยก็จะต้องขออนุญาตทำประกอบธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจ e-commerce นะครับซึ่งให้บริการตัวนี้ซึ่งก็จะมีเรื่องของ BOI ด้วยนะครับซึ่งเรากำลังตรวจข้อมูลในเชิงให้มันลึกแล้วก็ละเอียดกว่านี้นะครับ
2: ครับผม
3: ส่วนอีก2รายเนี่ยนะครับเราเห็นว่าใช้ผู้ถือหุ้นมีคนไทยถืออยู่ประมาณ 51% และต่างชาติถือ 49% อันนี้ก็ต้องไปตรวจนะครับว่าผู้ถือหุ้นคนไทยเนี่ยได้ลงทุนจริงไหมเพราะแต่ละบริษัทเนี่ยก็มีทุนจดทะเบียนถึง20แล้วก็30ล้านนะครับก็ต้องมาดูรายละเอียด
2: จากที่ท่านเล่าอะครับผมต่อไปนี้เราอาจจะต้องวางมาตรการเวลาที่บริษัทมาจดทะเบียนแล้วมีการร่วมทุนกับต่างชาติเพิ่มขึ้นด้วยไหมครับ
3: อันนี้กรมทำตั้งแต่ต้นปีแล้วครับ1มกราคมจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ออกคำสั่งไปถึง5คำสั่งที่เกี่ยวข้องแล้วก็2ประกาศนะครับเพื่อจะทำการจดทะเบียนในลักษณะที่มีชาวต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนเนี่ยก็คือภาษาง่ายๆคือเข้มงวดมากขึ้นนะครับและอันนี้ผลก็จะชัดเจนนะครับช่วงสัก3เดือนแรกที่เราออกคำสั่งชุดแรกเนี่ยก็ลดไป 50% ที่ลดก็คือกลุ่มเสี่ยงนะครับที่จะใช้นอมินีเป็นตัวแทนในการถือหุ้นเนี่ยลดไป 50%
2: ครับผม
3: พอเราออกอีกคำสั่งหนึ่งเดือนเมษาพฤษภาก็ลดไป 65% นะครับซึ่งเราก็ยังไม่พอใจก็กำลังจะดูช่องโหว่ต่างๆแล้วก็มีแนวที่เราจะออกเพิ่มเติมก็คือบังคับใช้ประมาณ1สิงหาคมนะครับก็จะเข้มขึ้นอันนี้เราต้องพยายามออกคำสั่งเพื่อจะรักษาสมดุลนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้คนต่างชาติที่เขาสุจริตเนี่ยเขาได้รับผลกระทบนะครับ
2: ครับผมก็คือทางกรมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับมีการเข้มงวดมาตรการขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับผมครับแล้วก็จากที่ท่านเล่าอะครับว่ามีการบูรณาการกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายหน่วยงานเพื่อเข้าไปตรวจสอบในแต่ละร้านหรือแต่ละแอปพลิเคชันเนี่ยครับมีแนวโน้มไหมครับที่ร้านอาหารบางร้านนี่จะเป็นการเปิดร้านบังหน้าเพื่อดำเนินธุรกิจสีเทาอื่นแอบแฝงเพราะว่าจากที่เคยผ่านร้านพวกนี้ครับบางทีก็ไม่มีลูกค้าเลยนะเงียบกริบเลย
3: ก็ทางที่เราให้ข้อมูลไปนะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็ ทำงานอยู่นะครับก็ไปตรวจสอบในเชิงลึกในรายละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่จะเป็นไปได้หรือไม่ก็ต้องรอดูนะฮะรอดูผลการตรวจสอบ
2: ครับผมแล้วก็นอกจากในกรุงเทพมหานครที่ตอนนี้ทางกรมกำลังเข้มงวดลงพื้นที่ตรวจสอบอะครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยจะขยายผลตรวจสอบในจังหวัดอื่นๆด้วยไหมครับโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างจังหวัดชลบุรีจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าจังหวัดภูเก็ตที่กำลังเป็นประเด็นเรื่องนอมินีในขณะนี้ครับผม
3: เมื่อวานนะครับเมื่อวานช่วงเช้าเนี่ยเราก็เปิดข้อมูลว่าวันนี้กรมเข้าไปดูนะครับบริษัทที่ตั้งอยู่ใน8พื้นที่เศรษฐกิจนะครับพื้นที่ท่องเที่ยวคือชลบุรีนะครับเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่พังงานะครับประจวบคีรีขันธ์ซึ่งหัวหินนะครับแล้วก็แม่ฮ่องสอนอันเนี้ยเราก็ดูข้อมูลว่ามีผู้ถือหุ้นเนี่ยซึ่งเป็นผู้ทําบัญชีให้กับบริษัทแล้วเข้าไปถือหุ้นนะครับให้กับบริษัทที่มีต่างชาติร่วมลงทุนเนี่ยอันนี้เข้าไปถือถึง140คนนะครับแล้วก็ประมาณ 2,000 บริษัทแล้วก็ทุนจดทะเบียนกว่า 2,000 กว่าล้าน
2: อ
3: ันนี้เราก็เข้าไปดูแล้วก็เราเห็นแล้วครับว่ามันผิดปกติผู้ทำบัญชีคนเดียวถือหุ้นให้กับบริษัทถึง212บริษัทนะครับอันนี้มันไม่น่าจะเป็นไปได้อยู่แล้วตอนนี้ข้อมูลพวกนี้เราส่งให้กับหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมที่ดินนะฮะเพราะว่าไปดูว่าบริษัทถืออสังหาริมทรัพย์ไหมแล้วก็ในเรื่องของทางตำรวจนะฮะทางกรมสรรพากรนะครับก็ส่งกระจายออกไปเพื่อให้ไปดูตามหน้าที่อันนี้ก็เจอก็พยายามดูตลอดนะฮะทั้งประเทศแล้วครับไม่ได้จำกัดว่าพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแต่ว่ามันจะมีพื้นที่เป้าหมายแล้วก็เป็นพื้นที่เสี่ยงอันนี้เราก็ให้ความสำคัญคร
2: ับผมขอถามเพิ่มเติมฮะว่านอกจากกรุงเทพมหานครเนี่ยทางกรมเห็นว่าตอนนี้จังหวัดไหนที่เข้าข่ายที่นอมินีพวกนี้กำลังเล็งว่าเป็นพื้นที่ที่จะเข้าไปแบบพัฒนาหรือแบบไปทำธุรกิจเหล่านี้ครับผม
3: ก็ที่พัทยาชลบุรีอันนี้น่าจะเยอะสุดแล้วครับ
2: เราเห็นเป็นเครือข่ายธุรกิจยังไงบ้างครับผมที่ทางกรมเห็น
3: ก็มีหมดนะครับทั้งอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องการท่องเที่ยวนะครับซึ่งอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราไม่ให้ต่างชาติทำอยู่แล้วเป็นบัญชีแนบท้ายในเรื่องค้าที่ดินพวกนี้แล้วก็ทางธุรกิจบริการทั้งหลายร้านอาหารนำเที่ยวนะครับของที่ระลึกให้เช่ารถพวกนี้อันนี้พวกนี้จะทำต้องขออนุญาตหมดซึ่งถ้าทำถูกต้องก็ต้องมาขออนุญาตก่อนแล้วค่อยไปทำแต่ถ้าใช้นอมินีเป็นผู้ถือหุ้นแทนนะครับอันนี้ก็ไม่ขออนุญาตแต่เลือกที่จะใช้คนไทยไปช่วยถือหุ้น 51% ทั้งที่เงินลงทุนทั้งหมดเป็นของชาวต่างชาตินะครับแล้วก็มาจดทะเบียนอันนี้ก็ต้องตรวจสอบกันครับ
2: ครับท่านอธิบดีครับมีอีกประเด็นหนึ่งที่มีการตั้งข้อสังเกตคือเรื่องกฎหมายนอมินีกลางที่ว่าจะดูแลเรื่องนอมินีครอบคลุมเนี่ยครับตอนนี้ทางกรมมีส่วนร่วมในการผลักดันความคืบหน้ายังไงบ้างครับผม
3: ก็ตอนนี้เราคุยกับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับเพื่อจะให้บางมาตราของพรบการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวเนี่ยเข้าไปอยู่ในความผิดมูลฐานนะครับของกฎหมายฟอกเงินอันนี้ก็เชื่อว่าจะทำให้ผู้ที่คิดว่าจะกระทำความผิดเนี่ยก็มีความเกรงกลัวมากขึ้นเพราะกฎหมายฟอกเงินเนี่ยก็จะสามารถยึดนะครับอายัดทรัพย์สินได้นะครับก็จะเร็วขึ้นนะครับไม่งั้นปกติเราก็ต้องทำเรื่องแล้วก็ส่งพนักงานสอบสวนส่งอัยการฟ้องศาลมันใช้เวลานะครับเพราะถ้างั้นกฎหมายฉบับนี้ผ่านก็จะทำให้ชาวต่างชาติที่คิดว่าจะมาแล้วไม่ถูกต้องนะครับก็จะได้เกรงกลัวมากขึ้นส่วนคนที่มาแบบถูกต้องนะครับตั้งใจมาทำธุรกิจในประเทศไทยแบบถูกต้องตามกฎหมายอันนี้เราพร้อมอำนวยความสะดวกอยู่แล้วครับ
2: ครับผมคาดว่ากฎหมายฉบับนี้ครับจะผ่านได้เร็วสุดประมาณเมื่อไหร่ครับผมท่าน
3: คิดว่าเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าทางสภาทั้งสองสภาก็เห็นตรงกันว่าอันนี้จะเป็นประโยชน์
2: ครับครับผม ก็วันนี้นะครับท่านผู้ฟังก็ได้รับทราบนะครับข้อมูลว่าทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบแล้วก็ผลักดันกฎหมายด้วยแล้วก็อย่างที่ท่านอธิบดีย้ำถ้าเกิดมาอย่างถูกกฎหมายทางประเทศไทยต้อนรับแน่นอนครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมีการแฝงมาในรูปแบบนอมินีเราก็มีการตรวจติดตามอย่างเข้มงวดเพื่อปราบปรามให้มันถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองวันนี้ครับต้องขอขอบคุณครับท่านภูนพงษ์นายนาภากรนะครับท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่มาร่วมพูดคุยครับผมโอกาสหน้าหวังว่ามีเรื่องที่เป็นประโยชน์ขอเชิญมาพูดคุยนะครับ
3: ยินดีครับ
2: ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีครับท่านอธิบดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
4: 1ข้อมูลอาจเปลี่ยนทั้งระบบได้ถ้ามีคนกล้าส่งเสียง
5: ผมกิตติเดชแสนนังกูลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมักจะเกิดในที่ลับกลางเสียงของประชาชนทุกคนที่ออกมาเปิดเผยความจริงผ่านการแจ้งเบาะแสไม่ได้เอามาใช้กันแกล้งกันเนี่ยตรงนี้เป็นประโยชน์สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศการแจ้งเบาะแสเป็นการเปิดให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงผู้ที่ถูกร้องเรียนหรือเกี่ยวข้องเนี่ยก็มีหน้าที่ออกมาชี้แจงอธิบายมันทำให้กระบวนการในสังคมเกิดการเดินหน้าตรงนี้แหละครับประชาชนทุกคนมีหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสเพราะว่าถ้าท่านเงียบไว้เนี่ยการที่ท่านเงียบแปลว่าท่านยินยอมให้คนโกงคนทำผิดสามารถทำสิ่งเหล่านั้นต่อไปได้
4: เสียงของคุณมีพลังเปลี่ยนสังคมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
6: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติการกวาดล้างธุรกิจนอมินีปิดช่องโหว่ต่างชาติแสวงหาผลประโยชน์มิชอบสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจไทยติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
7: ปัญหาธุรกิจนอมินีหรือการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางในการทำธุรกิจของคนต่างชาติเป็นประเด็นที่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจไทยมาอย่างต่อเนื่องข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยนายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีนิติบุคคลที่จดทะเบียนประมาณ 990,000 รายในจำนวนนี้เป็นบริษัทจำกัดสูงถึง 790,000 รายซึ่งเมื่อบริษัทเหล่านี้จดทะเบียนแล้วสิ่งที่ต้องทำตามกฎหมายคือการทำบัญชีและยื่นงบการเงินประจำปีแต่ที่ผ่านมาพบว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจในไทยมักจะใช้วิธีการจ้างสำนักงานกฎหมายหรือสำนักงานบัญชีในการดำเนินการแทนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังสำคัญมาเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีชาวต่างชาติบางคนรวมกลุ่มกันแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบจากทรัพยากรของไทยและมีพฤติกรรมไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ่อยครั้งที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ซึ่งที่ผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อปรับกระบวนการทำงานเชิงรุกมุ่งเน้นการป้องกันตั้งแต่ต้นทางและปราบปรามปลายทางอย่างรวดเร็วฉับไวและเตรียมออกมาตรการขั้นสูงสุดจับมือกับสมาคมธนาคารไทยในการตรวจสอบการลงเงินทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องนำเงินมาลงทุนจริงในบริษัทก่อนที่กรมจะรับจัดตั้งบริษัท
8: วิธีการจดทะเบียนตั้งธุรกิจเนี่ยนั่นหมายถึงว่าคนที่จะมาตั้งบริษัทเนี่ยต้องนำเงินลงทุนเข้ามาในบริษัทเพราะฉะนั้นมาตรการต่อไปหลังจากนี้เนี่ยเราได้พูดคุยกับทางสมาคมธนาคารไทยในการตรวจสอบการลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายก่อนที่เราจะรับจดทะเบียนตั้งบริษัทอันนี้ก็จะเป็นมาตรการถัดจาก2มาตรการหรือ2คำสั่งแรกมีความชัดเจน
7: ด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษระบุว่าปัจจุบันเริ่มเห็นสัญญาณการแพร่ระบาดของปัญหานอมินีในหลายพื้นที่จึงต้องปรับแนวทางการทำงานให้กระชับและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดย DSI กำลังจับตารูปแบบการกระทำความผิดใหม่ๆเนื่องจากกลุ่มผู้กระทำความผิดมีการพัฒนารูปแบบและมีที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือสำนักงานบัญชีคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือแนวทางการสืบสวนจากนี้จึงจะมุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้ให้การสนับสนุนที่มีพฤติกรรมรับจดทะเบียนในหลายๆบริษัทพร้อมกันหรือใช้ชื่อบุคคลเดียวกันเข้าไปถือหุ้นในหลายบริษัทในลักษณะผิดปกติ
9: มีการประสานความร่วมมือแล้วก็มีการประสานถึงรูปแบบการกระทำความผิดใหม่ๆเพื่อที่เราจะพิสูจน์ทราบในเชิงลึกในประเด็นต่างๆนะครับเพราะว่าผู้กระทำความผิดเหล่านี้ก็มีการพัฒนาขึ้นแล้วก็มีที่ปรึกษาทางกฎหมายและทางบัญชีเนี่ยให้ความร่วมมือเราก็อาจจะเน้นไปที่ผู้ที่ให้การสนับสนุนพวกนี้นะครับเช่นมีการกระทำจดทะเบียนในหลายกรณีในหลายบริษัทหรือใช้ผู้ถือหุ้นเป็นรายเดียวกันในหลายบริษัทอันนี้เป็นต้นครับ
7: ความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและ DSI ในครั้งนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณเตือนที่ชัดเจนไปยังกลุ่มทุนต่างชาติที่หวังอาศัยช่องว่างทางกฎหมายรวมถึงผู้ให้บริการจดทะเบียนที่ให้การสนับสนุนการทำผิดกฎหมายว่าภาครัฐไทยจะไม่เพิกเฉยต่อการบิดเบือนระบบเศรษฐกิจอีกต่อไปถือเป็นกุญแจสำคัญในการคืนความยุติธรรมให้กับผู้ประกอบการไทยและสร้างมาตรฐานการทำธุรกิจที่เป็นธรรมในระดับสากลนพศรแก้วคำรายงาน
6: ท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่สร้างความคึกคักให้กับแฟนบอลไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้วางมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นเพื่อขยายผลเฝ้าระวังและปราบปรามการพนันฟุตบอลทางออนไลน์ป้องกันไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของเครือข่ายอาชญากรรมเหล่านี้ติดตามรับฟังได้จากรายงานค่ะ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลกหรือ FIFA World Cup 2026กำลังได้รับความสนใจจากแฟนบอลทั่วโลกรวมถึงชาวไทยที่เฝ้าติดตามการแข่งขันและส่งแรงเชียร์ให้กับทีมโปรดแต่ท่ามกลางความคึกคักของการแข่งขันระดับโลกปัญหาที่มักเกิดขึ้นควบคู่กันคือการพนันฟุตบอลโดยเฉพาะทางออนไลน์ที่เข้าถึงได้ง่ายผ่านสื่อโซเชียลมีเดียสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงจัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก2026เพื่อติดตามและเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของเครือข่ายพนันฟุตบอลโลกอย่างใกล้ชิดโดยพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจเลตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเล่าว่าการพนันออนไลน์ในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันเท่านั้นแต่ยังเชื่อมโยงกับอาชญากรรมอีกหลายรูปแบบทั้งการฟอกเงินบัญชีม้าการค้ามนุษย์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ด้วยการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจนี้ขึ้นจึงเป็นการขยายผลปราบปรามอาชญากรรมหลายด้านที่มีความเกี่ยวข้องกับการพนันฟุตบอลไปพร้อมกัน
11: การทำธุรกิจเว็บพนันออนไลน์ในสมัยปัจจุบันมันคือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติมันคือการฟอกเงินมันคือการใช้บัญชีม้าการหลอกลวงออนไลน์ไปจนถึงการค้ามนุษย์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอีกหลายรูปแบบที่เชื่อมโยงกันในกระบวนการการพนันออนไลน์ในภูมิภาคนี้มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับสแกมเมอร์โดยเฉพาะการกระทำความผิดในฐานมีส่วนร่วมในองค์กรในระดับชาติหลายปีที่ผ่านมานะครับสำนักงานส่วนสร้างโดยเฉพาะกองชาญนครบาลมีการจัดตั้งหน่วยสืบสวนเฉพาะด้านขึ้นมาในเรื่องการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งผมได้เห็นการทำงานของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะในการปราบปรามป้องกันการลักลอบเล่นการพนันทายผลโลก2026ป้องกันทั่วประเทศนะครับ
10: ทั้งนี้การทำงานของการป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลกจะอาศัยทั้งข้อมูลข่าวกรองและเทคโนโลยีดิจิทัลในการติดตามและปราบปรามเครือข่ายพนันออนไลน์อย่างใกล้ชิดโดยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเล่าเสริมว่ากลุ่มผู้กระทำผิดมักมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและช่องทางการกระทำความผิดอยู่ตลอดเวลารวมทั้งมีการนำกระแสความนิยมของฟุตบอลโลกมาใช้เป็นเครื่องมือชักจูงประชาชนให้เข้าสู่วงจรการพนันออนไลน์ด้วย
11: ผมเชื่อว่าการที่ท่านจะประสบความสำเร็จอย่างเช่นการจับกุมในวันนี้ท่านจะต้องใช้ทั้งการข่าวการสืบสวนทางเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลมาติดตามเส้นทางการเงินยึดทรัพย์ตัดวงจรฟอกเงินและดำเนินคดีกับผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงได้เครือข่ายเหล่านี้จะสูญเสียศักยภาพในการดำเนินกิจการเราต้องยอมรับนะครับว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกถือเป็นมหากรรม กีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมีพี่น้องประชาชนเฝ้าติดตามชมและเชียร์การแข่งขันฟุตบอล
10: จะเห็นว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้นิ่งนอนใจและเดินหน้าเชิงรุกเพื่อปราบปรามการพนันฟุตบอลโลกอย่างเท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของมิจฉาชีพทั่วประเทศและท้ายที่สุดประชาชนจะต้องพึงตระหนักว่าการถูกชักจูงให้เข้าสู่วงจรการพนันจะนำไปสู่ปัญหามากมายทั้งหนี้สินการถูกหลอกลวงทางออนไลน์รวมถึงการตกเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายอาชญากรรมโดยไม่รู้ตัวดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
12: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลส่งมอบเปียโน300หลังสู่โรงเรียนทั่วประเทศภายใต้โครงการ Play It Forward เปิดโอกาสเด็กชนบทได้เข้าถึงดนตรีอย่างเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
13: เคาะข่าวเล่าประเด็น
14: สำหรับเด็กในพื้นที่ห่างไกลการได้เรียนดนตรีหรือมีโอกาสสัมผัสเปียโนสักครั้งยังไม่ใช่เรื่องง่ายความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาทำให้โอกาสเข้าถึงดนตรีของเยาวชนในแต่ละพื้นที่ยังคงแตกต่างกันอยู่มากโครงการ Pay It Forward Piano for Life Chan for Change ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมหาวิทยาลัยมหิดลจึงเกิดขึ้นเพื่อส่งมอบเปียโน300หลังสู่โรงเรียนทั่วประเทศหวังเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เข้าถึงการเรียนรู้ด้านดนตรีอย่างเท่าเทียมมากขึ้นนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าโครงการนี้ไม่ใช่เพียงการมอบเครื่องดนตรีเท่านั้นแต่คือการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเนื่องจากการศึกษาในโลกยุคใหม่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงความรู้ทางวิชาการแต่ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตความคิดสร้างสรรค์และความสมดุลทางอารมณ์ควบคู่กันไปด้วยโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะกระจายเปียโนไปยังโรงเรียนในสังกัดในพื้นที่ห่างไกลพร้อมต่อยอดสู่การประกวดความสามารถทางดนตรีตามภูมิภาคต่างๆในอนาคตเพื่อจุดประกายแรงบันดาลใจและเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ให้แก่เด็กไทยทั่วประเทศ
15: โครงการนี้เป็นหนึ่งในนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาเด็กนักเรียนในโรงเรียนชนบทเนี่ยหลายคนมีความสนใจดนตรีแต่การที่จะมีเปียโนสักหลังหนึ่งในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเปียโนทั้ง300หลังท่านไม่ได้ให้อย่างเดียวท่านยังให้สิ่งที่ตามมาก็คือการพัฒนาผู้เรียน
14: ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่าเปียโนทั้ง300หลังมาจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลที่ผ่านการใช้งานมาแล้วกว่า30ปีแต่ยังคงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเนื่องจากเปียโนมีอายุการใช้งานที่ยาวนานถึง60ปีหรือมากกว่านั้นโดยได้รับการปรับปรุงและตั้งเสียงใหม่แล้วนอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหิดลยังจัดระบบพี่เลี้ยงจากศิษย์เก่าและอาจารย์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์เพื่อให้คำแนะนำแก่ครูประจำโรงเรียนและดูแลการใช้งานควบคู่กับการนำระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองเพราะมหาวิทยาลัยมหิดลมองว่าดนตรีคือภาษาสากลและเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
16: นอกเหนือไปจากนั้นทางทีมวิทยาลัยดวงกสินก็จะมีเมนทอร์ประจำเปียโนแต่ละหลังที่บริจาคไปที่จะช่วยไกด์ครูที่อยู่ในโรงเรียนในการสอนเด็กๆเราก็มีความมุ่งหวังว่าเปียโนเหล่านี้จะไปก่อให้เกิดประโยชน์มากมายทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราถือว่าดนตรีเนี่ยเป็นภาษาสากลแล้วก็การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์จะต้องมีทั้งสุขภาพที่ดีสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็มีเรื่องของศิลปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของดนตรี
14: เปียโน300หลังที่กำลังเดินทางสู่โรงเรียนทั่วประเทศจึงมีความหมายมากกว่าเครื่องดนตรีแต่คือโอกาสทางการศึกษาที่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลหลายคนยังขาดความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการลดความเหลื่อมล้ำไม่ได้เกิดขึ้นได้จากเพียงภาครัฐฝ่ายเดียวแต่ต้องอาศัยทุกภาคส่วนร่วมกันผลักดันเพื่อให้เด็กไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็มีโอกาสพัฒนาตนเองได้อย่างเท่าเทียมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
17: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะ เหตุหายไปแล้ว
18: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: เนื่องในมงคลลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
19: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพร่ำสอนย้ำเตือนพุทธบริษัททั้งหลายไว้ว่ามนมีการไม่ท่องบนเป็นมนทินย่อมหมายถึงว่าสรรพวิชาความรู้ที่เราได้เล่าเรียนศึกษามาแล้วหากรู้จักเอาใจใส่ทบทวนและศึกษาเพิ่มเติมในที่สุดก็ย่อมเป็นมนทินและยังทรงสรุปความเป็นมนทินที่ร้ายแรงที่สุดไปว่ามนทินที่ยิ่งกว่านั้นคืออวิชชาเป็นมนทินอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นจึงขอให้ทุกท่านกวดขันตนเองให้มีความวิริยะอุตสาหะในอันที่จะขวนขวายศึกษาเรียนรู้ในสรรพวิชาอยู่เป็นนิดเพื่อกำจัดอวิชชาให้เบาบางและหมดสิ้นไปบังเกิดคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่เป็นความงอกงามไพบูลย์ทั้งทางโลกและทางธรรมสมปณิธานปรารถนาของบัณฑิตผู้ต่างมุ่งหวังความเจริญก้าวหน้าด้วยกันทุกรูปทุกคนพระโอวาทประธานเนื่องในพิธีประธานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
1: สวท.กระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนพื้นแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
5: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
6: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
7: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
8: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
9: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
8: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
10: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
8: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้าน โรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075812555
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz ตอนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการคุยข่าว 98.5 รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยข่าวกันสดๆกับข่าวเช้าข่าวใหม่ข่าวเด็ดข่าวโดนในรายการคุยข่าว 98.5
12: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะคะเราก็เจอกันค่ะทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลา 8:00 น.หลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9:00 น.นะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้ค่ะก็มีเรื่องราวดีๆนะคะที่จะมาประชาสัมพันธ์นะคะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รับทราบกันนะคะเป็นอีกหนึ่งสถานพยาบาลนะคะที่อยากจะมาแนะนำนะคะให้คุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังรายการกันอยู่ทั้งทางคลื่น FM 98.50 MHz แล้วก็ทาง Facebook Fanpage นะคะสวทกระบี่กันด้วยนะคะนั่นก็คือโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์นั่นเองค่ะก่อนอื่นขอต้อนรับนะคะทางด้านของพี่บาสนะคะคุณวิรูณฤทธิเกิดค่ะผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายการตลาดโรงพยาบาลคุณวัฒนแพทย์สวัสดีค่ะพี่บาสค่ะ
13: สวัสดีครับคุณฝนครับสวัสดีครับผู้ชมครับผู้ฟังด้วยครับ
12: ค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะคุณอรัญญาสมพงศ์ค่ะผู้จัดการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลคุณวัฒนแพทย์สวัสดีค่ะพี่บุ๋ม
14: สวัสดีค่ะคุณฝนค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านแล้วก็ผู้ชมทางบ้านทุกท่านด้วยนะคะ
12: ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะคงจะต้องเรียนถามทางด้านของพี่บาสนะคะว่าโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์นะคะเรามีจุดเริ่มต้นแล้วก็แรงบันดาลใจอย่างยังไงคะที่ถึงเลือกเป็นโรงพยาบาลเฉพาะด้านนะคะทางด้านของการรักษาแบบประคับประคองแห่งนี้ค่ะ
13: ครับต้องเรียนแบบนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์นะฮะเป็นโรงพยาบาลแห่งที่2ของโรงพยาบาลคูนนะครับจริงๆโรงพยาบาลคูนเนี่ยมีอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับนะฮะก็คือทางเจ้าของกิจการโรงพยาบาลนะฮะเริ่มจากโรงพยาบาลเอกชัยก่อนนะครับนะฮะที่ในกรุงเทพมหานครที่ถนนเอกชัยนะฮะมีท่านมีลูกสาวนะฮะลูกสาวท่านเนี่ยก็เรียนแพทย์นะฮะทางด้านเฉพาะทางด้านพลิทิฟแคร์นะฮะก็มีดำริอยากจะเปิดโรงพยาบาลคูนซึ่งรักษาทางด้านเฉพาะทางทางด้านนี้เลยนะฮะทางด้านพลิทิฟเนี่ยนะฮะก็เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกนะฮะต้องบอกว่าเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในกรุงเทพมหานครนะฮะที่เปิดทางด้านพาราลิซิสจริงๆนะฮะก็คือใช้คำว่าโรงพยาบาลคูนนะครับนะฮะต่อจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีผู้ป่วยนะฮะเข้ามารักษาหรือว่ามีการเขาเรียกส่งต่อจากโรงพยาบาลทางภาครัฐและเอกชนนะฮะที่เป็นผู้ป่วยที่ดูแลตัวเองไม่ได้ต้องเรียนแบบนี้นะฮะดูแลตัวเองไม่ได้แล้วก็ทางครอบครัวเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะดูแลได้อาจจะต้องด้วยทำงานหรือว่าด้วยเหตุผลต่างๆนานานะฮ
12: ะ
13: ก็มีการส่งต่อหรือว่ามีการติดต่อเข้ามาที่โรงพยาบาลคูนนะฮะพระราม2ต้องบอกอย่างเงี้ยพระราม2เค้าอยู่ถนนพระราม2อ่ะนะฮ
12: ะ
13: ที่คูนพระราม2ก็จนเค้าเรียกว่าห้องเต็มอ่ะนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าโรงพยาบาลเฉพาะทางแบบเนี้ยเราไม่ได้มีห้องเยอะนะฮะไม่ได้มีเป็นร้อยเป็นอะไรเงี้ยฮะมีประมาณแค่30กว่าห้องเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยก็มีจำนวนมากนะฮะท่านก็เลยดำริว่าอยากจะเปิดโรงพยาบาลเป็นแห่งที่2อ่ะนะฮะแต่ว่าไม่อยากเปิดในกรุงเทพมหานครแล้วนะฮะเพราะว่ามีอยู่แล้วนะฮะอยากจะช่วยพี่น้องนะฮะทางด้านต่างจังหวัดบ้างท่านก็ประสานงานเข้ามาที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์นะฮ
12: ะ
13: ทางโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ก็เลยบอกว่าเรามีพื้นที่อยู่นะฮะที่กระบี่ที่อ่าวนางนะฮะท่านก็เลยลงมาดูนะลงมาดูแล้วก็มีความประสงค์อยากจะ ร่วมทุนนะฮะร่วมทุนกับทางโรงพยาบาลวัฒนแพทย
12: ์
13: สร้างเป็นโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์ขึ้นมานะครับนี่ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นนะครับ
12: ค่ะก็คืออันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะมาสร้างโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์ที่นี่แสดงว่ากระบี่เราต้องมีดี ไม่อย่างไม่เช่นนั้นเนี่ยเจ้าของโรงพยาบาลคูณท่านก็คงจะต้องเห็นอะไรสักอย่างเพราะว่าสร้างเป็นแห่งที่สอง
13: ครับครับต้องเรียนว่าถ้าเป็นเฉพาะทางทางด้านนี้ในประเทศไทยเนี่ยมีไม่เยอะนะครับถ้ามีก็มีไม่เต็มรูปแบบนะฮ
12: ะ
13: ถ้าเป็นหน่วยราชการหรือว่าโรงพยาบาลรัฐเนี่ยฮะถามว่ามีไหมมีแต่ว่าอาจจะไม่ได้รักษาในโรงพยาบาลเลยนะฮะนะฮะอาจจะมีแพทย์มีพยาบาลแต่ว่าไม่ได้ทำการดูแลเต็มระบบนะครับ
12: ค่ะแล้วตรงนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลคูณเราอะค่ะจะมีการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการวันที่เท่าไหร่คะพี่บาทคะ
13: พรุ่งนี้เลยครับ
12: โอ้พรุ่งนี้เลย คือเราแบบว่าประชาสัมพันธ์แบบเร่งด่วนมาก
13: ครับครับก็คือแพลนว่าเปิดวันที่24มิถุนายนนะฮ
12: ะ
13: ก็โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับกระบี่นะครับท่านก็จะไปเป็นประธานนะครับนะฮะในวันพรุ่งนี้นะฮะ
12: ค่ะค่ะค่ะคงจะต้องให้พี่บาสอะค่ะได้เล่าแนวคิดนะคะที่ทางโรงพยาบาลคูณเราอะค่ะยึดถือเป็นหัวใจสำคัญในการดูแลผู้ป่วยนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยที่จะไปรับบริการที่โรงพยาบาลคูณว
13: ั
12: ฒนแพทย์วัฒนแพทย์ตรงนี้ค่ะเรามีเขาเรียกหัวใจสำคัญยังไงบ้างคะ
13: ครับชื่อก็บอกตรงๆอยู่แล้วนะฮะประเด็นทีบก็คือดูแลทางด้านประคับประคองนะ
12: คร
13: ับประคับประคองเนี่ยก็จะมีอยู่2ต้องเรียนว่ามี2รูปแบบนะฮ
12: ะ
13: รูปแบบที่รักษาต่อเนื่องนะฮะยังมีการรักษาต่อจากโรงพยาบาลที่ต้นสังกัดที่เขากำลังรักษาอยู่นะฮะแล้วก็มาพักฟื้นนะฮะพักฟื้นโดยการที่จะให้ยาบางชนิดนะฮะที่คูณวัฒนแพทย์นะฮะอันนี้ก็คือหมายถึงว่าเขาเคยรักษาอยู่โรงพยาบาลอื่นมาแล้วนะฮ
12: ะ
13: แต่ว่าอยากจะมาพักฟื้นเพราะว่าการกลับบ้านไปเนี่ยก็ไม่มีใครที่จะดูแลนะฮะก็มาที่วัฒนแพทย์คุณวัฒนแพทย์นะครับดูแลต่อจากโรงพยาบาลที่ต้นสังกัดของเขานะฮะเสร็จปั๊บเนี่ยถ้ามีการจะรักษาต่อนะฮะหมายถึงว่ายกตัวอย่างละกันผมยกตัวอย่างเช่นมะเร็งนะฮ
12: ะ
13: มะเร็งก็ต้องมีการฉายแสงนะฮะมีการรับยาเคมีนะฮะนั้นผู้ป่วยเนี่ยก็จะไปโรงพยาบาลต้นสังกัดนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็กลับมาที่คุณวัฒนแพทย์เพื่อดูแลต่อนะครับนะฮะก็จะมีการสลับไปสลับมานะฮะแล้วก็จะมีผู้ป่วยนะฮะต้องเรียนว่ามีผู้ป่วยบางรายนะฮะที่ไม่อยากรับการรักษาแบบปกติแล้วเช่นไม่อยากจะทำคีโมละนะฮะไม่อยากจะฉายแสงละนะฮะก็คือคุยกับครอบครัวว่าแน่นอนละระยะสุดท้ายของชีวิตเนี่ยอยากจะมีความสุขนะฮะอยากจะมีความสุขกับครอบครัวนะฮะแต่แน่นอนการมีความสุขกับครอบครัวการอยู่ที่บ้านเนี่ยมันก็มีอาการเจ็บปวดนะฮะเพราะโรคเนี้ยก็จะมีอาการเจ็บปวดด้วยร่วมด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังอยากได้ยาที่ลดปวดนะฮะแต่ว่าไม่ต้องการฉายแสงไม่ต้องการคีโมนะฮะแต่อยากอยู่กับครอบครัวนะฮะแล้วก็มียาลดปวดให้นะฮะก็เลยมีผู้ป่วยกลุ่มนี้นะฮะที่เข้ามารับการบริการรับการบริการจากโรงพยาบาลคุณวัฒนแพทย์แบบนี้นะฮะหรือว่าที่คุณพระราม2ก็เช่นกันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็มีการพูดคุยกันระหว่างแพทย์ครอบครัวผู้ป่วยทีมงานนะฮะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือผู้ป่วยต้องการอะไรนะครับทางญาติเห็นด้วยหรือไม่นะครับคุณหมอนะฮะคุณหมอที่ดูแลอยู่เนี่ยก็จะให้ยานะฮะยาบางรายการนะฮะบางรายการที่ผู้ป่วยมีความประสงค์นะครับหรือว่าถ้าฉุกเฉินก็ต้องมีการพูดคุยก่อนว่าผู้ป่วยยังอยากจะอยู่หมายถึงว่าไม่อยากเดินทางนะฮะคำว่าเดินทางเนี่ยหมายถึงว่าการเสียชีวิตนะฮ
12: ะ
13: ยังไม่อยากเดินทางเราจะช่วยเต็มที่นะฮ
12: ะ
13: ในกรณีที่ผู้ป่วยหรือทางญาติยังต้องการนะฮะยังต้องการไม่รีบเดินทางว่างั้นเถอะนะ
12: ค่ะค่ะนี่ก็คือหัวใจสำคัญนะคะของโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์นั่นเองค่ะมาทางพี่บุ๋มกันบ้างนะคะคิดว่าน่าจะเป็นผู้ที่น่าจะได้ใกล้ชิดกับทางด้านของผู้ป่วยนะคะค่อนข้างที่จะเยอะคงจะต้องให้พี่บุ๋มอะค่ะได้
15: อธิบายให้คุณผู้ฟังที่หลายๆคนก็อาจจะไม่คุ้นชินกับการเขาเรียกว่าไม่คุ้นเคยกับการรักษาแบบประคับประคองหรือว่า palliative care นะคะอยากให้พี่บุ๋มได้อธิบายค่ะว่าการดูแลรูปแบบนี้จะมีความสำคัญต่อผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวยังไงบ้างคะ
14: ค่ะก็อย่างที่เรียนให้คุณผลทราบนะคะ palliative care สำหรับประเทศไทยเองหรือว่าคนไทยเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่นะคะเป็นเรื่องที่ภาครัฐเองก็สนับสนุนให้เกิดนะคะตรงนี้เพื่อที่จะส่งเสริมในคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยนะคะ palliative care จริงแล้วไม่ใช่ผู้ป่วยที่ระยะท้ายที่ไม่มีความหวังนะคะแต่เป็นการวินิจฉัยของแพทย์ว่าโรคของคุณเนี่ยรักษาไม่หายแล้วล่ะอย่างเช่นที่คุณบาสบอกก็คือโรคมะเร็งถูกไหมคะมะเร็งนี่เราก็ทราบกันเนาะว่ามันรักษาไม่หายแต่สามารถประคับประคองให้คุณมีคุณภาพชีวิตก็คือ quality of life นะคะให้คุณภาพชีวิตของคุณเป็นยังไงดีขึ้นสามารถเดินทางไปในที่ที่อยากไปได้อยากทานข้าวหรือทานอาหารที่คุณยังเคยชื่นชอบนะคะเป็นที่รู้กันนะคะอย่างพวกโรคเรื้อรังเหมือนที่เรารู้จักกันตอนนี้คำว่า NCD ก็ประชาชนก็รู้จักมากขึ้นคือโรคเรื้อรังประเภทเบาหวานความดันซึ่งโรคเหล่านี้ถามว่ารักษาหายไหมก็ไม่หายก็รวมเป็น palliative care ได้เช่นกันอย่างเช่นบางท่านที่เป็นเบาหวานความดันมาหลายๆปีสุดท้ายก็คือจะไปจบลงด้วยการฟอกไตนะคะในส่วนนี้เองนะคะก็จะทำให้เราเรียกว่า palliative care ได้เช่นกันนะคะคนส่วนใหญ่พอพูดถึง palliative care นี่ชอบคิดว่ามักจะคิดว่าเป็นคนไข้ที่ใกล้เสียชีวิตนะคะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ทั้งหมดนะคะก็คือว่าผู้ที่ไม่เสียชีวิตนี่ก็ถือเป็น palliative care เข้ามาให้เราร่วมดูแลได้อย่างเช่นแบบเป็นเบาหวานความดันแล้วก็ฟอกไตนะคะชีวิตไม่มีความสุขถูกจำกัดอาหารนู่นนี่นั่นนะคะห้ามทานอันนั้นห้ามทานอันนี้ห้ามไปที่นั่นห้ามไปที่นี่ซึ่งมันเป็นภาวะความเครียดอย่างนึงนะคะของชีวิตอย่างที่เคยดำเนินชีวิตได้ปกติวันนั้นทางโรงพยาบาลเราเองค่ะจะมีแนวทางนะคะที่จะช่วยแนะนำไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือผู้ป่วยเองนะ
15: คะ
14: ให้ดำเนินชีวิตแบบquality of life เลยก็คือคุณภาพชีวิตคุณไม่สูญเสียไปทั้งหมดนะคะยังมีคงมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คือสามารถทำได้แบบที่คนอื่นทำนะคะไม่เจ็บปวดเหมือนที่คนอื่นเขาเป็นเขาอยู่กันยังไงสุขสบายนะคะผู้ป่วยเองก็เช่นกันเขาก็ต้องการแบบนั้นนะคะในเรื่องของ palliative care เพราะฉะนั้น อยากจะเปลี่ยนแนวคิดนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะว่า palliative care เนี่ยไม่ใช่หมดหวังนะคะในการรักษานะคะในส่วนของpalliative มันก็มี2ขานะคุณฝนค่ะก็คือออกแบบได้ว่า1เราไม่ปั๊มหัวใจเราไม่ใส่ท่อช่วยหายใจแต่เรายังคงรักษาด้วยยาเต็มที่กับอีกแบบนึงก็คือไม่รักษาด้วยยาแล้วก็ไม่รักษาด้วยการปั๊มหัวใจหรือสอดใส่ท่อต่างๆแต่เรายังคงคุณภาพชีวิตให้เขามีความสุขได้ตามปกติตามอัตภาพของร่างกายนะคะโดยที่ไม่ย่ำแย่ค่ะ
15: ค่ะนั่นหมายความว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าเออโรงพยาบาลแบบประคับประคองเนี่ยก็คือตอนแรกหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นระยะสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนั้นหมายความว่าใครที่มีโรคเรื้อรังมันอย่างกลุ่ม NCD อย่างเงี้ยก็สามารถไปปรึกษาไปรักษาได้บางคนเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าไปหาแนวทางในการที่จะดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขนะคะทีนี้ค่ะในส่วนของเขาเรียกว่าการรักษาแบบ palliative care หรือว่าการรักษาแบบประคับประคองเนี่ยแตกต่างจากการรักษาแบบทั่วไปยังไงบ้างคะแล้วก็ทีมพยาบาลเนี่ยจะมีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้ป่วยยังไงบ้างคะพี่บุ๋มคะ
14: ก็ในส่วนของการดูแลนะคะถ้าถามว่าเราก็ดูองค์รวมอะค่ะกายใจอารมณ์สังคมเหมือนทั่วไปเหมือนที่โรงพยาบาลทั่วไปดูแลแต่ว่าในส่วนของ palliative จะลงลึกไปด้านจิตใจนะคะ spiritual คือในด้านความคิดความรู้สึกนะค
15: ะ
14: เราจะเก็บทุกประเด็นที่เป็นปัญหาของผู้ป่วยและครอบครัวค่ะคือถ้าถามว่าเป็นโรงพยาบาลที่รักษาทางกายนะคะเขาก็จะเน้นทำยังไงต้องหายทำยังไงต้องดีขึ้นจากโรคอันนี้นะคะแต่ในส่วนของ palliative อ่ะคุณอาจจะไม่ได้หายจากโรคนี้แต่เราจะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นคือรักษาให้มีความสุขในขณะที่เป็นโรคอะค่ะคุณฝนคือทิ้งเน้นทางกายด้วยไหมก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้ทิ้งการรักษานะคะเราก็ยังคงรักษาอยู่แต่ว่าคุณจะได้ลงลึกไปในถึงปัญหาด้านจิตใจอย่างเช่นว่ามีความห่วงกังวลในเรื่องของอนาคตบางคนเป็นคุณย่าคุณยายอาจจะห่วงหลานนะคะเป็นคุณพ่อคุณแม่อาจจะห่วงลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามาออกแบบร่วมกันว่าในวันที่เขาจะออกเดินทางเนี่ยบุคคลที่เขาห่วงหรือสิ่งที่เขาเป็นห่วงหรือสิ่งที่เขากัง ังวลเนี่ยเราจะมาคลี่คลายตรงนี้ให้นะคะโดยวางแผนไปร่วมกันนะคะทีละสเต็ปนะคะ อาจจะไม่ได้เบ็ดเสร็จในคราวเดียวแต่ว่าในเมื่อทุกคนเข้ามาร่วมวางแผนเป็นระบบครอบครัวหรือว่าเป็นระบบการดูแลที่ดีเนี่ยเราสามารถออกแบบได้ทั้งหมดนะคะคุณฝน
15: ค่ะค่ะทีนี้เนี่ยพอพูดถึงระยะประคับประคองเนี่ยหลายๆครอบครัวก็จะกังวลนะคะในเรื่องของอาการเจ็บปวดหรือว่าความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยอะค่ะในช่วงการรักษาเหล่านี้นะคะทางโรงพยาบาลมีแนวทางที่จะดูแลผู้ป่วยยังไงบ้างให้เขารู้สึกสุขสบายที่สุดนะคะค
14: ่ะอย่างเช่นอย่างที่คุณบาสเล่าให้ฟังนะคะก็คือพวกโรคมะเร็งนะคะเราจะยกตัวอย่างมะเร็งอยู่บ่อยเพราะว่าโรคพวกนี้จะมีการอาการรบกวนที่ค่อนข้างเยอะอย่างเช่นหาไปฉายแสงกลับมานะคะคุณหมอไม่ได้รับไว้ในโรงพยาบาลเพราะว่าการฉายแสงหรือว่าการให้ยาเคมีบำบัดเนี่ยบางครั้งไปคอร์สนึงแล้วก็กลับมาพักฟื้นต่อที่บ้านแต่หลังจากการได้รับพวกอย่างเหล่านี้ค่ะซึ่งเป็นสารเคมีเข้าไปในร่างกายหรือรับเข้าไปในปริมาณที่ในเรื่องการรักษาค่ะมักจะมีผลข้างเคียงอยู่ตลอดนะคะม
15: ี
14: คลื่นไส้อาเจียนปวดเมื่อยทานข้าวไม่ได้อย่างเงี้ยค่
15: ะ
14: ในระหว่างรักษาสามารถเข้ามาให้เราดูแลได้นะคะเหมือนว่าญาติบอกโอ้โหไม่รู้ทำยังไงเนี่ยคุณแม่หลังจากให้เคมีบำบัดทานข้าวไม่ได้เลยหรือว่าฉายแสงมามีพองนะคะแบบเป็นเหมือนกับลักษณะเหมือนโดนไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะคะก็จะมีความเจ็บปวดทรมานนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเข้ามาให้เราทีมเรานะคะช่วยดูแลให้นะคะในส่วนของยาการรักษาก็เป็นไปตามที่กำหนดนะคะคุณบาสใช่ไหมคะเราก็จะมีในส่วนการดูแลเรื่องเพนคอนโทรลนะคะก็คือเรื่องควบคุมความปวดนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจเลยค่ะว่าอาการปวดเหล่านี้มันจะทำให้เราทุกข์ทรมานมากขึ้นถึงแม้มันจะไม่ได้หายขาดไปในคราวเดียวนะคะแต
15: ่
14: จะทำให้เราสามารถดำรงชีวิตได้ในระดับที่ปกติมากขึ้นนะคะอาจจะไม่ได้การันตีว่าคุณจะหายปวดปิดทิ้งนะคะแต่คุณจะบรรเทาเบาบางนะ
15: คะ
14: แล้วก็สามารถมีคุณภาพชีวิตในการที่เป็นอยู่กับโรคที่เป็นอ่ะได้ดีขึ้นนะคะคุณฝน
15: ค่ะค่ะเพราะว่าก็อย่างที่พี่บุ๋มบอกเลยบางคนบางครอบครัวก็ทำอะไรไม่ถูกจริงๆบางคนอาจจะแบบอาจจะมีผู้ป่วยคนแรกในบ้านที่เกิดโชคไม่ดีนะคะเป็นมะเร็งขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องปฏิบัติกับผู้ป่วยยังไงตรงนี้ทางโรงพยาบาลคุณวัฒนแพทย์ก็สามารถที่จะออกแบบนะคะในการที่จะดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะเคสที่เราเห็นได้ชัดก็คือในส่วนของมะเร็งนั่นเองนะคะต้องยอมรับว่าเป็นโรคที่ตอนนี้ก็เข้าใกล้เรากันเยอะที่สุดนะคะ
14: ค่ะ
15: แล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงหลังจากที่ไปเข้ารับการรักษาแล้วนะคะโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องไปรับเคมีบำบัดนะคะหรือว่าไปฉายแสงอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะให้ทางด้านของคุณวัฒนแพทย์นะคะช่วยดูแลได้นั่นเอง

0: ดูแลล่วงหน้าหรือที่เราเรียกว่า advance care planning นะ
1: คะ
0: ก็คือเราจะมีการประชุมครอบครัวร่วมกันนะคะคุณฝนจะเป็นผู้ที่ตัดสินใจได้ผู้ตัดสินใจหลักนะคะหรือว่าทีมครอบครัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแผนการรักษานะคะว่าคนผู้ป่วยรักษาอยู่แนวนี้นะคะเราจะดูแลไปยังไงในข้างหน้านะคะเราวางแผนไปจนถึงการออกเดินทางเลยนะคะคุณฝนว่าเราจะเตรียมการไว้อย่างไรนะคะลูกหลานนะคะสมมุตินะคะว่าเป็นครอบครัวที่เขามีในเรื่องทรัพย์สินหรือมรดกหรือว่าการจัดสรรในครอบครัวเราก็สามารถเป็นที่ปรึกษาให้ได้นะ
1: คะ
0: เพราะในส่วนของทางทีมกฎหมายเองเราก็จะมีที่ปรึกษาให้ด้วยนะคะว่าแนะนำว่าควรจะทำอย่างไรนะคะเพื่อที่จะไม่ได้ให้เป็นปัญหาในภายหลังนะคะเพราะว่าทุกท่านในครอบครัวค่ะต้องมีความสุขร่วมกันเราไม่ได้ยึดผู้ป่วยอย่างเดียวนะคะเรายึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางเป็นศูนย์กลางก็จริงนะคะแต่ว่าในส่วนของครอบครัวเองก็ต้องมีความสุขไปร่วมกันไปด้วยกันนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาเพื่อที่คนไข้ที่จะออกเดินทางเนี่ยเขาก็จะได้มีความรู้สึกว่าไม่ต้องวิตกกังวลและทุกเรื่องมันได้จัดการคลี่คลายไปหมดแล้วนะคะในส่วนนี้ค่ะ
1: ค่ะทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการวางแผนดูแลล่วงหน้าค่ะพี่บุ๋มคะเราคิดว่าเรื่องนี้มันมีความสำคัญยังไงบ้างเพราะว่าแล้วทำไมครอบครัวเนี่ยจะต้องเริ่มที่จะพูดคุยเรื่องนี้กันตั้งแต่เนิ่นๆนะพี่บุ๋มนะบางคนนะคะเพราะว่าถ้าเราดูตามโซเชียลตอนนี้ก็จะมีถ้าเกิดใครที่แบบติดตามแบบช่องที่มีคุณหมอค่ะก็จะมีในเรื่องราวของการพูดคุยกันในครอบครัวโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ว่าวิกฤตอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ค่ะเราจะต้องมีการเขาเรียกว่าวางแผนกันยังไงบ้าง
0: คือในความสำคัญของการวางแผนเลยนะคะเหมือนที่แจ้งอะค่ะหลักๆเลยก็คือเป็นผู้ป่วยเองนะ
1: คะ
0: เพราะฉะนั้นการวางแผนแต่เนิ่นๆในขณะที่ตัวเขาเองมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ครบถ้วนนะคะการตัดสินใจหรือว่าการที่จะออกแบบร่วมกันนะคะมันจะสามารถทำได้ดีกว่าในขณะที่เขาโรคลุกลามไปไกลนะ
1: คะ
0: หรือว่าสติสัมปชัญญะเขาไม่สมบูรณ์แล้วเนี่ยในการตัดสินใจเนี่ยอาจจะไม่ได้ครอบคลุมทุกอย่างนะคะในส่วนที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นในบ้านเราอะนะคะโดยส่วนใหญ่เขามักจะบอกว่าอย่าพูดเป็นลาง
1: ใช่
0: อย่าพูดเป็นลางนะคะอย่าบอกคำว่าเสียชีวิตหรือว่าอะไรเพราะว่ามันจะทำให้เกิดเรื่องไม่ดีแต่จริงๆแล้วอะค่ะเวลาที่เราเกิดเรื่องในบ้านนะคะมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่างเช่นที่คุณฝนว่ามีโรคร้ายเกิดขึ้นในบ้านมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีและแต่ถ้าเราจัดการได้ดีอะค่ะจากเรื่องไม่ดีมันก็จะกลายเป็นเรื่องดีถูกไหมคะเพราะว่าเรามีการวางแผนทุกอย่างทุกขั้นตอนในการที่จะมีชีวิตต่อไปของคนที่ในครอบครัวที่เรารักท่านหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะวางแผนการตายตอนนี้นะคะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นลางไม่ดีนะคะมันเป็นการออกแบบที่ดีนะคะเพื่อคุณภาพชีวิตของทุกคนในครอบครัวนะคะหนึ่งก็คือลดแรงกดดันนะ
1: คะ
0: ภายในครอบครัวเองไม่ต้องโทษกันไปโทษกันมาว่าเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้ถ้าไม่ทำอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้นะคะเราออกแบบร่วมกันเลยค่ะว่าโอเคถ้าติดตรงนี้ถามมาทางคุณได้ว
1: ่
0: าคุณหมอคะถ้าหนูจะพาคุณแม่ไปรักษาแบบนี้จะเป็นยังไงถ้าเราวางแผนไปช่องทางนี้จะมีทางไหนที่ซัพพอร์ตซึ่งเราออกแบบได้หมดค่ะทางคุณเองก็จะเป็นที่ปรึกษานะคะคุณวัฒนแพทย์เป็นที่ปรึกษาในเรื่องการออกแบบตรงนี้ให้คุณได้ทั้งครอบครัวนะคะโดยที่จะลดประเด็นการขัดแย้งไปในการพูดคุยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราพูดคุยกันเองที่บ้านเนี่ยมักจะไม่มีคนกลางที่คอยคลี่คลายในข้อสงสัยนะคะเพราะฉะนั้นทางคุณเองนอกจากวางแผนร่วมวางแผนไปกับครอบครัวแล้วเราก็จะคลี่คลายข้อคำถามต่างๆที่ครอบครัวมีความเอ๊ะอย่างเงี้ยค่ะว่าเอ๊ะอย่างนี้ได้ไหมเอ๊ะอย่างนั้นได้ไหมเพื่อที่จะได้ให้สมูทราบลื่นไปในทุกช่องทางนะคะคุณฝนค่ะ
1: ค่ะก็ถือได้ว่าต้องบอกว่าจริงๆแล้วอย่างบางโรคที่เรามองว่าเอ๊ะมันจะลุกลามไปใหญ่โตหรือเปล่าอย่างโรคพวกกลุ่ม NCD เหมือนที่พี่บุ๋มบอกว่าหลายๆคนบอกว่ามันจะไปจบที่การฟอกไตหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เราเกิดคนในครอบครัวเราเป็นแล้วเรามาหาแนวทางในการที่จะประคับประคองหรือว่ารักษาเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่ได้เลวร้าย อย่างที่
0: ใช่ค่ะ
1: ที่เราคิดก็ได
0: ้
1: นะคะก็คือถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้เข้าใจว่าจะต้องดูแลผู้ป่วยโรคเหล่านี้ยังไงก็สามารถที่จะไปปรึกษาผู้รู้อย่างโรงพยาบาลคุณวัฒนแพทย์ได้นะคะว่าจะหนูจะต้องดีไซน์อาหารการกินให้กับคนที่บ้านที่เป็นโรคอยู่เนี่ยยังไงบ้างนะคะเพื่อที่จะให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะยืดเขาเรียกว่ายืดระยะเวลานะ

0: คะของผู้ป่วยไปได้นะคะทีนี้ในช่วงเปิดให้บริการตรงนี้พี่บุ๋มคะเรามีบริการหรือว่าเรามีโปรโมชั่นพิเศษอะไรบ้างที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะชาวกระบี่ซึ่งเราถือว่าเป็นเจ้าของพื้นที่เราอาจจะได้ใช้บริการก่อนคนอื่นใดนะคะเข้ามาทำความรู้จักแล้วก็ใช้บริการบ้างค่ะ
1: ค่ะก็ในส่วนของการสอบถามข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่อง palliative care อย่างที่พี่บุ๋มได้แจ้งไปนะคะก็คือสอบถามเข้ามาได้ค่ะบางท่านที่มีข้อสงสัยว่าเออเราเนี่ยครอบครัวเราเนี่ยมีคนไข้กลุ่ม palliative care อยู่ในมือบ้างหรือเปล่านะคะสามารถโทรมาปรึกษาได้นะคะตามถ้าตามเบอร์โทรหรือหน้าเพจที่เราแจ้งไว้นะคะเพื่อไขข้อสงสัยว่าเออเราจะต้องดูแลแบบ palliative care แล้วยังนะเหมือนกับคุณแม่เป็นแค่เบาหวานอย่างเดียวเข้าไครทีเรียแล้วจะเข้าเกณฑ์การดูแลหรือยังหรือถ้ายังไม่เข้าเราจะดูแลยังไงนะคะร่วมกันนะคะตอนนี้ปรึกษาได้ฟรีเลยนะคะคุณผลสามารถโทรได้ตลอดเวลานะ
0: คะ
1: ถ้าเบื้องต้นก็คือถ้าพี่บุ๋มด้านหน้างานนะคะถ้าพี่บุ๋มตอบคำถามได้เขาก็จะโยนเข้ามาให้ forward เบอร์มาให้นะคะในการพูดคุยนะคะสอบถามข้อมูลได้เลยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะตรงนี้ค่ะ
0: ค่ะค่ะก็สามารถปรึกษากันไปได้ก่อนนะคะเผื่อว่าที่บ้านของท่านตอนนี้มีผู้ป่วยแล้วยังเรายังไม่รู้แนวทางว่าเอ๊ะเราจะต้องดูแลเขายังไงตรงนี้สามารถโทรเข้าไปปรึกษาได้ก่อนนะคะแต่ว่าถ้ามองแล้วว่าอ่ะมันเกินกำลังความสามารถของเราก็ยกให้คุณวัฒนแพทย์ดูแลแล้วกันนะคะค่ะสุดท้ายค่ะพี่บาสค่ะมีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ฟังทางบ้านโดยเฉพาะชาวกระบี่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงบ้างคะ
2: ครับเดี๋ยวผมขอเพิ่มเติมนะจากคุณบุ๋มนิดนึงก็คือว่าต้องเรียนว่าคุณวัฒนแพทย์เนี่ยเราไม่ได้รักษาแค่ทางด้านพาลิทีฟแบบมะเร็งอย่างเดียวนะฮะอาจจะเป็นสโตรกก็ได
0: ้
2: เพราะว่าเราก็มีนักกายภาพบำบัดนะฮะที่จะดูแลนะในส่วนของผู้ป่วยที่ต้องก็เรียกอะไรทำกายภาพนะฮะทุกวันทุกวันเงี้ยนะฮ
0: ะ
2: ตัวนี้เราก็สามารถที่จะดูแลได้นะครับน
0: ะ
2: ส่วนคนไทยนะคนไทยเราดูแลอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นชาวกระบี่หรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับตรงนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่นนะฮะในช่วงนี้เนี่ยก็คือตั้งแต่รายวันนะครับรายสัปดาห์นะครับแล้วก็รายเดือนนะฮะนะฮะตรงนี้ก็จะมีแพทย์ที่เข้ามาดูแลนะครับมีอาหารให้รับประทาน3มื้อนะครับนะฮะมีห้องพักเป็นห้อง private นะครับห้องส่วนตัวแล้วก็มีเตียงสำหรับผู้ป่วยนะครับมีเตียงสำหรับญาตินะครับนะฮะมีที่ทานอาหารสำหรับญาติมีพักผ่อนได้นะในห้องค่อนข้างที่จะมีหลายรูมใช้นะครับตรงนี้นะครับส่วนชาวต่างชาตินะถ้าเป็นชาวต่างชาติเนี่ยก็เราก็เริ่มจะทำสัญญากับบริษัทประกันต่างชาติซึ่งตรงนี้ก็จะมีผู้ที่จ่ายให้กับทางชาวต่างชาตินะครับในกรณีที่ชาวต่างชาติเนี่ยมาเกิดอุบัติเหตุในประเทศไทยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านสมองหรือว่าทางด้านอะไรก็แล้วแต่นะฮะและ จำเป็นที่จะต้องพักฟื้นต่อนะฮะตรงนี้ก็สามารถที่มาที่คุณได้หรือคนไทยที่ดูแลหมายถึงว่าไม่มีผู้ดูแลที่บ้านนะฮะหมายถึงว่าไม่สะดวกตรงนี้แล้วกันว่าไม่สะดวกอยากจะอยู่เป็นลองเทอมแคร์นะที่โรงพยาบาลก็ได้นะครับก็ได้เช่นกันนะครับหรือว่าส่วนที่ผู้ป่วยที่มีประกันนะต้องบอกว่าประกันล้ำซ้ำหรือประกันของส่วนตัวอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับณตอนนี้เนี่ยก็จะมีหลายบริษัทที่จะเริ่มเข้ามาทำในส่วนของ palliative เพิ่มมากขึ้นนะครับนะฮะเพราะว่าในส่วนของ palliative เนี่ยบริษัทประกันเนี่ยยังมองว่ายังไม่เหมือนกับการรักษาเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาเริ่มเข้าใจแล้วนะครับก็จะมีคนที่ทำประกันเนี่ยบางรายเนี่ยก็สามารถที่จะมาใช้บริการได้นะครับตรงนี้นะครับโดยที่บริษัทประกันเนี่ยก็สามารถที่จะจ่ายตรงนี้ให้กับทางผู้ประกันนะครับผู้ทำประกันได้ด้วยนะครับนะฮะก็ขอฝากในส่วนตรงนี้คุณวัฒนแพทย์ให้กับชาวกระบี่นะฮะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงครับด้วยครับตอนนี้
1: คุณฝนพี่บุ๋มขออนุญาตเพิ่มเติมส่วนสโตรกนะคะในส่วนของสโตรกหรือคน ไข้ที่เป็นภาวะของเส้นเลือดสมองแตกนะ
0: ค
1: ะตอนนี้ค่อนข้างเยอะมากนะคะในจังหวัดและในประเทศเรานะคะโดยเฉพาะในจังหวัดกระบี่เองเนี่ยก็จะมีค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นทางเราก็ได้ตอบโจทย์นะคะการดูแลตรงนี้โดยออกแพ็กเกจอย่างที่คุณบาสแจ้งให้ทราบนะคะว่าแพ็กเกจการดูแลเนี่ยคือหลังจากมีภาวะเส้นเลือดสมองแตกนะคะก็รักษาในโรงพยาบาลหรือสถานที่ต่างๆครบหลัง72ชั่วโมงเนี่ยสามารถส่งมาที่เราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอ่อนแรงซีกซ้ายซีกขวานะคะเราก็จะมีแพ็กเกจรวมค่าบริการทั้งหมดเลยค่ะก็คือตั้งแต่การดูแลนะคะคุณหมอตรวจค่ากายภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมไปในแพ็กเกจแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ได้รวมค่ายานะคะคุณฝนแต่ว่าคือประหยัดไปเยอะค่ะเพราะว่าแทนที่เราจะต้องไปคิดแยกนะคะว่ามีค่ากายภาพค่าห้องค่าอาหารค่าแพทย์อันนี้เรารวมทั้งหมดเป็นแพ็กเกจเป็นก้อนเดียวค่ะเพื่อที่ให้ครอบครัวค่ะได้เบาแรงในเรื่องของค่าใช้จ่ายตรงนี้นะคะล่าสุดนี่เราก็มีคนไข้สโตรกนะคะเป็นม้าหญิงนะคะม้าหญิงอยู่แถวคลองแห้งนี่เองค่ะมารับบริการที่เราหลังจากทำการรักษาในเรื่องของการผ่าตัดสมองไปนะคะตอนนี้ท่านสามารถจากที่อ่อนแรงแขนขานะคะแต่ว่าตอนนี้คือเริ่มหัดเดินแล้วนะคะคุณฝนขาซึ่งเป็นเคสที่เราก็ค่อนข้างภาคภูมิใจนะคะที่มีผู้รับบริการมาแล้วสามารถทำให้ครอบครัวแล้วก็คนไข้เองเนี่ยกลับมาใกล้จะปกตินะคะแล้วก็มีความสุขในครอบครัวนะคะตอนนี้ก็ดูแลกันอยู่อะค่ะคุณฝนถ้าหากว่าท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังที่รับชมอยู่นะคะมีเคสแบบนี้นะคะสามารถแนะนำเข้ามาได้นะคะคุณฝนค่ะเพราะว่าในช่วงหลังจากที่เส้นเลือดสมองแตกอะค่ะเขาเรียกว่าช่วงโกลเด้นพีเรียดก็คือ3เดือนแรกนะ
0: คะ
1: จะต้องทำกายภาพเพื่อให้ฟื้นกลับมาเหมือนเดิมหรือใกล้ๆเดิมได้นะคะพอหลังจาก3เดือนไปเนี่ยคนไข้จะโอกาสในการกลับมาเดินหรือช่วยตัวเหลือตัวเองได้มันจะลดลงเรื่อยๆค่ะพอเลยเป็น6เดือนเนี่ยจะเป็นการดูแลแบบ long term care ระยะยาวและคราวนี้ก็จะไปสู่ผู้ป่วยติดเตียงแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีคนในครอบครัวหรือว่าผู้ใกล้ชิดนะคะมีอาการอย่างเงี้ยแนะนำมาให้ทำกายภาพต่อเนื่องเข้าแพ็กเกจที่เราได้นะคะหรือว่าสอบถามเข้ามาได้ว่าโอเคบัดเจ็ตที่กำหนดไว้เป็นแพ็กเกจเนี่ยราคาเท่านั้นเท่านี
0: ้
1: ยังมีส่วนไหนที่พอจะช่วยเหลือคนในกระบี่เองที่เหมือนญาติพี่น้องกันนะคะได้บางส่วนไหนนี่ผู้บริหารเรานะคะคุณบาทก็ยินดีนะคะที่จะช่วยตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นติดต่อเข้ามาได้เลยค่
0: ะ
1: ยินดีทุกช่องทางเลยนะคะคุณฝน
0: ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะก็ถ้าสงสัยมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถติดต่อไปได้ที่โรงพยาบาลคุณวัฒนาแพทย์นะคะพรุ่งนี้เราจะเปิดกันอย่างเป็นทางการแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครยังอยากจะทราบว่าเอ๊ะคนไข้ในบ้านเราสามารถจะไปให้ทางด้านของคุณวัฒนาแพทย์ดูแลได้หรือเปล่าก็ติดต่อหน้าเพจไปนะคะหรือว่าสามารถไปได้เลยพูดถึงโรงพยาบาลก็ไม่ได้ไกลจากในพื้นที่โดยเฉพาะในเมืองก็ไม่ได้ไกลมาก
1: ถ้าไม่ได้ไปรักษาไปเยี่ยมชมโรงพยาบาล
0: ไปดูค่ะไปเยี่ยมชมได้จริงๆ
1: เยี่ยมชมค่ะเข้าไปเยี่ยมชมได้เลยค่ะยินดีค่ะ
0: ค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่บาสค่ะคุณวิรุณฤทธิเกิดค่ะผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายการตลาดนะคะโรงพยาบาลคุณวัฒนาแพทย์และทางด้านของพี่บุ๋มนะคะคุณอรัญญาสมพงศ์ค่ะผู้จัดการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลคุณวัฒนาแพทย์นะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะคะแล้วก็ให้เราได้รู้จักการรักษาอีกรูปแบบหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะรู้ว่าเป็นยังไง อาจจะยังไม่ต้องใช้บริการวันนี้ก็ได้ค่ะ แต่เป็นการวางแผนนะคะ ก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะคะ ขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะที่มาร่วมคือในรายการค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงนี้ขอนำคุณผู้ฟังทุกท่านไปติดตามรับฟังช่วงต่อไปของรายการค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
3: พระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules
4: สิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระไทยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่ร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าประชาชนสำคัญที่สุด
5: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบนเวทีนานาชาติ ระหว่างปีพุทธศักราช2540ถึง2544ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2544เสด็จเยี่ยมทัณฑสถานหญิงกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่อมาในปีพุทธศักราช2548ทรงฝึกงานด้านการทูตพหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กจากนั้นในปีพุทธศักราช2551ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช2551ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงหรือโครงการเอลฟี่และวางรากฐานสู่ข้อกำหนดกรุงเทพในเวลาต่อมาโดยในปีพุทธศักราช2555ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณกรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ต่อมาในปีพุทธศักราช2556ทรงสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3: พระองค์ท่านมีความผูกพันกับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คอร์เนลพระองค์ท่านก็มาฝึกงานที่คณะทูตถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่60โดยพระองค์ท่านก็ทรงงานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเด็กคนชราด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชนผู้ลี้ภัยทั้งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายหลังจากนั้นที่พระองค์ท่านกลับมาก็รับราชการในสำนักอัยการสูงสุดก่อนที่พระองค์ท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาจะมีสวมหมวก2ใบใบแรกก็เป็นเอกทูตประจำออสเตรียเหมือนกับทูตอื่นๆทั่วโลกแต่หมวกใบที่2ก็คือองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญหลายประการประการแรกก็คือเรื่อง IEA เรื่องลดอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่2ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มี2องค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ UN Office on Drugs and Crime UNODC นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเรื่องยาเสพติดอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ Commission on Criminal Crime Prevention ย่อว่า CCPCJ นะครับอันนี้พระองค์ท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างมากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นชัดว่ามีผู้หญิงเป็นนักโทษในเรือนจำมากขึ้นแล้วก็เห็นชัดว่าความจำเป็นความต้องการเนี่ยต่างกับผู้ชายพระองค์ท่านก็เลยเริ่มสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานสำหรับนักโทษหญิงโดยเฉพาะและในที่สุดก็สามารถออกผลักดันออกมาเป็นเรียกว่า Bangkok Rules นะครับก็คือกฎที่ออกที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็เพื่อดูแลนักโทษหญิงโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไปผ่านมติในสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในปี2010
4: ในเรื่องที่เกี่ยวกับทูลกระหม่อมพานะครับสำหรับพระราชกรณียกิจต่างประเทศนั้นเนี่ยมากมายและมีความหลากหลายมากนะครับท่านถ้าเผื่อจะแบ่งเป็น2วาระเนี่ย ในช่วงแรกของปีครึ่งเนี่ยท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของ UNODC นะครับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการประชุมสมัยที่21ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานการประชุม1ปีท่านไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่วันเดียวในช่วงที่เป็นเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเอกอัครราชทูตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่พหุภาคีที่ UNODC ที่นั่นนะครับแต่ในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีกับออสเตรียนั้นพระองค์ท่านก็สามารถที่จะอาศัยน้ำพระทัยอาศัยพระบารมีผูกใจคณะทูตานุทูตแล้วก็ประเทศเจ้าบ้านหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมากสิ่งหนึ่งที่คนคาดไม่ถึงในฐานะเอกอัครองค์เอกอัครราชทูตเนี่ยคือการคุ้มครองดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในประเทศนั้นๆคงจะได้ว่าเรามีงานกงสุลสัญจรที่สถานทูตจะบริการทางด้านนิติกรให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆในหลายโอกาสต้องไปต่างเมืองต่างแคว้นเชื่อไหมครับว่าพระองค์ท่านเสด็จไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแคว้นซึ่งอยู่ไกลยังไงก็ตามท่านเสด็จไปด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยได้มาเข้าท่านมาช่วยนั่งทำนิติกรนั่งช่วยเขียนดูพาสปอร์ตช่วยเขียนช่วยประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ยปลื้มปิติยินดีมากไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวอยู่ซาลซ์บูร์กนะครับอยู่ทีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองขนาดนั้นผมดูแล้วเนี่ยผมพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพระเจริญพระชันษาเติบโตมาเนี่ยด้วยความที่ท่านอยากใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมดูงานของทันตศาลผู้ต้องขังหญิงนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างทางกายภาพระหว่างนักโทษชายกับนักโทษหญิงทำให้มีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็ควรจะได้รับสิทธิเสมอภาคเฉกเช่นกับผู้ต้องขังชายพระองค์ท่านก็เลยตั้งเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับมุ่งเน้นที่จะดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะครับที่ควรจะได้รับสิทธิที่พึงได้รับท่านเคยรับสั่งกับผมเองเสมอว่าสิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระทัยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่นะครับร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าเราต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ประชาชนสำคัญที่สุดซึ่งอยู่ในพระทัยท่านตลอดมาครับ
5: จากรากฐานแห่งการเรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวทีโลกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงแสดงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถอันหาที่สุดมิได้ดังที่ผู้มีโอกาสถวายงานแด่พระองค์อย่างใกล้ชิดต่างยังคงจดจำและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจนั้นอย่างมิรู้ลืม
3: ประทับใจส่วนตัวผมคิดว่าอันแรกเนี่ยก็คือว่าได้สัมผัสพระองค์ท่านความเมตตาที่ท่านมีต่อข้าราชการความสนิทสนมที่ท่านให้ไม่เคยถือพระองค์ผมได้มีโอกาสในช่วงหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยมีการจัดงานวันดินโลกและช่วงนั้นมันใกล้เคียงกับวันเฉลิมเราก็จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยทุกปีพระองค์ท่านก็เสด็จมาแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับแขกของเราทุกๆคนครับอันที่สองผมคิดว่าความทุ่มเทของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules ในระดับนานาชาติสิ่งที่พระองค์ท่านทำในระดับประเทศคือ ELFIE ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจำผมคิดว่าสิ่งนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่ประทับใจเฉพาะผมแต่ว่าใครที่ได้ทราบได้ทราบถึงพระกรณียกิจนี้ก็คงเห็นพ้องกันครับ
4: พระองค์ท่านเองมีพระจริยวัตรแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ศรัทธาของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหลายเป็นอย่างมากท่านให้ความเป็นกันเองกับทุกคนหมายถึงคณะทูตานุทูตทั้งหลายและคณะทูตทั้งหลายด้วยนะฮะการที่จะเป็นประธานการประชุมได้เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยต้องเรียกศรัทธาจากผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้สองจะต้องสามารถควบคุมบรรยากาศและการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆต้องรู้จักประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวมีการวางแผนซึ่งพระองค์ท่านเองทูตกัมพูชาเนี่ยได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากงานไทยก็เหมือนกันมีจัดงานไทยเฟสติวัลนะฮะพระองค์ท่านก็เสด็จไปแล้วที่น่าปลื้มมากคือไม่ใช่เฉพาะคณะทูตานุทูตทั้งที่ประจำใน UN หรือว่าทวิภาคีมาร่วมงานนะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลออสเตรียเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนว่าเราจัดก็เหมือนกับการวัฒนธรรมของไทยแล้วเรามีทุกอย่างพร้อมมูลงานนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากอย่างหนึ่งที่ผู้คนกล่าวขวัญเนี่ยแน่นอนชื่นชมพอใจกับงานว่าดีอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วคนที่พูดนี่เป็นระดับรัฐมนตรีนะก็บอกเขาเข้าใจเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถือได้เป็นที่รักศรัทธาของประชาชนชาวไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญและทรงเป็นแรงบันดาลใจในการส่งเสริมความสัมพันธ์และภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในไทยและทั่วโลกด้วยพระปรีชาสามารถด้านการทูตพระจริยวัตรอันงดงามน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกิตติคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงทรงเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและทรงเป็นผู้นำพาประเทศไทยก้าวสู่เวทีโลกด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิสืบไป

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
5: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวท.กระบี่ FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในเวลา 8:00 นหลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9:00 นะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในทุกๆวันนะคะวันนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะสำนักงบประมาณเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สำนักงบประมาณเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี
7: ้ได้อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องอาทิสำนักงบประมาณเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ซึ่งเป็นไปตามปฏิทินงบประมาณรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.พร้อมแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.กระทรวงคมนาคมเสนอมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกระทรวงพาณิชย์ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการธงเขียวราคาประหยัดพาสและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนจากเดิมสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคมออกไปจนถึงเดือนกันยายนนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีและขออนุมัติขยายกรอบวงเงินงบประมาณเพิ่มเติมร้อยละ10ของกรอบงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้วของโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพ.ศ. 2569ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมออกแนวทางเพิ่มเติมในการปราบปรามธุรกิจนอมินีทั่วประเทศที่เข้มข้นขึ้นเริ่มใช้1สิงหาคมนี้วางลดบริษัทกลุ่มเสี่ยงใช้นอมินีลงอีก
8: นายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมได้วางมาตรการในการขึ้นทะเบียนบริษัทที่มีการร่วมทุนกับต่างชาติมาตั้งแต่ต้นปีเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคม2569จนถึงปัจจุบันมีการออกคำสั่งที่เกี่ยวข้องแล้ว5คำสั่ง2ประกาศเพื่อกำกับบริษัทจดทะเบียนในลักษณะของชาวต่างชาติร่วมลงทุนให้เข้มงวดมากขึ้นโดยช่วง3เดือนแรกที่มีการออกคำสั่งชุดแรกกลุ่มเสี่ยงที่จะใช้นอมินีในการถือหุ้นลดลงถึงร้อยละ50 และเมื่อออกคำสั่งอีกชุดในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้ลดลงเป็นร้อยละ65แต่ยังไม่พอใจจึงพยายามจะลดช่องโหว่และจะมีการออกแนวทางเพิ่มเติมอีกซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ประมาณวันที่1สิงหาคมนี้โดยจะเข้มข้นยิ่งขึ้นแต่มุ่งเน้นสร้างสมดุลเพื่อไม่ให้ต่างชาติที่สุจริตได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งสำรวจแหล่งน้ำที่ใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนผลิตน้ำประปาป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ
9: นายมนสง่าลีลาสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับอปท.ในพื้นที่ลงสำรวจในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำสูงสุดของจังหวัดคือพื้นที่ตำบลนาผืออำเภอเมืองอำนาจเจริญตำบลหนองไฮอำเภอเสนางคณิคมและตำบลหนองข่าอำเภอปทุมราชวงศาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือและวางมาตรการแนวทางในการแก้ปัญหาหากเกิดสถานการณ์ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจากการสำรวจพบว่าตำบลหนองไฮอำเภอเสนางคณิคมและตำบลนาผืออำเภอเมืองอำนาจเจริญปริมาณน้ำยังเพียงพอสำหรับผลิตน้ำประปาไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ส่วนตำบลหนองข่าอำเภอปทุมราชวงศาแหล่งน้ำผลิตประปาเริ่มเหลือน้อยและจะได้วางแผนในการให้ความช่วยเหลือต่อไปอย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งสำรวจแหล่งน้ำสำรองเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปาของชุมชนเพื่อนำข้อมูลมาใช้วางแผนในการให้ความช่วยเหลือต่อไปพงศิริศรีหานามสวทอมนาเจริญรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHzคลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
6: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
12: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
13: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
14: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
15: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
14: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
16: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
17: ์พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
18: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
17: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรรณกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
18: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
17: ใช้แล้วจ้าพี่
18: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ทัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะท่านผู้ฟังจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนองนะคะถึงท่านผู้ฟังนะคะทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตและอำเภอตะกั่วป่ากันด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้อภิสราคงมณีทีมงานสวทระนองเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะค่ะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็มีทั้งช่วงของคัดข่าวมาคุยช่วงของเปิดอกถกประเด็นเช่นเคยนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะอันดามันวันนี้จะพบกันนะคะในช่วงเวลา 9:10 น.จนถึงเวลา 10:00 น.ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในเรื่องราวนะคะในการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์พานะคะอภิสราก็ขอนำเรื่องนะคะจากเสียงจากหลังกำแพงสูงที่ยะลานะคะมาฝากกันนะคะในช่วงรายการอันดามันวันนี้นะคะลูกคือกำลังใจที่เริ่มต้นชีวิตใหม่เสียงจากหลังกำแพงสูงยะลาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณองค์พาผู้มอบโอกาสให้แม่และเด็กเรือนจำกลางยะลาเดินหน้าสืบสารพระดำริโครงการกำลังใจเปลี่ยนชีวิตผู้ต้องขังหญิงสร้างคนสร้างอาชีพนะคะมีผู้ต้องราชธรรมรายหนึ่งในเรือนจำกลางยะลาค่ะได้ร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและน้อมสำนึกน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพร้อมถ่ายทอดความทรงจำอันทรงคุณค่าที่เคยได้รับเสด็จอย่างใกล้ชิดและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของในสมัยศึกษาอยู่ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.ปีที่1นะคะซึ่งเป็นความประทับใจที่ไม่มีวันลืมเลือนนะคะผู้ต้องขังหญิงรายดังกล่าวนะคะก็ได้เปิดเผยความตื้นตันใจว่าตนเองมีความประทับใจในพระองค์ท่านตั้งแต่แรกเห็นโดยเฉพาะภาพพระจริยวัตรอันเข้มแข็งในการทรงม้าและพระกรุณาธิคุณในการเสด็จเยี่ยมเยียนเพื่อช่วยเหลือประชาชนในยามเจ็บป่วยและในช่วงที่ทราบข่าวการสิ้นพระชนตนกำลังพักรักษาตัวจากการคลอดบุตรที่โรงพยาบาลซึ่งหลังจากคลอดได้2วันก็ได้รับทราบข่าวก็ทำให้รู้สึกใจหายและร้องไห้ด้วยความเศร้าโศกเสียใจอย่างที่สุดนะคะปัจจุบันตนเองก็ต้องโทษในคดีบัญชีม้าและศาลตัดสินจำคุกเป็นเวลา2ปีควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำกลางยะลามาเป็นเวลา7เดือนมีลูกน้อยเป็นกำลังใจสำคัญสูงสุดในการปฏิบัติตนเป็นคนดีขณะที่ปัจจุบันญาติได้รับเด็กกลับไปอุปการะภายนอกแล้วค่ะนายธวัชเอียดทิมผู้บัญชาการเรือนจำกลางยะลาก็ได้เปิดเผยนะคะว่าเรือนจำกลางยะลาก็ได้น้อมนำแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงมุ่งเน้นการมองเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์และการให้โอกาสมาเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะการดูแลผู้ต้องขังหญิงในบทบาทของความเป็นแม่เพราะเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสในการเติบโตอย่างเหมาะสมแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่จำกัดนะคะส่วนในทางปฏิบัติค่ะทางเรือนจำก็ได้จัดพื้นที่สำหรับแม่และเด็กให้มีโอกาสใกล้เคียงกับครอบครัวส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์และสังคมควบคู่การดูแลด้านสุขภาพและโภชนาการอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัยและผู้ต้องขังหญิงก็มีทัศนคติเชิงบวกที่มีกำลังใจในการปรับปรุงตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมกลับคืนสู่สังคมนะคะสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันเรือนจำกลางยะลาไม่มีผู้ต้องขังที่เป็นมารดาและเด็กเล็กควบคุมอยู่ภายในเรือนจำเนื่องจากทางเรือนจำได้ให้ความสำคัญกับช่วงเปลี่ยนผ่านซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ละเอียดอ่อนก่อนที่เด็กจะแยกไปอยู่กับครอบครัวภายนอกค่ะโดยเรือนจำก็ได้เตรียมความพร้อมด้านจิตใจผ่านการให้คำปรึกษาการประสานญาติหรือผู้ดูแลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมกับในช่วงดูแลเด็กอย่างต่อเนื่องกันด้วยตลอดจนเปิดโอกาสให้แม่และเด็กได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพสูงสุดและอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารภายหลังตามระเบียบเพื่อรักษาความผูกพันทางครอบครัวกันด้วยนะคะขณะที่ผู้ต้องขังหญิงก็ได้
กล่าวถึงความรู้สึกหลังเข้าร่วมโครงการกำลังใจว่าก่อนหน้านี้มีความกังวลมากเรื่องอนาคตและการเลี้ยงลูกแต่เมื่อได้รับโอกาสจากโครงการกำลังใจของพระองค์พาก็ทำให้ได้รับความรู้ที่ถูกต้องด้านการเลี้ยงดูเด็กโภชนาการและสุขอนามัยโดยมีเจ้าหน้าที่คอยคำแนะนำอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าลูกก็คือแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ตั้งใจพัฒนาตนเองเรียนรู้วิชาชีพและปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อที่จะออกไปเป็นแม่ที่ดีและเป็นคนดีของสังคมกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังขณะนี้เวลา 9:25 นะคะขอบคุณข้อมูลค่ะจากทีมงาน NBT ยะลานะคะที่ได้เผยแพร่ข้อมูลนี้ผ่านเว็บไซต์ NBT Connect ของกรมประชาสัมพันธ์นะคะท่านผู้ฟังเรามาติดตามข่าวสารในพื้นที่4จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดระนองร่วมรับฟังนโยบายและยกระดับบทบาทสตรีสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยก็ได้เดินทางเข้าร่วมรับฟังนะคะที่ห้องแกลนไดมอนด์บอลรูมอาคาร Impact Forum เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีนะคะพร้อมด้วยพัฒนาการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดระนองค่ะโดยเข้าร่วมโครงการ W Unity รวมพลังสตรีเชื่อมใจเพื่อการพัฒนาเพื่อรับฟังนโยบายทิศทางรัฐบาลในการยกระดับบทบาทสตรีสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้กล่าวนะคะและกล่าวว่าการยกระดับบทบาทสตรีนั้นไม่ใช่เรื่องที่ผู้หญิงเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของอนาคตประเทศไทยโดยรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม

ไข้เลือดออกและชิคุนกุนย่าในช่วงหน้าฝนเพื่อสร้างชุมชนที่ปลอดภัยกันนะคะซึ่งในเรื่องนี้นายกเทศมนตรีตำบลราวัยนายเทมไกลทัศน์ก็ได้ เปิดเผยนะคะว่าการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนย่านั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ควรหมั่นดูแลบ้านเรือนและบริเวณโดยรอบไม่ให้มีน้ำขังซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพร้อมยึดหลักเก็บบ้านเก็บขยะเก็บน้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อร่วมกันลดความเสี่ยงจากโรคและสร้างความปลอดภัยด้านสุขภาพให้กับคนในชุมชนนะคะซึ่งในการดำเนินการในครั้งนี้นะคะก็มีทั้งคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลราวัยอสมหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนหมู่ที่4นะคะก็ได้ร่วมกันรณรงค์ในครั้งนี้กันด้วยค่ะพังงาติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่3เครื่องเร่งระบายน้ำลดผลกระทบชุมชนเมืองนะคะซึ่งทางจังหวัดพังงาเองก็ได้ดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เทศบาลเมืองพังงานะคะแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ14นิ้วจำนวน1เครื่องเพื่อดำเนินการนะคะในการเข้าไปนะคะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจุดโค้งคอขวดของระบบระบายน้ำในเขตเมืองกันนะคะแล้วก็สำหรับตรงนี้นะคะทางจังหวัดพังงาก็ยังคงเฝ้าติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะแล้วก็มีแผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีก2จุดรวมเป็น3เครื่องด้วยกันนะคะค่ะไปต่อกันนะคะที่จังหวัดกระบี่ค่ะกระบี่ชวนวิ่งเทรลสัมผัสป่าฝนเขตร้อนพร้อมชมความงามเส้นทางธรรมชาติด้านท่องเที่ยวและกีฬาจกระบี่ย้ำว่าวอร์มนิ้วให้พร้อมด้วยนะในการรับนักวิ่งนะคะกระบี่เลนฟอร์เรสต์เทรลพร้อมกันทั่วประเทศนะคะซึ่งก็มีการจำกัดสิทธิ์นะคะ 1,200 คนเท่านั้นนะคะก็ได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้าร่วมเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่ากิจกรรมนี้จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมที่อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาจังหวัดกระบี่นะคะตอนนี้ก็มีผู้สมัครนะคะ 1,200 คนนะคะแล้วก็สำหรับในเรื่องนี้นะคะก็จะมีการเปิดรับสมัครนักวิ่งทั่วไปพร้อมกันทั่วประเทศนะคะในวันนี้นะคะสำหรับผู้สนใจนะคะวันนี้ในช่วงเวลา16นาฬิกาโดยเปิดโอกาสให้ร่วมกิจกรรมฟรีซึ่งผู้สมัครจะต้องชำระเงินประกันสิทธิ์การเข้าร่วมจำนวน300บาทและท่านก็จะได้รับคืนเต็มจำนวนเมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมค่ะติดตามนะคะรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้นะคะที่ Facebook อันดามันเทรลกระบี่หรือว่าที่เว็บไซต์ไทยโฟโต้รันนะคะท่านผู้ฟัง2เพจ Facebook นะคะที่เข้าสมัครกันได้นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งอันดามันเทรลกระบี่และไทยโฟโต้รันนะคะสำหรับ16นาฬิกาวันนี้นะคะท่านผู้ฟังสำหรับผู้ที่สนใจและตามที่ทางจกระบี่บอกว่าบริหารนิ้ววอร์มนิ้วให้พร้อมนะในวันนี้4โมงเย็นเข้าสมัครกันได้เลยนะคะปิดท้ายกันนะคะท่านผู้ฟังในพื้นที่ของภูเก็ตนะคะกันอีกข่าวหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้มีกิจกรรมหลายกิจกรรมด้วยกันนะคะที่มีการประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ในส่วนของการดำเนินกิจกรรมภารกิจต่างๆนะคะแล้วก็ในอีกเรื่องหนึ่งนั่นคือเรื่องที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเดินหน้าสร้างวินัยจราจรแก่เยาวชนเปิดอบรมขับขี่ปลอดภัยเสริมทักษะป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนมุ่งลดความสูญเสียบนท้องถนนนะคะซึ่งเมื่อวานค่ะก็ที่โรงเรียนวิชิตสงครามตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยนายรมดอนฮะยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนรุ่นที่1นะคะของจังหวัดภูเก็ตค่ะมีทั้งท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตนะคะมีผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงครามคณะครูวิทยากรบุคลากรในการศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนะคะ
คะสำหรับนักเรียนโรงเรียนวิชิตสงครามเข้าร่วมอบรมครั้งนี้80คนเนื้อหาก็ประ

0: กอบไปด้วย3ส่วนนะคะคือการสร้างความรู้ด้านกฎหมายและเครื่องหมายจราจรโดยสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตการเสริมสร้างทักษะความคิดหรือวัคซีนจราจร6โมดูลเพื่อพัฒนาการตระหนักรู้และการบริหารจัดการความเสี่ยงคณะวิทยากรนะคะก็มีในเรื่องของการวิเคราะห์ความเสี่ยงในชีวิตประจำวันควบคู่กับการฝึกทักษะและเทคนิคการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยกันด้วยท่านผู้ฟังคะช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงถัดไปอภิสราจะพาท่านผู้ฟังนะคะไปพบกันในช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะกับช่วงรายการอันดามันวันนี้สักครู่เดียวนะคะ
1: นัดนิวเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภา

0: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริง
1: ๆไม่ต้องกลัวหรอกจ้ะวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: เปิดอกถกประเด็น
3: ค่ะขอนำท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะในช่วงเวลาของรายการอนามันนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราขอแนะนำแขกรับเชิญ2ท่านนะคะจากด่านกักกันสัตว์ระนองค่ะท่านแรกนะคะคุณนิพนธ์สุขสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะคุณจตุรงค์แซ่อึ้งสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
3: ค่ะในเรื่องภารกิจนะคะของกรมปศุสัตว์นี่ก็เดินหน้าในแต่ละจังหวัดนะคะในการดูแลแล้วก็ในส่วนภารกิจของด่านกักกันสัตว์ระนองนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ดูแลนะคะในเรื่องของการนำเข้าแล้วก็เข้าออกของสัตว์นะคะหรือว่าในพื้นที่ของระนองกันค่ะในเรื่องนี้นะคะก็อยากจะให้ท่านคุณนิพนธ์คุณสุขคุณนิพนธ์สุขสวัสดิ์นะคะคุณจตุรงค์แซ่อึ้งนี่ก็ได้พูดคุยตรงนี้กันนะคะในเรื่องภารกิจต่างๆค่ะค่ะในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าทางคุณนิพนธ์สุขสวัสดิ์นะคะแล้วก็คุณจตุรงค์แซ่อึ้งนี่ก็ถือว่าก็ได้มาร่วมรายการตรงนี้กันนะคะก็อยากจะให้พูดคุยในหัวข้อนะคะที่บอกว่าตอนนี้นะคะที่น่าสนใจเป็นอย่างมากคือในเรื่องของการเฝ้าระวังและป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยใช่ไหมคะ
4: ครับใช่ครับ
3: ค่ะ
4: สำหรับวันนี้ด่านกักกันสัตว์ระนองจะมาพูดคุยในหัวข้อที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะฮะนั่นก็คือเรื่องการเฝ้าระวังและป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยหรือ Foot and Mouth Disease หรือ FMD ชนิด Serotype Z1 รวมทั้งจะมาพูดถึงบทบาทหน้าที่ของด่านกักกันสัตว์ระนองมาตรการต่างๆที่กรมปศุสัตว์กำลังดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันโรคระบาดสัตว์และสร้างความมั่นคงด้านปศุสัตว์ของประเทศไทยครับ
5: ใช่ครับหลายท่านอาจเคยได้ยินชื่อด่านกักกันสัตว์ระนองอยู่บ่อยครั้งแต่บางท่านอาจยังไม่ทราบว่าด่านกักกันสัตว์ระนองมีหน้าที่อะไรบ้างและมีความสำคัญอย่างไรต่อพี่น้องประชาชนและเกษตรกรวันนี้เราจะมาพูดคุยกันแบบง่ายๆให้ทุกท่านได้เข้าใจไปพร้อมกันครับ
4: ก่อนอื่นนะฮะอยากเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่าด่านกักกันสัตว์ระนองเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน้าที่ในการกำกับดูแลควบคุมตรวจสอบและป้องกันโรคระบาดสัตว์รวมถึงการควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์สินค้าปศุสัตว์เพื่อป้องกันไม่ให้โรคระบาดสัตว์แพร่กระจายในพื้นที่ต่างๆของประเทศครับ
5: ครับนอกจากนี้ด่านกักกันสัตว์ระนองยังมีภารกิจสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมายรวมทั้งการตรวจสอบห้องเย็นสถานประกอบการและการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เพื่อสร้างความปลอดภัยด้านอาหารและคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกรไทยครับ
4: หลายท่านอาจจะสงสัยว่าโรคนี้คืออะไรมีความสำคัญยังไงครับ
5: โรคปากและเท้าเปื่อยหรือ FMD นะครับเป็นโรคที่ติดเป็นโรคติดต่อที่สำคัญในสัตว์กีบคู่ได้แก่โคกระบือสุกรแพะและแกะเกิดจากเชื้อไวรัสสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วซึ่งเชื้อไวรัสชนิด Z1 ถือเป็นสายพันธุ์ที่ประเทศไทยไม่เคยพบมาก่อนครับจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังและป้องกันอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้เกิดการระบาดเข้าสู่ประเทศครับ
4: และถ้าในกรณีที่สัตว์ได้รับเชื้อจะมีอาการยังไงบ้างครับ
5: อาการที่พบบ่อยนะครับสัตว์จะมีไข้ซึมเบื่ออาหารน้ำลายไหลมากผิดปกติมีตุ่มหรือแผลบริเวณปากลิ้นเหงือกหรือบริเวณกีบเท้าทำให้สัตว์เดินกระเพก ไม่ค่อยยืนหรือเดินส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตทางเศรษฐกิจครับถึงแม้โรคปากและเท้าเปื่อยจะไม่ติดต่อสู่คนแต่สามารถสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแก่เกษตรกรและอุตสาหกรรมปศุสัตว์ของประเทศไทยได้อย่างมากครับ
4: ครับดังนั้นการป้องกันไม่ให้โรคเข้าสู่ประเทศจึงมีความสำคัญมากกว่าการแก้ไขเมื่อเกิดการระบาดแล้วนี่คือเหตุผลที่กรมปศุสัตว์รวมถึงด่านกักกันสัตว์ระนองได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอย่างเข้มงวดเพื่อปกป้องเศรษฐกิจของประเทศและสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรไทยครับ
5: ครับแล้วด่านกักกันสัตว์ระนองมีมาตรการดำเนินงานอย่างไรบ้างครับเพื่อป้องกันไม่ให้โรคดังกล่าวแพร่ระบาดเข้าสู่พื้นที่จังหวัดระนองและประเทศไทยครับ
4: ด่านกักกันสัตว์ระนองได้วางแผนและดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงบริเวณที่มีการเคลื่อนย้ายสัตว์จุดผ่านแดนจุดตรวจสัตว์และซากสัตว์รวมถึงยานพาหนะที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรคถือว่าเป็นมาตรการเชิงรุกที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ครับ
5: ครับนอกจากการพ่นยาฆ่าเชื้อแล้วทางด่านกักกันสัตว์ระนองยังมีการเฝ้าระวังในพื้นที่ต่างๆด้วยใช่ไหมครับ
4: ครับใช่ครับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ระนองได้ดำเนินการลาดตระเวนหาข่าวติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดระนองทั้งในระดับอำเภอระดับตำบลที่มีความเสี่ยงรวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการลักลอบการเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการนำโรคเข้าสู่พื้นที่ครับ
5: ครับอีกเรื่องนึงที่ด่านกักกันสัตว์ระนองให้ความสำคัญอย่างมากคือการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ
4: ใช่ครับเป็นการป้องกันโรคระบาดสัตว์ที่เกิดผลได้ดีต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนดังนั้นด่านกักกันสัตว์ระนองได้มีความประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ประกอบการผู้ขนส่งสัตว์รวมทั้งประชาชนที่เดินทางผ่านกักกันสัตว์และจุดตรวจสัตว์และซากสัตว์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคและปฏิบัติตามมาตรการของกรมปศุสัตว์อย่างเคร่งครัดครับ
5: ครับนอกจากนี้ยังมีการดำเนินงานด้านการป้องกันลักลอบการนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมายด้วยใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับด่านกักกันสัตว์ระนองได้ทำการตรวจสอบห้องเย็นสถานที่ประกอบการและสถานที่เก็บรักษาสินค้าปศุสัตว์ตามโครงการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมายเนื่องจากสินค้าปศุสัตว์ที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบตามกฎหมายอาจเป็นช่องทางสำคัญที่ทำให้โรคระบาดสัตว์จากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยได้ดังนั้นนะฮะการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมายจึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของด่านกักกันสัตว์ระนองครับ
5: ครับด่านกักกันสัตว์ระนองดำเนินการบังคับใช้พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พุทธศักราช2588อย่างเคร่งครัดผู้ที่กระทำการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์หรือสินค้าปศุสัตว์โดยไม่รับอนุญาตรวมถึงฝ่าฝืนมาตรการควบคุมจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งนี้เพื่อป้องกันเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ส่วนรวมและป้องกันความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศครับ
4: อีกมาตรการหนึ่งที่ประชาชนอาจจะพบเห็นได้ในช่วงนี้คือการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆครับ
5: ครับด่านกักกันสัตว์ระนองตอนนี้ได้ทำการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อยซีโรไทส์แซดวันนะครับเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนและผู้ประกอบการโดยติดตั้งประจำจุดการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์จำนวน3จุดนะครับได้แก่จุดแรกเลยก็คือจุดตรวจจบรละศิลาสลักนะครับจุดที่2จะเป็นจุดตรวจบางนอนและจุดที่3จะเป็นจุดตรวจท่าเทียบเรือปากน้ำระนองครับเพื่อให้ผู้ที่เดินทางผ่านพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและร่วมกันป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องครับ
4: จากมาตรการทั้งหมดที่กล่าวมานะฮะจะได้เห็นว่าด่านกักกันสัตว์ระนองได้ดำเนินการอย่างเต็มกำลังทั้งในด้านการเฝ้าระวังการปกป้องกันประชาสัมพันธ์และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อไม่ให้โรคปากเท้าเปื่อยซีโรไทส์เซตวันแพร่เข้าสู่ประเทศไทยครับ
5: ครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความร่วมมือจากพี่น้องเกษตรกรผู้ประกอบการและประชาชนทุกท่านครับหากพบสัตว์มีอาการผิดปกติหรือพบการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์หรือสินค้าปศุสัตว์ที่ผิดกฎหมายขอความร่วมมือแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทันทีเพื่อป้องกันสัตว์เศรษฐกิจไทยและสร้างความมั่นคงด้านอาหารของประเทศครับปัจจุบันกรมปศุสัตว์ให้ความสำคัญกับการป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมายอย่างมาก เรื่องนี้มีผลกระทบอย่างไรครับ
4: สินค้าปศุสัตว์ที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบตามกฎหมายอาจนำเชื้อโรคระบาดสัตว์จากต่างประเทศเข้ามาสู่ประเทศไทยได้นะฮะนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยทำให้ราคาผลผลิตต่ำและผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมดังนั้นหากพบเบาะแสการลักลอบนำเข้าสัตว์ผิดผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ผิดกฎหมายขอความร่วมมือแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทันทีนะฮะ
5: ครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับโรคพิษสุนัขบ้าเป็นอีกโรคหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงปัจจุบันยังต้องเฝ้าระวังอยู่หรือไม่ครับ
4: ใช่ครับยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะฮะเนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้าสามารถติดต่อสู่คนได้และเมื่อแสดงอาการและมีอัตราเสียชีวิตสูงมากขอให้ประชาชนพาสุนัขและแมวเข้ารับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าทุกปีหากถูกสัตว์กัดหรือข่วนให้รีบล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่หลายครั้งและไปพบแพทย์ทันทีนะครับ
5: ครับถ้าพี่น้องเกษตรกรพบว่าสัตว์มีอาการผิดปกติเช่นมีไข้น้ำลายไหลเดินกระเพกควรทำอย่างไรครับ
4: สิ่งแรกที่ควรทำนะฮะก็คือการแยกสัตว์ป่วยออกจากฝูงงดการเคลื่อนย้ายสัตว์และทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณคอกสัตว์และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันทีเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็วครับ
5: ครับอีกคำถามนะครับก็คือหลายท่านอาจสงสัยว่าหากมีการซื้อขายหรือเคลื่อนย้ายสัตว์โดยไม่มีเอกสารที่ถูกต้องจะมีความผิดตามกฎหมายหรือไม่ครับ
4: การเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์หรือสินค้าปศุสัตว์จะต้องได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พุทธศักราช2558ครับการฝ่าฝืนหรือเคลื่อนย้ายโดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายและสาเหตุของการแพร่กระจายเชื้อโรคระบาดสัตว์ดังนั้นขอให้พี่น้องเกษตรกรดำเนินให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมนะฮะ
5: ครับหากประชาชนพบเห็นสิ่งผิดปกติหรือสงสัยว่ามีการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์หรือสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมายควรดำเนินการอย่างไรครับ
4: ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาและแจ้งข้อมูลไปยังสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือด่านกักกันสัตว์ระนองเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินตามกฎหมายโดยเร็วเพราะการป้องกันโรคระบาดสัตว์ไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่จะร่วมมือกันนะฮะ
5: ครับครับก่อนจากกันวันนี้นะครับมีข้อความฝากถึงพี่น้องประชาชนและเกษตรกรทุกท่านครับโรคระบาดสัตว์เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามเพราะหากเกิดการระบาดขึ้นจะส่งผลกระทบทั้งเกษตรกรเศรษฐกิจและความมั่นคงด้านอาหารของประเทศครับ
4: ด้านการสัตว์ระนองกรมปศุสัตว์ขอความร่วมมือจากเกษตรกรผู้ประกอบการและประชาชนทุกท่านร่วมกันเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์งดการเคลื่อนย้ายสัตว์โดยไม่รับอนุญาตไม่สนับสนุนสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมายและหากพบสัตว์ป่วยผิดปกติหรือพบการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะครับ
3: ค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะที่เราได้รับทราบข้อมูลในภารกิจนะคะของด่านกักกันสัตว์ระนองนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการป้องกันการลักลอบการนำเข้าซึ่งเราก็ได้ทราบกันแล้วว่าหากมีการซื้อขายหรือเคลื่อนย้ายสัตว์โดยไม่มีเอกสารที่ถูกต้องก็จะมีความผิดตามกฎหมายกันนะคะตรงนี้คือถ้าหากว่าในการเข้าออกระนองนี่จะต้องขอรับเอกสารที่ไหนคะ
5: การเคลื่อนย้ายสัตว์นี้สามารถติดต่อได้ทางที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือปศุสัตว์อำเภอเมืองครับผม
3: ค่ะนะคะก็จะได้ไขข้อข้องใจตรงนี้กันนะคะเพราะว่าในเรื่องของการเคลื่อนย้ายสัตว์นี่รวมถึงซากสัตว์แล้วก็สินค้าปศุสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโรคก็จะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกันด้วยก็อยากจะให้บอกสักนิดนึงว่าด่านกักกันสัตว์ระนองนี่อยู่ในโซนไหนของพื้นที่ของระนองนะคะ
5: อยู่ในโซนหมู่หนึ่งบางนอนครับผม
3: หมู่หนึ่งบางนอนนะคะคือถ้าหากว่าท่านเข้ามาจากแยกปฐมพรแล้วก็ผ่านกระบุรีนะคะแล้วเข้ามาที่จะเข้าตัวเมืองระนองนี่อยู่ทางซ้ายมือ
5: ใช่ครับ
3: นะคะด่านกักกันสัตว์ระนองนะอยู่ในแถบของตำบลบางนอนอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะในเรื่องของการเคลื่อนย้ายสัตว์ในพื้นที่ของระนองนี่เยอะไหมฮะประมาณเท่าไหร่ได้ขอตัวเลขกลมๆก็ได้ค่ะน้อง
5: ตัวเลขกลมๆใช่ไหมครับการเคลื่อนย้ายสัตว์เฉพาะเดือนนี้ประมาณ 4,000 กว่าครับผม
3: 4,000 กว่านะคะก็มีเอกสารครบถ้วน
5: มีครับผม
3: นะคะเพราะว่าคือจริงๆแล้วนี่ก่อนที่เราจะมีการเคลื่อนย้ายนี่ยังไงก็ให้สอบถามรายละเอียดสักนิดนึงนะคะเพราะว่า 1. ป้องกันการแพร่ระบาด
5: ครับ
3: ป้องกันการลักลอบนะคะเข้าออกกันด้วยนะคะตรงนี้แล้วก็ที่มีข้อห่วงใยตรงนี้นั่นคือเกี่ยวเรื่องของโรคปากและเท้าเปื่อย serotype Z1 ใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้ในส่วนของระนองนี้ก็มีมาตรการอย่างไรกันบ้าง
5: คือตอนนี้ก็คือมีมาตรการทาง biosecurity นะครับผมก็คือการจัดการฟาร์มรวมไปถึงการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ครับผม
3: ค่ะ
5: แล้วก็มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อครับไปทำลายเชื้อโรคครับ
3: ค่ะก็มีการลงไปในพื้นที่แล้วก็ทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรด้านปศุสัตว์กันด้วยนะคะในส่วนของระนองนี่มีการเลี้ยงโคกระบือ
5: ใช่ครับ
3: นะคะแล้วก็มีขอเรียกเป็นหมูแล้วกันนะคะแล้วคือทุกอย่างก็จะดูแลหมดเลยนะคะเกี่ยวด้านการปศุสัตว์ตรงนี้กันนะคะในช่วงท้ายสุดเลยจริงๆนี่พี่อ้อก็มีอะไรที่จะถามเยอะแยะนะคะเพราะทราบมาว่าได้มีการทำป้ายประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อยนะคะมี3จุดด้วยกันนะคะคือจะตั้งอยู่ประจำจุดตรวจตรงนั้นกันเลยเพื่อสร้างความเข้าใจตรงนี้กันย้ำอีกครั้งนึงมีที่ไหนกันบ้างคะ3จุด
5: ครับผมจุดแรกก็จะเป็นที่จปล.นะครับจ
3: ุ
5: ดที่2ก็จะเป็นจุดตรวจบางนอนจุดที่3ก็จะเป็นท่าเทียบเรือครับ
3: ค่ะที่ท่าเทียบเรือก็ถือว่าเป็นอีกด่านนึงที่จะเข้ามาในตรงนี้กันนะคะค่ะในเรื่องของการดำเนินการตรงนี้มีอะไรจะสรุปให้พี่อ้อแล้วก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบไหมคะว่าตอนนี้ในภารกิจต่างๆภาพรวมของด่านกักกันสัตว์ระนองนะคะจริงๆแล้วนี่นานๆเราจะได้เจอกันสักครั้งหนึ่งนะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะที่จะมาร่วมรายการกันในช่วงของเปิดอกถกประเด็นในวันอังคารนะคะของทุกสัปดาห์กันก็จะมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันค่ะมีจะฝากถึงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไหมคะค่ะก็ในเรื่องของการเฝ้าระวังล่ะนะที่เราจะต้องฝากกันตรงนี้นะคะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นช่วยกันเป็นหูเป็นตากันด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของการทำความเข้าใจพี่น้องเกษตรกรด้านปศุสัตว์นี่ก็ได้มีการลงพื้นที่ดูแลตรงนี้กันอยู่แล้วแล้วก็ในเรื่องของการลักลอบการนำเข้าลักลอบนำออกด้วยล่ะนะก็ถือว่าสำคัญเพราะว่าถ้ามีการเกิดการระบาดนิดเดียวนี่ก็เกรงจะมีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะน้องทั้งสองคนเลยนะคะคุณนิพนธ์สุขสวัสดิ์และคุณจตุรงค์แซ่อึ้งนะคะที่ได้มาพูดคุยกันในภารกิจของด่านกักกันสัตว์ระนองนะคะแล้วก็ได้มีความภูมิใจได้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรและประชาชนนะคะในเรื่องของการเฝ้าระวังนะคะแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของโรคปากและเท้าเปื่อยนะคะใน3จุดด้วยกันแล้วก็มีการลงพื้นที่ทำความเข้าใจในพื้นที่กันด้วยวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ

0: ค่ะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะคะของรายการอนามวันนี้ค่ะเมื่อสักครู่ในช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะเราก็ได้รับฟังนะคะใน เรื่องราวนะคะที่ทางด่านกักกันสัตว์ระนองนะคะได้มาพูดคุยแล้วก็ในเรื่องของการป้องกันปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมายก็ถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบห้องเย็นสถานประกอบการและการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เพื่อสร้างความปลอดภัยด้านอาหารและคุ้มครองผลประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรไทยกันนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวค่ะในเรื่องของการเฝ้าระวังโรคติดต่อในสัตว์นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ตอนนี้ก็มีการควบคุมเข้มข้นนะคะในแต่ละจังหวัดกันด้วยโดยทีมงานของกรมปศุสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นโรคปากและเท้าเปื่อยนะคะแล้วก็ในเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าด้วยนะคะสำหรับในเดือนหน้าค่ะของจังหวัดระนองนี่ก็จะมีคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่นะคะในวันที่22กรกฎาคมนะคะก็จะมีการผ่าตัดทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากันด้วยนะคะโดยทีมงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองนะคะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันค่ะเวลาของการติดตามรับฟังอันดามันวันนี้หมดลงแล้วนะคะท่านผู้ฟังก็ขอถือโอกาสรับลากันตรงนี้กันเลยนะคะขอบคุณทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาและอำเภอตะกั่วป่าที่รับสัญญาณออกอากาศพร้อมๆกันนะคะวันนี้อภิสราคงมณีทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองเป็นผู้ดำเนินรายการลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะ 9:10 น.จนถึงเวลา 10:00 น.พรุ่งนี้จะพบกับคุณณัฐวดีศรียาไพรนะคะอภิสราร่ำลากันไปก่อนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้มีฝนมาแต่เช้ากันเลยนะคะท่านผู้ฟังค่ะสัญจรไปมาบนท้องถนนเพิ่มความระมัดระวังกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: โทษพิษภัยและผลกระทบจากยาเสพติดทำให้เจ็บป่วยร่างกายอ่อนแอไม่แข็งแรงขาดการคิดอย่างมีเหตุผลหากห้ามใจตัวเองไม่ได้จนบางครั้งเกิดประสาทหลอนทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่นและมักแยกตัวออกจากสังคมยาเสพติดมีแต่โทษไม่เกิดประโยชน์กับใครทั้งตัวเองครอบครัวและคนใกล้ชิด

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะปปช.และตำรวจสอบสวนกลางร่วมแถลงขบวนการโกงสอบท้องถิ่นเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและตำรวจสอบสวนกลางร่วมแถลงขบวนการโกงสอบท้องถิ่นพบความเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาท
7: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB โดยกองบังคับการ2กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเตรียมแถลงข่าวในเวลา 10:00 น.วันนี้หลังเปิดปฏิบัติการทลายขบวนการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นปี 2568 ซึ่งเจ้าหน้าที่ประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นสูงถึง 4,500 ล้านบาทคดีดังกล่าวยังพบว่ามีการเรียกรับเงินช่วยเหลือผู้สมัครสอบรายละ 350,000 บาทถึง 800,000 บาทก่อนเข้าตรวจคนบ้านพักในพื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีซึ่งเชื่อว่าใช้เป็นสถานที่แก้ไขกระดาษคำตอบพร้อมตรวจยึดคอมพิวเตอร์18ชุดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลรายชื่อผู้สอบและสำเนากระดาษคำตอบกว่า 3,000 รายโดยเบื้องต้นพบว่ามีการแก้ไขคะแนนแล้วประมาณ 2,000 รายทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะเปิดเผยรายละเอียดของกระบวนการและผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการในการแถลงข่าวช่วงเช้าวันนี้ดุลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปิดคลังยาเสพติดตรวจรับของกลางกว่า77ตันเพื่อยืนยันเป็นจริงไม่มีสับเปลี่ยนก่อนส่งต่อคณะทำงานด้านการขนย้ายเตรียมนำไปเผาทำลายในวันที่25มิถุนายนนี้เพื่อความโปร่งใสป้องกันยาเสพติดกลับคืนสู่สังคม
8: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่าวันนี้คณะทำงานทำลายยาเสพติดของกลางด้านตรวจรับตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่336/2569ได้ทำการเปิดคลังยาเสพติดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เพื่อทำการตรวจพิสูจน์เตรียมการก่อนวันตรวจรับยาเสพติดของกลางเพื่อยืนยันว่าของกลางทั้งหมดเป็นยาเสพติดจริงไม่มีการสับเปลี่ยนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้กระบวนการทำลายยาเสพติดมีความถูกต้องโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีปล่อยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดเพื่อเตรียมเข้าสู่พิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่61ท่ามกลางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสถานทูตและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน ดยมีของกลางที่จะเผาทำลายมาจาก 54,091 คดีรวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 77 ตันซึ่งยาเสพติดของกลางที่มีปริมาณมากที่สุดในครั้งนี้คือเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้าน้ำหนักรวมกว่า40ตันรองลงมาคือเมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์คีตามีนเฮโรอีนและยาเสพติดประเภทอื่นๆนารุมนอุดมพรรายงาน
1: กองทัพภาคที่3จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เฝ้าระวังชายแดนแม่สอดจังหวัดตากอย่างใกล้ชิดจากแนวโน้มที่จะเกิดการปะทะระหว่างทหารเมียนมาและกลุ่มต่อต้าน
9: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าจากการเฝ้าติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาอย่างใกล้ชิดพบว่าปัจจุบันสถานการณ์มีแนวโน้มการปะทะกันระหว่างกองกำลังทหารเมียนมากับกองกำลังทหารกลุ่มต่อต้านในพื้นที่บริเวณบ้านนินลปาดและบ้านผาลูจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในช่วงวันที่21ถึง23มิถุนายนนี้ซึ่งจากสถานการณ์การสู้รบในห้วงที่ผ่านมามีโอกาสที่กระสุนจากการปะทะจะตกข้ามมายังฝั่งประเทศไทยวันนี้หน่วยเฉพาะกิจราชมนูจึงได้ประสานแจ้งเตือนไปยังโรงเรียนบ้านแม่โกนเกณฑ์ให้มีการประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา1วันเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทั้งนี้ได้จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้อยู่ในระดับพร้อมปฏิบัติเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามแนวชายแดนพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยมหาวงให้เพิ่มความระมัดระวังและติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากได้รับผลกระทบหรือพบเหตุผิดปกติสามารถแจ้งหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
11: เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
10: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: ยูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ยูโฮมแค่มาก็กำไร
13: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
14: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
13: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
14: ้เฮ้ย
13: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
15: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
14: ขับขี่มีสติ
13: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
14: พ่อเราเป็นทหารบังบังบังบังบังพ่อเราเก่งกว่าพ่อเราเป็นหมอพ่อฉันน่ะเหรอติดเหล้าเมากลับมาตีกับแม่ทุกวันเลยตอนนี้เราลำบากพ่อป่วยหนักเพราะพิษสุราไม่รู้จะทำยังไงดีช่วยฉันด้วยเถอะ
16: สุราเป็นสาเหตุการตายก่อนวัยอันควรเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของอุบัติเหตุการจราจรสุราก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเชื่อมไปสู่ยาเสพติดเพศสัมพันธ์และอาชญากรรมหยุดสุราเพื่อความสุขของครอบครัวกันเถอะครับด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
17: บาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะจากการจันทร์ถึงศุกร์สายๆแบบนี้หา10นาฬิกา10นาทีโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีสวัสดีทักทายกันนะคะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สวทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งช่องทางนะคะวันนี้เราเจอกันในวันอังคารที่23มิถุนายน2569อยู่กับโนรีวัชรีรัตนการรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะข่าวสาร2ช่วงนะคะกับช่วงแรกช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันเงินเพลงนะคะแล้วก็มีสปอตประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็มีสารคดีด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามสารคดีแสงเพชรสองล่าเจ้าฟ้าปัชรกิติยาภากันนะคะกับตอนที่มีชื่อว่าเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกเดี๋ยวสักครู่กลับมากับช่วงแรกกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนั่นค่ะ
1: สารคดีแสงเพชรสองล่าเจ้าฟ้าปัชรกิติยาภาตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: รสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ตช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: เข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะรัฐบาลเดินหน้าปลดล็อกศักยภาพสนามบินภูมิภาค28แห่งนะคะจับมือกับกรมธนารักษ์ขยายสิทธิ์บริหารพื้นที่เช่าสูงสุด30ปีค่ะมุ่งดึงเม็ดเงินลงทุนเพิ่มรายได้รัฐแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีนโยบายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมโดยสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพท่าอากาศยานภูมิภาคทั้ง28แห่งในสังกัดกรมท่าอากาศยานให้เป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงการเดินทางการท่องเที่ยวแล้วก็การลงทุนค่ะตามแนวทาง Airport for Regional Development นะคะเพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคซึ่งที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมได้ผลักดันมาตรการเพิ่มรายได้ให้กับท่าอากาศยานภูมิภาคอย่างต่อเนื่องทั้งรายได้จากกิจการการบินและการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ซึ่งล่าสุดได้เร่งรัดให้กรมท่าอากาศยานร่วมกับกรมธนารักษ์ลงนามบันทึกความตกลงหรือ MOU เพื่อลดขั้นตอนทางราชการค่ะโดยมอบอำนาจให้กรมท่าอากาศยานสามารถบริหารจัดการและลงนามสัญญาเช่าพื้นที่ราชพัสดุกับภาคเอกชนได้โดยตรงสำหรับโครงการที่มีมูลค่าทรัพย์สินไม่เกิน500ล้านบาทนอกจากนี้ยังได้ขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุนของภาคเอกชนโดยพื้นที่ภายในท่าอากาศยานสามารถให้เช่าได้สูงสุดไม่เกิน10ปีส่วนพื้นที่ภายนอกท่าอากาศยานสามารถให้เช่าได้สูงสุด 20-30 ปีตามขนาดและประเภทของกิจกรรมรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะกล่าวว่าการปรับปรุงในส่วนของกลไกในครั้งนี้ก็จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการดึงร้านค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกเข้ามาให้บริการในสนามบินได้รวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างรายได้กลับคืนสู่ภาครัฐแล้วก็ยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นอย่างแท้จริงอีกด้วยค่ะนายกรัฐมนตรีมีการประชุมกรอขับเคลื่อน4ยุทธศาสตร์ตั้งเป้าแข่งขันติด20อันดับแรกของโลกนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอครั้งที่1ทับ2569โดยนำข้อเสนอจากการหารือร่วมกับภาคเอกชนเข้าสู่กลไกกรอเพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการเป้าหมายและติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้4ประเด็นสำคัญได้แก่ประเด็นที่1ค่ะการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศประเด็นที่2การพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนประเด็นที่3การยกระดับทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาเทคโนโลยีและประเด็นที่4การพัฒนาการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจโดยมีการตั้งเป้าหมายผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจให้สูงกว่า 3% ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้อยู่ใน20อันดับแรกของโลกภายใน4ปีนะคะแล้วก็ก้าวสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีควบคู่กับการรักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพเศรษฐกิจพร้อมกำหนดเป้าหมายแล้วก็กรอบประเด็นการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์มี4ด้านด้วยกันได้แก่ด้านที่1ด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศ2ด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนด้านที่3นะคะด้านการยกระดับทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาเทคโนโลยีและด้านที่4ด้านการพัฒนาการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจและนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการมอบหมายภารกิจให้คณะอนุกรรมการ4คณะรับผิดชอบการผลักดันประเด็นสำคัญสำคัญสู่การปฏิบัติกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดและแผนการดำเนินงานให้ชัดเจนพร้อมรายงานความคืบหน้าต่อกรอทุกๆ2เดือนด้านของนายเอกนิติธันประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ระบุว่ากรอจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโดยเปิดให้ภาคเอกชนมีบทบาทเข้มข้นมากขึ้นในการลงทุนสร้างนวัตกรรมสร้างงานและก็เชื่อมโยงไทยกับตลาดโลก ขณะที่ภาครัฐนะคะก็จะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดวางโครงสร้างพื้นฐานทำให้การทำงานของระบบราชการนั้นรวดเร็วขึ้นแล้วก็สนับสนุนการแข่งขันได้มากยิ่งขึ้นค่ะมากันต่อที่ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะกับการลงพื้นที่จังหวัดชุมพรมอบนโยบายอบต.เคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์รัฐบาลนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็มีการเดินทางปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อพบปะและก็มอบนโยบายการพัฒนาและบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ในจังหวัดชุมพรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลโดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนในพื้นที่นำโดยว่าที่ร้อยตรีกิตติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนายนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนายวิชัยสุดสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรเขต1นายกิตติศักดิ์พรมรัตน์นะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรเขต2นายสุพลจุลสัยค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรเขต3นายสังคมแดงโชติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขต1ร่วมด้วยสมาชิกสภาอบจ.นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรแล้วก็มีพี่น้องประชาชนชาวชุมพรนะคะที่ห้องประชุมโรงแรมมรกตทวินอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรค่ะด้านของนายนพสิทธิ์อุสิทธิ์นะคะขอไปค่ะนพพรอุสิทธิ์นายนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็ได้มีการกล่าวต้อนรับและก็มีการรายงานข้อมูลจังหวัดให้ได้รับทราบโดยปัจจุบันจังหวัดชุมพรแบ่งเขตการปกครองออกเป็น8อำเภอมีประ

เป็นอันดับที่2ของภาคใต้และอันดับที่16ของประเทศโดยมีภาคเกษตรกรรมเป็นกลไกหลักสินค้าสำคัญที่สร้างมูลค่าสูงสุดก็ได้แก่ทุเรียนปาล์มน้ำมันและก็ยางพาราสำหรับปัญหาที่ส่งผลกระทบในภาพรวมของจังหวัดชุมพรนะคะก็คือการที่จังหวัดชุมพรนั้นเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดซึ่งปัจจุบันภาคของการท่องเที่ยวก็มีสัดส่วนรายได้เพียงร้อยละ10ของโครงสร้างเศรษฐกิจเนื่องจากยังถูกจัดอยู่ในกลุ่มเมืองรองและเผชิญกับข้อจำกัดด้านงบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลางที่ไม่เพียงพอการสร้างกระแสท่องเที่ยวในปัจจุบันนะคะจึงต้องอาศัยงบประมาณจากอบจ.ชุมพรงบจังหวัดแล้วก็อปท.ในพื้นที่ร่วมกันผลักดันเป็นหลักซึ่งยังไม่สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเต็มศักยภาพและอีกประเด็นในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยจังหวัดชุมพรได้รับการจัดสรรงบประมาณพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำน้อยกว่าหลายจังหวัดทำให้ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เพียงพอสำหรับรองรับความต้องการในการใช้น้ำในฤดูแล้งทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อเกษตรกรรมโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจหลักอย่างทุเรียนและปาล์มน้ำมันสำหรับในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้นำคณะลงพื้นที่ตรวจราชการเชิงรุกในจุดยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อรับฟังข้อมูลแล้วก็กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันกับท้องถิ่น3จุดหลักได้แก่พื้นที่หมู่ที่2ตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรเพื่อสำรวจพื้นที่แล้วก็เร่งวางแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังตลอดทั้งปีต่อมาก็ได้ลงพื้นที่หมู่ที่5ตำบลหาดพันไกลอำเภอเมืองชุมพรเพื่อสำรวจพื้นที่แล้วก็เตรียมแก้ไขปัญหาน้ำกัดซ้อตลิ่งคลองซึ่งส่งผลกระทบสร้างความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยของประชาชนจากนั้นได้เดินทางไปยังพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันหมดสัมปทานอำเภอท่าแซะนะคะเพื่อสำรวจพื้นที่แล้วก็รับฟังข้อมูลเชิงลึกในการกำหนดแนวทางบริหารจัดการน้ำและสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำในระยะยาวค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เน้นย้ำนะคะว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมสนับสนุนและก็ประสานการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดปัญหาข้อจำกัดด้านงบประมาณการท่องเที่ยวและการขาดแคลนแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดชุมพรรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยก็จะได้นำไปบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นอันจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะมาดูเรื่องของวันไม้ดีพร้อมปลุกพลังซอฟต์พาวเวอร์กันนะคะผ้าไทยชุมชนไทยสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงค่ะในวันที่โลกนั้นมีการแข่งขันกันด้วยความคิดสร้างสรรค์วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ซอฟต์พาวเวอร์ก็กลายเป็นพลังเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่สร้างมูลค่าได้อย่างมหาศาลแล้วก็หนึ่งในแต้มต่อสำคัญของไทยก็คือทุนทางวัฒนธรรมนะคะที่สามารถที่จะต่อยอดสู่สินค้าบริการแล้วก็อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้อย่างไม่รู้จบซึ่งทางกระทรวงวัฒนขอไปค่ะทางกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะซึ่งวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมก็กำลังเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายวันไม้อุตสาหกรรมหนึ่งเดียวผ่านกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือว่าดีพร้อมนั่นเองเพื่อที่จะยกระดับผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนไทยให้ก้าวสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการเชื่อมโยงเทคโนโลยีนวัตกรรมเงินทุนองค์ความรู้และเครือข่ายตลาดเข้าด้วยกันนะคะซึ่งหนึ่งในอุตสาหกรรมดาวรุ่งเลยที่กำลังเป็นที่จับตามองนั่นก็คือผ้าไทยในโลกแฟชั่นยุคใหม่ผืนผ้าไม่ได้เป็นเพียงวัสดุสำหรับตัดเย็บเสื้อผ้าเท่านั้นค่ะแต่ว่ายังเป็นเครื่องมือสื่อสารเรื่องราววัฒนธรรมและก็ตัวตนที่สามารถส่งต่อสู่ผู้คนทั่วโลกได้และที่สำคัญกว่านั้นผู้บริโภคทั่วโลกพร้อมซื้อความเป็นไทยจากลายทอพื้นถิ่นสู่คอลเลกชันร่วมสมัยจากภูมิปัญญาช่างทอสู่แบรนด์ไลฟ์สไตล์ระดับโลกนะคะระดับสากลผ้าไทยกำลังได้รับการยกระดับผ่านเทคโนโลยีเส้นไหมนวัตกรรมการทอแล้วก็การออกแบบสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าชุมชนและสร้างโอกาสใหม่ในมรดกวัฒนธรรมให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคนะคะหรือว่าดีพร้อมเซ็นเตอร์ทั่วประเทศนั้นกำลังเร่งเครื่องทำงานเชิงรุกลงพื้นที่จริงเพื่อค้นหาศักยภาพแล้วก็โจทย์ของผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่ก่อนออกแบบแนวทางพัฒนาให้ตรงกับความต้องการพร้อมเชื่อมองค์ความรู้เทคโนโลยีเครื่องมือและเครือข่ายธุรกิจให้เข้าถึง

ได้ง่ายและก็รวดเร็วยิ่งขึ้นขณะเดียวกันก็ยังช่วยเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยให้ก้าวทันกติกาโลกใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง CBAMcarbon footprint นะคะแล้วก็ net zero ผ่านการสนับสนุนเทคโนโลยีสีเขียวพลังงานสะอาดและโมเดลเศรษฐกิจ BCG นอกจากนี้ดีพร้อมก็ยังยกระดับทีมงานให้เป็นที่ปรึกษามืออาชีพพร้อมส่งต่อองค์ความรู้เชิงลึกเชื่อมผู้ประกอบการสู่โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆทั้งในและก็ต่างประเทศรวมไปถึงสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากภาครัฐเอกชนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้ SME แล้วก็วิสาหกิจชุมชนของไทยนั้นเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในระยะยาวนะคะเพราะความสำเร็จในยุคนี้ไม่ได้วัดกันแค่ยอดขายแต่ว่ายังวัดกันที่ความยั่งยืนเทคโนโลยีบวกภูมิปัญญาชุมชนบวกโอกาสจากทางภาครัฐความคิดสร้างสรรค์บวกการเชื่อมต่อตลาดโลกเศรษฐกิจฐานรากก็เท่ากับเศรษฐกิจมูลค่าสูงเพราะซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแรงไม่ได้เริ่มจากเวทีระดับโลกเท่านั้นแต่ว่าเริ่มจากการทำให้ทุนทางวัฒนธรรมของไทยกลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่เติบโตได้จริงในทุกๆชุมชนนะคะขอบคุณแหล่งที่มาจากกลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรมด้วยค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่จะนำมาฝากกันนะคะมาดูทางด้านของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีการเผยแพร่พระรูปเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงงานท่ามกลางพายุฝนในผืนป่าอันทุรกันดารที่น้อยคนจะได้เห็นหยาดฝนรินมิอาจกั้นน้ำพระทัยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะก็มีการเผยแพร่พระรูปค่ะซึ่งภาพทรงงานกลางป่าที่น้อยคนจะได้เห็นหลายคนนั้นอาจจะคุ้นชินกับภาพพระราชกรณียกิจในพื้นที่อันราบรื่นแต่จะมีสักกี่คนที่มีโอกาสได้เห็นภาพแห่งความมุ่งมั่นและพระวิริยะอุตสาหะอันยิ่งใหญ่นี้นะคะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเผยแพร่พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปทรงงานท่ามกลางพายุฝนในผืนป่าอันทุรกันดารพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมข้อความระบุว่าหยาดฝนรินมิอาจกั้นน้ำพระทัยภาพทรงงานกลางป่าที่น้อยคนจะได้เห็นหลายคนอาจจะคุ้นชินกับภาพในส่วนของพระราชกรณียกิจในพื้นที่อันราบรื่นนะคะแต่จะมีสักกี่คนที่มีโอกาสได้เห็นภาพแห่งความมุ่งมั่นและพระวิริยะอุตสาหะอันยิ่งใหญ่นี้ภาพพระจริยวัตรอันงดงามที่ทรงพระดำเนินฝ่าสายฝนโดยไม่ทรงย่อท้อต่อความเหนื่อยยากเลอะเทอะหรือหนาวเหน็บเป็นภาพที่สะท้อนถึงหัวใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยความรักและความห่วงใยที่มีต่อประสงค์นิกรและธรรมชาติอย่างแท้จริงทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรในถิ่นทุรกันดารแม้จะเป็นเพียงภาพนิ่งแต่น้ำพระทัยที่ปรากฏนั้นกลับสร้างความชุ่มฉ่ำและซาบซึ้งลงลึกไปถึงกลางใจของปวงชนชาวไทยทุกคนภาพนี้จะเป็นอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์แห่งความจงรักภักดีที่จะถูกจดจำและตราตรึงอยู่ในหัวใจของเราตลอดไปค่ะเดี๋ยวสักครู่เรากลับมานะคะกับช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันกันต่อค่ะ

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ
1: จะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุ้มต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
0: ช่วงข่าวใต้รายวัน 10:43 น.นะคะเข้ามาสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันค่ะเริ่มที่จังหวัดภูเก็ตกับการลุยปรับนอมินีต่างด้าวเฟส3จับต่างชาติ9รายดำเนินคดี39บริษัทขยายผลถือครองที่ดินผิดกฎหมายนะคะเมื่อวานนี้ค่ะ22 มิถุนายน 2569ที่ห้องประชุมชั้น2กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตประชุมร่วมกับพลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการภายใต้ปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ฝั่งอันดามันในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยมีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพื้นที่เกี่ยวข้องอาทิสภ.กะรนและสภ.เชียงทะเลเข้าร่วมติดตามแนวทางการดำเนินงานหลังเปิดปฏิบัติการกวาดล้างนะคะเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดระเบียบสังคมปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและแก้ไขปัญหากลุ่มบุคคลต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมายที่ประชุมรายงานผลการปฏิบัติการเบื้องต้นจากการลงพื้นที่ตรวจสอบ29จุดสามารถจับกุมผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้9คนและแจ้งข้อกล่าวหาคนไทย11คนในความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542พร้อมแจ้งความร้องทุกข์แล้ว39บริษัทโดยอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีเพิ่มเติมรวมไปถึงขยายผลในประเด็นการถือครองที่ดินและการใช้คนไทยเป็นตัวแทนถือหุ้นหรือนอมินีร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญสินนะคะกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตนั้นได้รับมอบหมายให้บูรณาการร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกลุ่มบุคคลและนิติบุคคลที่มีแนวโน้มเข้าข่ายเป็นนอมินีโดยจะดำเนินการคัดกรองตั้งแต่กลุ่มที่มีพฤติการชัดเจนไปจนถึงกลุ่มที่มีความซับซ้อนก่อนส่งข้อมูลให้กับตำรวจดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งร้านอาหารรถเช่าบริษัทนำเที่ยวโรงแรมและก็กิจการอื่นๆที่อาจจะมีการใช้คนไทยเป็นนอมินีรวมไปถึงปัญหาการบุกรุกที่ดินหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ระบุว่าภูเก็ตนั้นเป็นต้นแบบความร่วมมือระหว่างฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทยและตำรวจในการแก้ไขปัญหานอมินีต่างด้าวการบุกรุกที่ดินยาเสพติดผู้มีอิทธิพลและกลุ่มอันธพาลเพื่อสร้างความเป็นระเบียบและความปลอดภัยให้กับประชาชนส่วนทางด้านของพลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตก็ยืนยันค่ะว่าตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตพร้อมสนับสนุนการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเดินหน้าขยายผลตรวจสอบเครือข่ายนอมินีต่างด้าวและผู้เกี่ยวข้องพร้อมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตต่อกันที่พังงาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาขานรับนโยบายรัฐบาลจับวัยรุ่นป่วนเมืองพร้อมยาบ้า119เม็ดและอาวุธปืนผิดกฎหมายมา ด้านของนายภัยรัตน์เพชรยวนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามีการกำชับทุกอำเภอเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยภายใต้แนวทางบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สิทธิ์บำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันตรพาลเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งล่าสุดนะคะภายใต้การอำนวยการของนายพีรพัฒน์เงินเจริญในอำเภอเมืองพังงานางอิงออนประกับศิลป์นะคะปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคลก็ได้มีการมอบหมายให้นายเอกวิทย์สังหลังปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงเจ้าพนักงานปปส.ชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครองอำเภอเมืองพังงาร่วมกับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเข้าตรวจสอบกรณีที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีวัยรุ่นในพื้นที่ตำบลท้ายช้างอำเภอเมืองพังงามีพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดครอบครองอาวุธปืนและสร้างความหวาดกลัวให้กับชุมชนจึงได้มีการวางแผนเข้าตรวจสอบแล้วก็สามารถจับกุมนายกรวิทย์นะคะอายุ18ปีได้บริเวณปากซอยถนนเลียบคลองงาซอย27ตำบลท้ายช้างอำเภอเมืองพังงาจากการตรวจค้นพบของกลางประกอบไปด้วยอาวุธปืนสั้นไทยประดิษฐ์แบบหักลำจำนวน1กระบอกพร้อมซองพกหนังกระสุนปืนขนาด9มม.จำนวน4นัดกระสุนปืนขนาด .38 จำนวน2นัดแล้วก็มียาบ้าจำนวน119เม็ดโดยผลของการตรวจสอบก็พบว่ามีผู้ต้องหาเสพยาเสพติดนะคะแล้วก็มีพฤติการครอบครองยาเสพติดไว้เพื่อจำหน่ายเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา4ข้อหาได้แก่มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรหรือไม่ได้รับอนุญาตครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือยาบ้าเพื่อจำหน่ายและยาเสพติดให้โทษประเภท1ก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพังงาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะจังหวัดพังงานะคะยังคงบูรณาการในการทำงานร่วมกับระหว่างในส่วนของฝ่ายปกครองตำรวจกับตำรวจแล้วก็กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาวุธผิดกฎหมายและอาชญากรรมทุกรูปแบบอย่างจริงจังสร้างความสงบเรียบร้อยและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนตามนโยบายรัฐบาลในการปกป้องความปลอดภัยของประชาชนและรักษาความมั่นคงของสังคมประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติดได้ที่โทร082-425-9441หรือ0641807323ค่ะมาต่อกันที่จังหวัดกระบี่นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ร่วมเปิดงาน O-TOP Mid Year 2026นายกรัฐมนตรีชวนคนไทยอุดหนุนสินค้าไทยสร้างรายได้ชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากค่ะเมื่อวานนี้นะคะเวลา 15:00 นที่เวทีกลางอาคาร Challenger ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีนายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายวีระเพ็ญจำรัดพัฒนาการจังหวัดกระบี่เข้าร่วมพิธีเปิดงาน O-TOP Mid Year 2026นะคะสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่สากล นี่คือแนวคิดนะคะโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีมีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยมีผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศผู้ประกอบการโอท็อปแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะโอกาสนี้นายรัฐมนตรีและคณะก็ได้เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและชมการจัดแสดงผลิตภัณฑ์โอท็อปจากผู้ผลิตและผู้ประกอบการทั่วประเทศซึ่งสะท้อนถึงภูมิปัญญาวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพและสามารถแข่งขันได้ในตลาดทั้งในและต่างประเทศนายรัฐมนตรีกล่าวว่างานโอท็อปเป็นมากกว่าการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนแต่เป็นการสร้างผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่จากทุกตำบลทุกอำเภอและทุกจังหวัดโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการนำเอาองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับสินค้าไทยให้สามารถก้าวสู่ตลาดที่กว้างขึ้นพร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมสนับสนุนสินค้าโอท็อปซึ่งเป็นตัวแทนของเรื่องราววัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยค่ะ สำหรับจังหวัดกระบี่ก็ได้ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปในพื้นที่เพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานด้วยนะคะอาทิผลิตภัณฑ์ผ้าและงานอัฐกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากวัสดุดิบจากวัตถุดิบผลิตภัณฑ์แปรรูปจากวัตถุดิบท้องถิ่นนะคะตลอดจนสินค้าชุมชนที่สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ซึ่งก็เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างโอกาสทางการค้าและกระจายรายได้สู่ชุมชนนะคะทั้งนี้งาน OTOP Mid Year 2026จัดขึ้นระหว่าง 22-28 มิถุนายน 2569 เวลา10 นาฬิกาจนถึง 21 นาฬิกาณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าพร้อมกิจกรรมส่งเสริมการขายนิทรรศการสร้างแรงบันดาลใจโซนผ้าไทยใส่ให้สนุกโซนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นะคะนวัตวิถีโซน OTOP ชวนชิมแล้วก็กิจกรรมบันเทิงตลอดการจัดงานจังหวัดกระบี่ก็เชิญชวนประชาชนร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP ไทยเพื่อร่วมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการและชุมชนก็จะนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้และก็เสริมความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนค่ะเราปิดท้ายกันด้วยข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดระนองกันนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดระนองหรือกอบต.จังหวัดระนองครั้งที่6/2569วันนี้นะคะเวลา9 นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะณห้องประชุมพระพึงทานชั้น3ศาลากลางจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ราชการจังหวัดระนองมอบหมายให้นายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดระนองหรือกอบต.จังหวัดระนองครั้งที่6/2569พร้อมด้วยคณะกรรมการหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมก็ได้รับทราบและพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดระนองเรื่องรายงานกรอบอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลรายงานการออกคำสั่งจ้างหรือว่าแต่งตั้งและพิจารณาออกคำสั่งจ้างหรือแต่งตั้งและทำสัญญาจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจพร้อมทั้งปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างระยะเวลา3ปีนะคะปีงบประมาณ 2567 ถึง 2569 และคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างระยะ3ปีปีงบประมาณพ.ศ. 2570 ถึง 2572 และออกคำสั่งบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากการสอบแข่งขันของกสถนั่นเองนะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันวันนี้ค่ะส่งต่อให้กับสวทพังงาฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังทุกๆช่องทางวันนี้หนูรีวัชรีรัตนการลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศรวมถึงเตรียมพร้อมรับมือเอลนิโยอีกสักครู่กับตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศพร้อมเตรียมใช้โมเดลพร่องน้ำเพิ่มแก้มลิงรับมือเอลนิโย
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้กำชับไปยังการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอให้ยกระดับมาตรการเชิงรุกขั้นสูงสุดในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำหลากโดยเฉพาะในพื้นที่อุตสาหกรรมและจุดเสี่ยงลุ่มต่ำทั่วประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการผลิตและการลงทุนเช่นพื้นที่เศรษฐกิจหลักอย่างชลบุรีระยองฉะเชิงเทราซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอยู่หนาแน่นกว่า 13,000 รายมีทุนจดทะเบียนรวมกว่า 2.19 ล้านล้านบาทโดยทางกนอได้สำรวจและประเมินความพร้อมล่าสุดในเดือนมิถุนายนพบว่าสถานการณ์น้ำภายในนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมทุกแห่งทั่วประเทศยังคงอยู่ในสภาวะปกติไม่มีข้อติดขัดหรือปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้กนอวางแผนเตรียมรับมือความเสี่ยงภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโยที่คาดว่าจะส่งผลกระทบยาวตั้งแต่ช่วงกลางปีนี้ไปจนถึงเดือนสิงหาคม2570นันทิกาติปาโลรายงาน
1: กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปิดโอกาสคนพิการกู้เงินสร้างอาชีพดอกเบี้ย 0% รายบุคคลสูงสุด 120,000 บาทรวมกลุ่มไม่เกิน1ล้านบาทนางสาวสนธยาบุญยภูสินอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือพกเปิดเผยว่าคนพิการและผู้ดูแลคนพิการสามารถขอกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตโดยให้กู้ยืมโดยไม่มีดอกเบี้ยสำหรับการกู้ยืมรายบุคคลสามารถขอกู้ได้ไม่เกิน 60,000 บาทต่อรายและในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีแผนประกอบอาชีพที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงสามารถขอกู้ได้ไม่เกิน 120,000 บาทต่อรายส่วนการกู้ยืมแบบกลุ่มสามารถกู้ได้ไม่เกิน1ล้านบาทต่อกลุ่มผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติสำคัญอาทิผู้ขอกู้ต้องเป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและต้องมีศักยภาพในการประกอบอาชีพรวมถึงความสามารถในการชำระคืนเงินกู้โดยมีบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ค้ำประกันผู้สนใจสามารถยื่นคำขอกู้พร้อมเอกสารประกอบได้ที่ศูนย์บริการคนพิการในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศประธานาธิบดีเลบานอนหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐและกาตาร์เกี่ยวกับการคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนทำเนียบประธานาธิบดีเลบานอนออกแถลงการที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนสนทนาทางโทรศัพท์กับนายเจดีแวนซ์รองประธานาธิบดีสหรัฐและนายจาเรสคูสเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมด้วยชีคโมฮัมเหม็ดบินอับดุลรามานอัลธานีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งกลไกสำหรับการคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งในเลบานอนรองประธานาธิบดีแวนซ์ระบุว่าการจัดตั้งกลไกดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้สงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ทวีความรุนแรงขึ้นและขยายวงกว้างการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU สันติภาพ14ข้อผ่านทางระบบดิจิทัลเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: แร่หมื่นล้านบ้านกลางน้ำถ้ำงามตาผู้ผาแปลกแมกไม้จำปูนบริบูรณ์ด้วยทรัพยากรสวทพงา FM 100 MHz
9: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
10: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
9: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
11: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
12: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
13: ငါနေမြေခရိုင်ဒီတောင်တန်းတွေကြအလှတရားတွေနဲ့ပြည်စုံနေတော့အမျိုးမျိုးဖြစ်ပြီးရေချင်းမှုအမျိုးမျိုးနဲ့တပ်ဘဝအလှတရားတွေပြည်နေနေတော့နေမြေဒေသလည်းဖြစ်သည်ဒါကြောင့်ကမ္ဘာအနှံ့မှာခရီးသွားဧည့်သည်များလည်းလာရောက်လည်ပတ်ရာနေရာတခုလည်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ရှိခရီးသွားခြင်းကိုပျော်ရွှင်စွာခံစားစေလိုပါကလာမဘော်လိုချိုစိတ်ချမှုကိုလည်းမမပြတ်ဖို့လည်းအဓိကစဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါသည်စိတ်ချလိုချိုမှုကိုရရှိနိုင်ရန်အတွက်လူတိုင်းသည်မိမိကိုယ်တိုင်မှစတင်၍မတော်တဆမှုများကိုလျှော့ချနိုင်သည်ဒါကြောင့်မိမိကိုယ်တိုင်မှစာ၍လမ်းစဉ်မြစ်စင်ကားလိုက်နာမှုရင်းအရှိလောမမောင်းနေခြင်းအုတ်ထုတ်ဆောင်ခြင်းနဲ့အကြေတဲခပတ်ကျိုးချီခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါသည်တင်းတီလဲခရီးထွက်တိုင်းမှာလူချိုရေးကိုအမြဲအကူတက်ဆိုင်ပါကထိုင်းနိုင်ငံတွေ့ရှိနေရာတိုင်းကိုလူချိုစိတ်ချစွာခရီးသွားနိုင်ပါသည်ဤစာမျက်နှာသည်ဖန်ငန်းခရဲလမ်းမပေါ်သို့ရင်းများလူချိုရေးအတွက်ကိုလံပိုးဆောင်ရေးဦးစီးဌာနမှစေတနာကျင်းနာစွာဖြင့်အသိပေးကြားချအပ်ပါသည်ရှင်
14: โอ้โหโซเชียลเพิ่งลงว่าเปิดขายหุ้นทองคำความเสี่ยงต่ำรับปันผลสูงสมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมน่าสนใจมากไปกันเถอะ
15: หยุดนะระวังข่าวปลอมจะเสพสื่อโซเชียลก็ให้ระวังหน่อยเราว่าไม่ใช่มีแค่ประโยชน์โทษก็มี
14: เออจริงสิอยากรวยจนลืมไปเลยประโยชน์ก็คือแหล่งข้อมูลรวดเร็วทันใจแต่สุดท้ายก็อาจจะโดนหลอกจนหมดตัวสุดท้ายแล้วเรานั่นเองก็จะต้องพิจารณาดีๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
16: นี่ขอฝากไว้อย่างนี้แหละว่าจงแก้ปัญหา ทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยความ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกา10นาทีถึง12นาฬิกาทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะรายการที่จะนำคุณผู้ฟังมารับทราบเรื่องราวของส่วนกลางและก็รอบอันดามันกันค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอริสาเสรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะพบกันทางวิทยุ FM 100เมกะเฮิรตซ์และก็รับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพงามเรดิโอค่ะและเรื่องราวที่น้องน้ำฝนจะนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประชุมกรออค่ะเพื่อที่จะขับเคลื่อน4ยุทธศาสตร์ตั้งเป้าหมายเพื่อที่จะติด20อันดับแรกของโลกค่ะการแถลงการกวาดล้างนะคะในส่วนของเครือข่ายสแกมเมอร์และก็นอมินีข้ามชาติค่ะรวมไปถึงข่าวสารการประชาสัมพันธ์จากกฟผ.แล้วก็ในส่วนของแวดวงของจังหวัดพังงานะคะก็จะมีในเรื่องของการจับกุมวัยรุ่นป่วนเมืองค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มาชื่นชมความงามใต้ท้องทะเลที่ทาง อุทยานแห่งชาตินะคะหมู่เกาะซิมิลันได้เก็บมาแล้วก็มาเขียนเป็นบทความแล้วก็วันนี้น้องน้ำฝนก็จะนำมาบอกกล่าวเล่าขานให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะก่อนที่จะมารับฟังเรื่องราวเหล่านี้กันนะคะก็ขอเชิญคุณผู้ฟังพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ
1: มาถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
5: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
4: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
6: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะค่ะประเด็นในวันนี้นะคะก็จะมีในส่วนของการประชุมกอรนะคะเพื่อขับเคลื่อน4ยุทธศาสตร์ตั้งเป้าแข่งขันติด20อันดับแรกของโลกค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือว่ากรออค่ะครั้งที่1ประจำปี2569ค่ะโดยนำข้อเสนอจากการหาเรื่องร่วมกับภาคเอกชนนะคะเข้าสู่กลไกกรออนะคะเพื่อที่จะกำหนดแผนปฏิบัติการเป้าหมายแล้วก็ติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะภายใต้4ประเด็นสำคัญค่ะได้แก่การพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศค่ะการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจชุมชนการยกระดับทรัพยากรการยกระดับทรัพยากรมนุษย์แล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีค่ะและก็การพัฒนาอำนวยความสะดวกทางธุรกิจโดยตั้งเป้าหมายผลักดันการเติบโตทางธุรกิจนะคะให้สูงกว่า 3% ค่ะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้อยู่ในระดับ20อันดับแรกของโลกภายในระยะเวลา4ปีค่ะและก้าวสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีควบคู่ไปกับการรักษาวินัยการเงินการคลังและก็เสถียรภาพทางเศรษฐกิจด้วยนะคะพร้อมกำหนดเป้าหมายและก็กรอบประเด็นการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์4ด้านได้แก่ด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศด้านการพัฒนาการค้าค่ะการท่องเที่ยวและก็การเศรษฐกิจชุมชนค่ะรวมไปถึงด้านการยกระดับทรัพยากรมนุษย์และก็การพัฒนาเทคโนโลยีด้วยด้านการอำนวยการความสะดวกทางธุรกิจแล้วก็ทางด้านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มอบหมายภารกิจให้คณะอนุกรรมการทั้ง4คณะนะคะได้รับผิดชอบแล้วก็ผลักดันประเด็นสำคัญสู่การปฏิบัติค่ะกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดแล้วก็แผนการดำเนินงานที่ชัดเจนพร้อมรายงานความคืบหน้าต่อกรอทุก2เดือนค่ะด้านรองนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะระบุว่ากรอเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยค่ะโดยเปิดให้ภาคเอกชนมีบทบาทเข้มข้นมากขึ้นในการลงทุนสร้างนวัตกรรมสร้างงานแล้วก็เชื่อมโยงไทยกับตลาดโลกค่ะขณะที่รัฐบาลค่ะจะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดวางโครงสร้างพื้นฐานทำให้การทำงานของระบบราชการเร็วขึ้นแล้วก็สนับสนุนการแข่งขันได้มากขึ้นค่ะและนี่ก็เป็นแนวเรื่องของการจัดตั้งแล้วก็การประชุมคณะกรอค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของประเด็นของท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการกวาดล้างสแกมเมอร์แล้วก็โนมินีข้ามชาติค่ะอายัดเงินกว่า 3,600 ล้านบาทค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะพร้อมด้วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะแถลงผลการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและก็อาชญากรรมข้ามชาติและการตัดวงจรเครือข่ายโนมินีข้ามชาติค่ะโดยมีผู้แทนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและก็ทีมผู้ช่วยทูตตำรวจจาก10ประเทศเข้าร่วมนะคะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ระบุว่ารัฐบาลได้ยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นวาระแห่งชาตินะคะแล้วก็บูรณาการความร่วมมือระหว่าง15หน่วยงานเพื่อที่จะเชื่อมโยงข้อมูลเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและก็ปราบปรามค่ะพร้อมรวมถึงการเร่งช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงการคุ้มครองได้อย่าง

0: ได้มากถึง 29,000 รายค่ะออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการระดับหัวหน้าเครือข่ายนะคะกว่า70รายส่งผลให้จำนวนอาชญากรรมออนไลน์แล้วก็มูลค่าความเสียหายในช่วงนี้ลดลงค่ะนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลยังเร่งปราบปรามเครือข่ายโนมินีต่างชาติที่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนและก็รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอีกทั้งค่ะยังต่อยอดความสำเร็จจากศูนย์ ACSC ค่ะพัฒนาระบบ SEALS นะคะเป็นแพลตฟอร์มกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลอาชญากรรมข้ามชาติเชื่อมโยงข้อมูลหลักฐานแล้วก็เส้นทางการเงินระหว่างประเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะคะในการติดตามผู้กระทำผิดขยายผลเครือข่ายแล้วก็ดำเนินคดีได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพค่ะและนี่ก็เป็นในส่วนของการกวาดล้างของทางรัฐบาลและก็สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะคุณผู้ฟังต่อมาค่ะมาดูในเรื่องของการเปิดการรับสมัครค่ะของกฟผ.กันบ้างค่ะโอกาสมาถึงแล้วค่ะกฟผ.เปิดรับสมัครพนักงานใหม่ค่ะหลายตำแหน่งทั่วประเทศประจำปี2569ค่ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นะคะก็ได้เปิดรับสมัครพนักงานใหม่ประจำปี2569โดยเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้สมัครสามารถเข้าถึงโอกาสในการทำงานได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศค่ะเปิดรับตั้งแต่วันที่22มิถุนายน2569นะคะจนถึงวันที่10กรกฎาคมค่ะ2569เวลา16นาฬิกาค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงานแล้วก็วุฒิการแล้วก็คุณวุฒิที่กำหนดและรวมไปถึงสาขาวิชาที่เปิดรับผ่านเว็บไซต์ของกฟผ.นะคะ www.egat.co.th/home/recruitment นะคะหรือว่า Facebook Fanpage นะคะ egat career นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกสรรหาบุคลากรและก็ทุนการศึกษาภายนอกคำเตือนจากกฟผ.นะคะก็จะกฟผ.ไม่มีการจัดติวสอบนะคะไม่มีการจัดทำแนวข้อสอบหรือรวบรวมตัวอย่างข้อสอบเก่าที่ใช้สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานเพื่อจำหน่ายแต่อย่างใดนะคะหากมีผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านเข้าทำงานได้ที่กฟผ.และก็เรียกรับผลประโยชน์โปรดอย่าหลงเชื่อค่ะการสรรหาบุคลากรเข้าทำงานของกฟผ.มีการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบแล้วก็มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ค่ะค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของทางกฟผ.นะคะเปิดโอกาสดีๆให้กับผู้ที่สนใจตำแหน่งงานของกับทางกฟผ.ค่ะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟัง
1: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
2: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
1: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
2: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

0: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ว่างนี่ให้ใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
5: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
4: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
5: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
4: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
5: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
8: ์กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะสำหรับในเรื่องถัดไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการจับกลุ่มวัยรุ่นป่วนเมืองนะคะผู้ว่าพังงานะคะขานรับนโยบายภาครัฐจับวัยรุ่นป่วนเมืองพร้อมยาบ้า119เม็ดแล้วก็อาวุธปืนผิดกฎหมายด้วยค่ะนายแพรรัฐเพชรยวนนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะกำชับทุกอำเภอเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกตามนโยบายภาครัฐนะคะแล้วก็กระทรวงมหาดไทยภายใต้แนวทางบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดแล้วก็พิชิตอันตรพาลค่ะเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนค่ะจากการเข้าตรวจสอบกรณีได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนค่ะว่ามีกลุ่มวัยรุ่นนะคะในพื้นที่ตำบลท้ายช้างอำเภอเมืองจังหวัดพังงาค่ะมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดครอบครองอาวุธปืนและก็สร้างความหวาดกลัวให้กับชุมชนค่ะจึงได้วางแผนเข้าตรวจสอบและก็สามารถจับกุมผู้เยาว์อายุ18ปีค่ะได้บริเวณปากซอยถนนเลียบคลองงาซอย28ตำบลท้ายช้างอำเภอเมืองพังงาค่ะจากการตรวจสอบและก็การค้นนะคะก็พบของกลางประกอบไปด้วยอาวุธปืนสั้นไทยประดิษฐ์แบบหักลำค่ะจำนวน1กระบอกพร้อมซองพกหนังกระสุนปืนขนาด9มมจำนวน4นัดแล้วก็กระสุนปืนขนาด .38 จำนวน2นัดค่ะแล้วก็ยาบ้าจำนวน119เม็ดโดยผลการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหานะคะเสพยาเสพติดแล้วก็มีพฤติกรรมครอบครองยาเสพติดไว้เพื่อจำหน่ายด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งข้อกล่าวหา4ข้อกล่าวหาค่ะได้แก่มีอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือไม่ได้รับอนุญาตครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ยาบ้าเพื่อจำหน่ายแล้วก็เสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพังงาค่ะเพื่อดำเนินคดี ตามกฎหมายต่อไปค่ะคุณผู้ฟังทั้งนี้ค่ะจังหวัดพังงายังคงบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อป้องกันการปราบปรามยาเสพติดอาวุธผิดกฎหมายแล้วก็อาชญากรรมทุกรูปแบบอย่างจริงจังค่ะสร้างความสงบเรียบร้อยและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันความปลอดภัยของประชาชนและก็รักษาความมั่นคงทางสังคมค่ะมาดูเรื่องราวดีๆกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของความงดงามใต้ท้องทะเลอันดามันสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ต้องร่วมกันรักษาค่ะหมู่เกาะซิมิลันค่ะเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ทางทะเลอันดามันนะคะอันล้ำค่าของประเทศไทยที่ซ่อนเร้นความมหัศจรรย์ไว้มากมายค่ะด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติทางทะเลนี้นะคะก็ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์อย่างมหาศาลค่ะและมีทัศนียภาพที่สวยงามเกินบรรยายค่ะจึงกลายเป็นแม่เหล็กสำคัญนะคะที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกนะคะต่างหลั่งไหลเดินทางมาเพื่อที่จะสัมผัสพื้นผิวน้ำสีครามแล้วก็หาดทรายขาวด้วยตาตนเองค่ะซึ่งความงดงามในระดับโลกนี้นะคะไม่ใช่เพียงแต่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนนะคะแต่ยังเป็นการภาคภูมิใจในฐานะดินแดนแห่งสวรรค์ใต้ท้องทะเลไทยด้วยค่ะล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดำน้ำอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันค่ะจังหวัดพังงาก็ได้เปิดเผยภาพความงดงามใต้ท้องทะเลอันดามันอันมหัศจรรย์ซึ่งได้จากการดำน้ำสำรวจแล้วก็ติดตามสถานการณ์ปะการังรวมถึงสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลอย่างใกล้ชิดค่ะโดยภาพดังกล่าวค่ะเผยให้เห็นแนวปะการังที่แตกกิ่งก้านสาขาอย่างอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีฝูงปลานานาชนิดแหวกว่ายไปมาท่ามกลางระบบนิเวศอันเกื้อกูลค่ะซึ่งภาพความงดงามเหล่านี้เปรียบเสมือนภาพสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ที่ยังคงได้รับการดูแลแล้วก็ปกป้องเป็นอย่างดีภายใต้พื้นน้ำอันกว้างใหญ่ค่ะซึ่งความอุดมสมบูรณ์และความงดงามใต้ท้องทะเลที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันนั้นล้วนเป็นผลจากการทุ่มเทการดูแลรักษาและก็ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้มแข็งอย่างเข้มข้นของเจ้าหน้าที่ทุกภาคทุกฝ่ายนะคะอย่างไรก็ตามค่ะความยั่งยืนของขุมทรัพย์นี้อาจจะเกิดขึ้นไม่ได้หากเราละเลยแล้วก็เราขาดความร่วมมือจากทุกคนค่ะดังนั้นจึงขอเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังทุกคนนะคะมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการรักษามาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และก็ร่วมกันปกป้องทะเลไทยเพื่อให้ความมหัศจรรย์ความงดงามแห่งซิมิลันยังคงอยู่คู่ท้องทะเลต่อไปค่ะสวยงามจริงๆค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ทางเพจของหมู่เกาะซิมิลันค่ะทิ้งท้ายในช่วงนี้นะคะกับเรื่องราวดีๆอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะขอทิ้งท้ายไปกับการแสดงความยินดีกับนักกีฬาอาวุโสจังหวัดพังงาค่ะที่ได้คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันมโนราเกมค่ะคว้า2เหรียญทอง1เหรียญเงินจากศึกโนราเกมที่สร้างชื่อเสียงและก็ความภาคภูมิใจให้แก่จังหวัดพังงาค่ะในการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18โนราเกมจังหวัดพัทลุงค่ะระหว่างวันที่27ถึง30พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาอาวุโสจังหวัดพังงาด้วยนะคะเหรียญทองประเภทเดี่ยวรุ่นอายุ60ถึง64ปีค่ะชนิดกีฬาแบดมินตันค่ะคุณอาเดชนะคะอุดมทรัพย์ค่ะเหรียญทองประเภทเดี่ยวรุ่นอายุ75ถึง79ปีค่ะกีฬาประเภทแบดมินตันเช่นเดียวกันค่ะคุณพยัญโรธธรรมกิรติวงค่ะแล้วก็เหรียญเงินค่ะจากการแข่งขันกีฬาประเภทวุดบอลค่ะเป็นประเภททีม6คนค่ะโดยนักกีฬาที่ได้รับรางวัล นะคะก็จะพร้อมตัวแทนก็ได้เข้ารับโร่รางวัลแล้วก็เกียรติบัตรให้กับความสำเร็จนี้นับถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดพังงาค่ะและก็สะท้อนให้เห็นถึงแรงบันดาลใจให้กับคนในทุกเพศทุกวัยนะคะได้สร้างพลังแห่งการออกกำลังกายด้วยสร้างสุขภาพที่ดีแล้วก็มุ่งมั่นที่จะมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าค่ะ คุณผู้ฟังคะก็รายการเดิมเนินการมาจนถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะน้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสวทพังงาค่ะขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ได้ติดตามรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็ Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและสุขภาพดีค่ะสวัสดีค่ะ
9: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานซ่วยไม้ซ่วยไม
10: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะซ่วยมา
9: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
10: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
9: ใช้แล้วจ้าพี่
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีครับ
1: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีสวัสดีบายดีมั้ย
2: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจ

0: คุณแม่คะทำไมเราต้องยืนตรงเคารพธงชาติทุกวันคะ
1: เพราะแผ่นดินที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้มาง่ายๆนะลูก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเอเชียนเกม2026กระทรวงคมนาคมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณานโยบายตั๋วร่วมทุกเส้นทางในราคา 17-45 บาทต่อเที่ยวจะดำเนินการให้ทันใช้วันที่1มกราคม2570
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันยังไม่ได้รับการติดต่อจากกัมพูชาทวงคืนบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วผู้นำสหรัฐพร้อมดำเนินมาตรการตอบโต้หากอิหร่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำไว้กับสหรัฐต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงบประมาณเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570และร่างพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องอาทิสำนักงบประมาณเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ซึ่งเป็นไปตามปฏิทินงบประมาณรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.พร้อมแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.กระทรวงพาณิชย์ขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัดและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนออกไปจนถึงเดือนกันยายนนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีและขออนุมัติกรอบเงินงบประมาณเพิ่มเติมร้อยละ10ของกรอบงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้วของโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2569และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอร่างบันทึกความร่วมมือว่าด้วยกิจกรรมด้านอวกาศระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกับกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่นก่อนที่ทั้งสองหน่วยงานจะลงนามบันทึกความร่วมมือในวันพรุ่งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณานโยบายตั๋วร่วมทุกเส้นทางในราคา 17-45 บาทต่อเที่ยวจะดำเนินการให้ทันใช้วันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาเสนอมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนหรือนโยบายตั๋วร่วมว่ารัฐบาลได้ดำเนินการในเส้นทางสายสีม่วงและสายสีแดงราคา40บาทมาแล้วอยู่ระหว่างขยายผลไปยังระบบรถไฟฟ้าทุกเส้นทางการนำรถไฟฟ้าทุกสายมาอยู่ภายใต้การบริหารของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟมอย่างมีข้อจำกัดเนื่องจากบางเส้นทางเป็นการดำเนินการของภาคเอกชนใช้งบประมาณสูงและมีสัญญาสัมปทานที่ยังไม่สิ้นสุดหรือบางโครงการจะครบกำหนดในปี2572และมีมูลค่า100ล้านบาททำให้รัฐบาลเลือกใช้แนวทางตั๋วร่วมในลักษณะราคา17บาทถึง45บาทโดยเก็บค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวไม่ว่าผู้โดยสารจะเดินทางเชื่อมต่อกี่สายและกำหนดเพดานค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทหลังจากนี้เตรียมหารือกับกระทรวงการคลังถึงแนวทางระดมทุนตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้รถไฟฟ้าทุกสายกลับมาเป็นของรฟม.โดยมีแนวคิดนำระบบรถไฟฟ้าทั้งหมดเข้าสู่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยหรือฟิวเจอร์ฟันคาดว่าจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1-2 ปี
3: หลังจากนี้เนี่ยก็คาดว่าเราก็จะเป็นต้องหารือทางกระทรวงการคลังว่าการที่ทางรัฐบาลเนี่ยจะเอารถไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยมาเป็นของรฟม.เนี่ยเราจะระดมทุนจากที่ไหนซึ่งก็มีแนวความคิดว่าเราอาจจะนำเรื่องของรถไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยเข้าไประดมทุนในภายในปีที่ฝันซึ่งก็คงจะใช้เวลาไม่น้อย ็เชื่อว่าไม่น้อยกว่าปีครึ่งถึงอาจจะถึง2ปีนะครับ
2: นายพิพัฒน์ยังกล่าวว่าเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วจะดำเนินการให้ทันวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนโดยจะให้ใช้ได้ทุกเส้นทางและเป็นตัวเดียวกันหมดส่วนสายสีเขียวที่มีเอกชนถือสัมปทานอยู่จะต้องมีเงินคืนอย่างไรก็ตามในวันนี้จะเป็นการเห็นชอบในหลักการเพื่อที่จะดำเนินการให้ทันเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนภริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยปีผลิต 2567 ทับ 2568 วงเงิน 477 ล้านบาท
4: นายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2567-2568 เพิ่มเติมอีกจำนวน 6.91 ล้านตันวงเงิน477ล้านบาทให้แก่ชาวไร่อ้อยที่ไม่มีอ้อยเผาแต่มีสิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ5จำนวน 5.96 ล้านตันกลุ่มเกษตรกรที่ส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานผลิตเอทานอลจำนวน 62.34 ล้านตันและกลุ่มเกษตรกรส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานน้ำตาลทรายแดงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้เร่งติดตามเรื่องมาอย่างต่อเนื่องและขอให้พี่น้องชาวไร่อ้อยรอฟังมติคณะรัฐมนตรีในช่วงบ่ายนี
5: ้วันนี้ครม.จะพิจารณาอนุมัติช่วยเหลือเพิ่มเติมครับให้กับชาวไร่อ้อยจำนวน 4,667 คู่สัญญานะครับแล้วก็เป็นจำนวนทั้งหมด 6.91 ล้านตันเกือบ7ล้านตันนะครับในวงเงิน477ล้านบาทเดี๋ยวบ่ายวันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับฟังมติครม.กันซึ่ง477ล้านวันนี้น่าจะได้มีการเบิกจ่ายนะครับแล้วก็อนุมัติจากครม.ในวันนี้ครับขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับ
4: ก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยสดคุณภาพดี 100% แล้วในวงเงิน 5,175 ล้านบาทเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาหม่อมที่กาจิตตาโลรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ยกระดับเกษตรกรไทยขยายตลาดส่งออกกล้วยหอมไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นตามกรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่น
6: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าต่างประเทศมีแนวทางจะส่งเสริมการขยายตลาดส่งออกกล้วยหอมไทยให้เติบโตเพิ่มเติมในตลาดญี่ปุ่นภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นหรือ JTEPA นั้นกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพกล้วยหอมไทยให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวโดยมีการพัฒนาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่สามารถต้านทานโรคและสภาพภูมิอากาศและให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจมั่นใจว่าหากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับทราบเงื่อนไขสำหรับมาตรฐานกล้วยหอมสำหรับส่งออกไปยังญี่ปุ่นและตลาดอื่นๆที่ชัดเจนแล้วการจะพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสำหรับการผลิตเพื่อการส่งออกจะสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7: ตอนนี้หน่วยงานของเราก็เข้าไปลุยงานเต็มที่มากเลยนะอย่างที่ไปสตูลก็เช่นเดียวกันมันมีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ทำให้มีผลผลิตที่ออกมาโอเคทนทานต่อสภาพภูมิอากาศด้วยปกหวีสวยมากเครือสวยมากอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องการมุ่งเน้นในการพัฒนาในเรื่องของการส่งออกของเกษตรกรบ้านเราด้วยเราจะดูแลตั้งแต่เรื่องของพันธุ์พืชเรื่องของคุณภาพแล้วก็ในเรื่องของการส่งออกคือวันนี้เราต้องการแค่ข้อมูลในเรื่องของเงื่อนไขเลยไม่ว่าจะเป็นของญี่ปุ่นหรือจะเป็นของโมเดิร์นเทรดหรือว่าจะเป็นของหน่วยงานอื่นๆที่ต้องการซื้อผลผลิตของเกษตรกรวันนี้เกษตรกรไทยเราต้องบอกนะว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกเพียงแต่วันนี้เราอยากได้ข้อมูลในเรื่องของเงื่อนไขว่าท่านอยากได้แบบไหนรูปแบบอย่างไรแล้วคุณภาพเป็นยังไงอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการแล้วเราสามารถทำตามในเรื่องของเงื่อนไขของท่านได้อย่างแน่นอนค่ะ
6: ด้านนายสุรินทร์สุนทรสนานรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตั้งเป้าหมายที่จะขยายเป้าหมายการส่งออกกล้วยหอมไทยภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นจากปีละ 8,000 ตันเป็น 10,000 ตันในอัตราภาษีร้อยละ0และในเดือนหน้าจะนำผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากล้วยหอมจากญี่ปุ่นพบปะกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการพร้อมลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิและบุรีรัมย์เพื่อส่งเสริมการผลิตที่ตรงตามความต้องการของตลาดและมาตรฐานของญี่ปุ่นชาวนันมาลีรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันจะแก้ปัญหาข้อพิพาทที่ดินทำกินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานโด ด้วยความเป็นธรรมและเน้นช่วยประชาชนที่เดือดร้อนไม่เอื้อประโยชน์กลุ่มนายทุน
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงข้อพิพาทที่ดินทำกินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับหลานว่าเรื่องนี้ยืดเยื้อมานานกว่า10ปีและผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหลายคณะรวมทั้งข้อมูลทั้งหมดได้เผยแพร่ต่อสาธารณะมาโดยตลอดซึ่งส่วนตัวมองว่าขยานำประเด็นความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นประเด็นทางการเมืองและต้องให้ความยุติธรรมกับประชาชนที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่มาก่อนที่จะประกาศเป็นอุทยานและเป็นการคืนสิทธิ์ให้เกษตรกรที่ยากไร้ตัวจริงทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเข้าใจปัญหาและให้แก้ปัญหาด้วยความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิสูจน์สิทธิ์ภายใน 2-3 วันนี้โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิผู้ตรวจการแผ่นดินนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่อุทยานป่าไม้และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมาร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนรีสอร์ทต่างๆหักทับพื้นที่อุทยานทับลานจะต้องรื้อถอนทันทีซึ่งย้ำว่าไม่เอื้อประโยชน์กลุ่มนายทุนอย่างแน่นอนขณะเดียวกันวันที่28มิถุนายนนี้จะนำผู้ที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนลงพื้นที่ไปตรวจสอบพิสูจน์พื้นที่ที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะเพื่อแสดงให้เห็นว่าแท้จริงแล้วพื้นที่ดังกล่าวเป็นอย่างไรจะได้พิสูจน์ตามหลักความเป็นจริง
8: ก็เข้าใจปัญหาแล้วก็ให้ผมแก้ปัญหาโดยให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายว่า1ฝ่ายที่อนุรักษ์ต่างๆเนี่ยผมก็ต้องอธิบายให้เขาฟังว่าเราต้องยอมรับว่าที่ตรงที่ท่านเห็นภาพที่โพสต์กันทั้งหมดเนี่ยที่ช้างโขงป่านั้นมันไม่ใช่ที่อุทยานทับลานมันเป็นอุทยานที่อื่นแล้วก็ถนนหนทางเนี่ยมันมีถนนคอนกรีตมันเป็นบ้านหมดแล้วสิ่งนึงที่สำคัญที่สุดคือกลุ่มที่5นี่ง่ายมากเลยเพราะกลุ่มที่ทหารใช้พื้นที่ซ้อมรบอันนั้นต้องตัดอยู่แล้วถูกไหมครับส่วนกลุ่มที่ทุกคนวิตกกังวลนักอนุรักษ์ต่างๆที่วิตกกังวลคือกลุ่มที่2คือกลุ่มหมู่บ้านไทยสามัคคีผมก็ได้หารือท่านปลัดกระทรวงท่านทิพดีแล้วก็ผู้ที่วิตกกังวลหมดแล้วว่าต้องการอะไรสุดท้ายคือกลัวว่าจะยกไปให้กับสปกแล้วไปเป็นกลุ่มในทุนเนี่ยผมบอกเลยสปกเขามีระเบียบของเขาเขามีระเบียบทางกฎหมายเหมือนกันว่าเขาก็ต้องให้กับผู้ที่เป็นยากไร้และเกษตรกรจริงๆ
2: สำหรับการแก้ปัญหากลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกำลังร่วมกับกระทรวงมหาดไทยถอนโฉนดที่ออกไม่ถูกต้องตามคำสั่งศาลฎีกาเพื่อถอดถอนและรื้อถอนรีสอร์ทที่ผิดกฎหมายพร้อมยืนยันไทยไม่มีผู้ที่มีอิทธิพลผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมออกแนวทางเพิ่มเติมที่เข้มข้นขึ้นในการปราบปรามธุรกิจนอมินีทั่วประเทศเริ่มใช้1สิงหาคมนี้นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้วางมาตรการในการขึ้นทะเบียนบริษัทที่มีการร่วมทุนกับต่างชาติมาตั้งแต่ต้นปีนี้เริ่มวันที่1มกราคม2569จนถึงปัจจุบันมีการออกคำสั่งที่เกี่ยวข้องแล้ว5คำสั่ง2ประกาศเพื่อกำกับบริษัทจดทะเบียนในลักษณะของชาวต่างชาติร่วมลงทุนให้เข้มงวดมากขึ้นโดยช่วง3เดือนแรกที่ออกคำสั่งชุดแรกกลุ่มเสี่ยงที่จะใช้นอมินีในการถือหุ้นลดลงถึง50%และออกคำสั่งอีกชุดในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้ลดลงเป็น65%แต่ยังไม่พอใจจึงพยายามจะดูช่องโหว่และจะมีแนวทางออกเพิ่มเติมอีกซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ประมาณวันที่1สิงหาคมนี้ซึ่งจะเข้มข้นยิ่งขึ้นแต่มุ่งเน้นสร้างสมดุลเพื่อไม่ให้ต่างชาติที่สุจริตได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้นอกจากนี้ยังเดินหน้าเรื่องการทำกฎหมายนอมินีกลางโดยได้พูดคุยกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อให้บางมาตราของพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเข้าไปอยู่ในความผิดมูลฐานของกฎหมายฟอกเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำผิด
9: ก็ตอนนี้เราคุยกับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อจะให้บางมาตราของพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจคนต่างด้าวเนี่ยเข้าไปอยู่ในความผิดมูลฐานของกฎหมายฟอกเงินอันนี้ก็เชื่อว่าจะทำให้ผู้ที่คิดว่าจะกระทำความผิดเนี่ยก็มีความเกรงกลัวมากขึ้นเพราะกฎหมายฟอกเงินเนี่ยก็จะสามารถยึดอายัดทรัพย์สินได้ก็จะเร็วขึ้นนะครับส่วนคนที่ตั้งใจมาทำธุรกิจในประเทศไทยแบบถูกต้องอันนี้เราพร้อมอำนวยความสะดวกอยู่แล้วครับ
0: คณะกรรมการอาหารและยาเปิดคลังยาเสพติดตรวจรับของกลางกว่า77ตันเพื่อยืนยันเป็นยาเสพติดจริงไม่มีสับเปลี่ยนก่อนส่งต่อคณะทำงานด้านการขนย้ายเพื่อนำไปเผาทำลายในวันที่25มิถุนายนนี้
2: เกษตรกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่าวันนี้คณะทำงานทำลายยาเสพติดของกลางด้านตรวจรับตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่336/2569ได้ทำการเปิดคลังยาเสพติดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เพื่อทำการตรวจพิสูจน์เตรียมการก่อนวันตรวจรับยาเสพติดของกลางโดยมีการตรวจสอบเลขคดีชนิดและน้ำหนักของยาเสพติดรวมถึงการสุ่มตรวจวิเคราะห์โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อยืนยันว่าของกลางทั้งหมดเป็นยาเสพติดจริงไม่มีการสับเปลี่ยนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้กระบวนการทำลายยาเสพติดมีความถูกต้องโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนก่อนลำเลียงเก็บเข้าห้องนิรภัยของกลางเพื่อส่งมอบให้คณะทำงานด้านขนย้ายซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีปล่อยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดของกลางจากคลังยาเสพติดอย.ไปยังบริษัทอาคีปราการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเตรียมเข้าสู่พิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่61ในวันที่25มิถุนายนนี้ท่ามกลางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสถานทูตและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานโดยมีของกลางที่จะเผาทำลายมาจาก 54,097 คดีรวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 77 ตันซึ่งยาเสพติดของกลางที่มีปริมาณมากที่สุดในครั้งนี้คือเม็ดแอมเฟตามีนหรือยาบ้าน้ำหนักรวมกว่า40ตันรองลงมาคือเม็ดแอมเฟตามีนหรือไอซ์คีตามีนเฮโรอีนและยาเสพติดประเภทอื่นๆนารุมนอุดมพรรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่องกำชับให้ทุกพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังความเสี่ยงต่อการตอบโต้จากกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง
10: นายอนิรุธบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลณสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พร้อมกล่าวว่าในวันที่26มิถุนายนนี้จะครบรอบ1เดือนของการประชุมขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงพร้อมกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งตรงกับวันที่26มิถุนายนของทุกปีโดยจะมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดนิทรรศการเพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้กำชับให้ทุกพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะอำเภอที่มีการจับกุมยาเสพติดรายใหญ่ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการตอบโต้จากกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเนื่องจากยาเสพติดถือเป็นปัจจัยสนับสนุนและเชื่อมโยงกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่นอกจากนี้ได้เร่งรัดการดำเนินงานหมู่บ้านสีขาวให้ครบ 100% ทุกอำเภอควบคู่กับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินอย่างต่อเนื่องรวมถึงการตรวจสอบพื้นที่ป่าพลุที่เคยเกิดไฟไหม้หากพบการบุกรุกให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ยังได้กล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานของหลายอำเภอที่มีความก้าวหน้าและเป็นที่น่าพอใจอาทิอำเภอตากใบเจาะไอร้องและจะแนะปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันยังไม่ได้รับการติดต่อจากเตียเซฮารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาทวงคืนบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วย้ำไทยยึดตามจอยสเตทเมนต
12: ์พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่ากรณีพลเอกเตียเซฮารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาเตรียมขอคืนพื้นที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วยืนยันว่ายังไม่รับการติดต่อใดๆย้ำว่าไทยยืนยันตามแถลงการร่วมหรือ Joint Statement ซึ่งเป็นผลมาจากการสู้รบ2ครั้งที่ผ่านมาสำหรับกรณีเครื่องบิน F-16 มีการฝึกบินและกองทัพบกเพิ่มมาตรการในการควบคุมพื้นที่ว่าการปฏิบัติการตามแนวชายแดนเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังและต้องยึดตามกฎการปะทะอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกรณีที่กัมพูชาได้รับรถถังจากจีนล็อตใหม่ซึ่งทราบว่าเป็นโครงการเดิมที่ได้พูดคุยกันเอาไว้แต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการนำรถถังมาประจำตามแนวชายแดนสำหรับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่กองกำลังสุรนารีมีแม่ทัพภาคกำกับดูแลเป็นอย่างดีโดยความไม่ประมาทขณะที่เสียงระเบิดที่เกิดขึ้นไม่ได้อยู่ในฝั่งไทยซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเป็นกองกำลังของกัมพูชาที่เข้ามาใหม่ที่อาจไม่รู้และทำให้เกิดเสียงดังกล่าวส่วนกรณีที่ทหารกัมพูชาขุดคูเลตนั้นได้รับรายงานแล้วทหารไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะต้องสร้างฐานที่มั่นเพื่อป้องกันตนเองไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องปกติหรือไม่ปกติศักดิ์สิทธิ์ประดับจินรายงาน
1: ส่วนสถานการณ์ชายแดนแม่สอดจังหวัดตากกองทัพภาคที่3จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เฝ้าระวังชายแดนอย่างใกล้ชิดจากแนวโน้มที่จะเกิดการปะทะระหว่างทหารเมียนมาและกลุ่มต่อต้านในวันนี้พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าจากการเฝ้าติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาอย่างใกล้ชิดพบว่าปัจจุบันสถานการณ์มีแนวโน้มการปะทะกันระหว่างกองกำลังทหารเมียนมากับกองกำลังทหารกลุ่มต่อต้านในพื้นที่บริเวณบ้านนินละปานและบ้านผาลูจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในช่วงวันนี้ซึ่งจากสถานการณ์การสู้รบในห้วงที่ผ่านมามีโอกาสที่กระสุนจากการปะทะจะตกข้ามมายังฝั่งประเทศไทยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูจึงได้ประสานแจ้งเตือนไปยังโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์ให้มีการประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา1วันเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนโดยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูได้จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้อยู่ในระดับพร้อมปฏิบัติเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามแนวชายแดนพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากให้เพิ่มความระมัดระวังและติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากได้รับผลกระทบหรือพบเหตุผิดปกติสามารถแจ้งหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงด้านผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาด้านจังหวัดตากเพิ่มความเข้มงวดด้านความมั่นคง
13: พันเอกชนะการแสงสอนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346ปลัดอำเภอแม่สอดกำนันตำบลมหาวันผู้นำหมู่บ้านสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สอดและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจราชมนูบริเวณแนวชายแดนไทยเมียนมาบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อประเมินสถานการณ์โดยได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานณฐานปฏิบัติการบ้านเสกสรรบ้านแม่กลเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกองร้อยเครื่องยิงหนักโดยได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการเร่งช่วยเหลือครอบครัวแรงงานไทยเสียชีวิตที่เกาหลีใต้พร้อมแนะขั้นตอนการนำศพกลับไทยและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
14: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีการเสียชีวิตของแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลีว่าได้รับรายงานเบื้องต้นจากฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีเกี่ยวกับเหตุการณ์เสียชีวิตของนายวิษณุแลเชอร์แรงงานไทยอายุ32ปีภูมิลำเนาจังหวัดเชียงรายซึ่งเดินทางไปทำงานในตำแหน่งคนงานอุตสาหกรรมทั่วไปณเขตปูซานภาคใต้ของเกาหลีใต้ด้วยวีซ่าอีตั้งแต่วันที่9มกราคมปี2567โดยเพื่อนร่วมงานพบว่านายวิษณุเสียชีวิตกระทันหันในลักษณะหลับไม่ตื่นเมื่อช่วงเช้าของวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาและขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับฝ่ายกงสุลโดยอยู่ระหว่างรอผลชันสูตรจากทางตำรวจเกาหลีใต้เพื่อดำเนินการออกใบมรณบัตรขณะที่น้องสาวของนายวิษณุผู้เสียชีวิตได้ติดต่อสอบถามมายังฝ่ายกงสุลเรื่องขั้นตอนการนำศพกลับประเทศไทยซึ่งได้ให้คำแนะนำและชี้แจงรายละเอียดแก่ญาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้านสิทธิประโยชน์และการช่วยเหลือผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศทายาทจึงมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนโดยญาติสามารถเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อยื่นเรื่องต่อกรมการจัดหางานได้โดยจะมีการพิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือเป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อชาวมุสลิมเดินหน้าขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพและเวลเนสฮาลาลระดับโลกนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเดินหน้าผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางฮาลาล Health and Wellness Hub โดยส่งเสริมมาตรฐานฮาลาลในอาหารยาสมุนไพรผลิตภัณฑ์สุขภาพการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งปัจจุบันไทยมีโรงงานฮาลาลมากกว่า 8,000 แห่งและผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองกว่า 200,000 รายการทางนี้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมร่วมสนับสนุนงานแกรนด์ฮาลาลแบงคอก2026ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง17กรกฎาคมนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพมหานครเป็นโอกาสยกระดับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพของไทยเนื่องจากได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานรับรองฮาลาลทั่วโลก154องค์กรจาก56ประเทศรวมถึงมีผู้ซื้อรายสำคัญจากทั้งตะวันออกกลางแอฟริกาเหนือเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมงานนอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขพร้อมสนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาลและบริการสุขภาพที่เป็นมิตรต่อชาวมุสลิมตลอดจนผลักดันผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมสุขภาพฮาลาลเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของไทยในตลาดมุสลิมโลกกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมรายงานสถานการณ์และผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้
15: นางพงเพ็ญโคสิตวรรณรัตน์ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กรสำนักงานประชาสัมพันธ์สำนักปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสื่อมวลชนในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยมีผู้แทนสื่อมวลชนจากหลายสำนักเข้าร่วมรับฟังข้อมูลและทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้การรายงานข่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยกำหนดการแถลงข่าวช่วงแรกเวลา 8:00 น.ที่หน่วยเลือกตั้งที่42ถึง46บริเวณเต็นท์ตลาด5แยกพระยาสุเรนเขตคลอง3วาเพื่อรายงานการเปิดหีบเลือกตั้งและบรรยากาศการใช้สิทธิของประชาชนเวลา 16:50 น.จะแถลงข่าวครั้งที่2ณบริเวณลานคนเมืองเขตพระนครเพื่อรายงานการปิดหีบเลือกตั้งและสรุปภาพรวมสถานการณ์การใช้สิทธิ์ตลอดทั้งวันส่วนการแถลงข่าวคาดว่าจะมีขึ้นในเวลา 20:00 น.ณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าซึ่งจะเป็นการรายงานผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการโดยคาดว่าผลคะแนนชุดแรกจะเริ่มทยอยเข้าสู่ระบบตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 18:30 น.เป็นต้นไปขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการนับคะแนนของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง
16: ในส่วนของการนับผลคะแนนตอนเย็นนะคะจนที่จับเขตอะค่ะก็จะคีย์ผ่านระบบออนไลน์เข้ามาที่ศูนย์ของเราศูนย์ของเราจะขึ้นเป็นแดชบอร์ด

0: มหานครเสาชิงช้าและพร้อมแถลงข่าวชี้แจงถึงสถานการณ์ต่างๆได้ในทันทีนอกจากนี้ประชาชนสามารถติดตามผลคะแนนแบบเรียลไทม์ได้ผ่านเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ 69.com ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: 1ข้อมูลอาจเปลี่ยนทั้งระบบได้ถ้ามีคนกล้าส่งเสียง
2: ผมกิตติเดชแสนนกูลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมักจะเกิดในที่ลับกลางเสียงของประชาชนทุกคนที่ออกมาเปิดเผยความจริงผ่านการแจ้งเบาะแสไม่ได้เอามาใช้กันแกล้งกันเนี่ยตรงนี้เป็นประโยชน์สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศการแจ้งเบาะแสเป็นการเปิดให้มีการพิสูจน์ข้อที่จริงผู้ที่ถูกร้องเรียนหรือเกี่ยวข้องเนี่ยก็มีหน้าที่ออกมาชี้แจงอธิบายมันทำให้กระบวนการในสังคมเกิดการเดินหน้าตรงนี้แหละครับประชาชนทุกคนมีหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสเพราะว่าถ้าท่านเงียบไว้เนี่ยการที่ท่านเงียบแปลว่าท่านยินยอมให้คนโกงคนทำผิดสามารถทำสิ่งเหล่านั้นต่อไปได
1: ้เสียงของคุณมีพลังเปลี่ยนสังคมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ตามเวลาสหรัฐโดยระบุว่าเขาจะทำสิ่งที่ต้องทำหากอิหร่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำไว้กับรัฐบาลสหรัฐหรือประพฤติตัวไม่เหมาะสมนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังเสนอให้อิหร่านใช้เงินที่ถูกปลดอายัดสำหรับการซื้ออาหารจากสหรัฐเท่านั้นถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นภายหลังสหรัฐและอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจหยุดยิงชั่วคราวเป็นเวลา60วันเพื่อเปิดทางไปสู่การเจรจาข้อตกลงสันติภาพที่จะยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่ล่าสุดรัฐบาลสหรัฐระงับการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านเป็นเวลา60วันโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐเนื่องจากการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐและอิหร่านเป็นไปอย่างสร้างสรรค์สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือระหว่างการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคแรงงานเกาหลีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าสถานการณ์โลกในปัจจุบันเกินกว่าที่จะจินตนาการได้เนื่องจากความโลภและการประพฤติตัวแบบอันธพาลของกลุ่มผู้มีอำนาจซึ่งส่งผลให้เกิดการเผชิญหน้าทั่วโลกพร้อมกันนี้ยังกล่าวโทษสหรัฐที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทั้งในยุโรปและตะวันออกกลางนายคิมจองอึนกล่าวเพิ่มเติมว่าความร่วมมือระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ยังทำให้สถานการณ์ความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีทวีความอันตรายยิ่งขึ้นจากการยกระดับทางด้านนิวเคลียร์เพื่อใช้ในการโจมตีเกาหลีเหนือพร้อมยืนยันว่าการที่เกาหลีเหนือยกระดับกองกำลังนิวเคลียร์อย่างต่อเนื่องตลอดจนการคงสถานะรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ถือเป็นแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมที่จะช่วยให้รับมือกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนและไม่อาจคาดเดาได้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมยุโรปทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18รายในฝรั่งเศสในจำนวนนี้2รายเป็นเด็กที่ถูกทิ้งไว้ในรถยนต์ท่ามกลางอากาศร้อนจัดขณะที่สำนักงานความปลอดภัยพลเรือนของฝรั่งเศสรายงานว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำอย่างน้อย13รายพร้อมเตือนให้ประชาชนว่ายน้ำคลายร้อนเฉพาะสถานที่ที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเข้มงวดเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้ยุโรปกำลังเผชิญกับมวลอากาศร้อนจากทะเลทรายซาฮาราในภูมิภาคแอฟริกาเหนือทำให้อุณหภูมิในฝรั่งเศสและหลายประเทศพุ่งสูงขึ้นโดยเมืองบอกโรแหล่งผลิตไวน์ที่สำคัญทางตะวันตกของฝรั่งเศสมีอุณหภูมิสูงถึง 41.9 องศาเซลเซียสสูงสุดเป็นประวัติการขณะเดียวกันทางการฝรั่งเศสประกาศปิดหรือปรับเวลาเรียนของสถานศึกษาเกือบ 2,700 แห่งทั่วประเทศพร้อมประกาศยกเลิกการเดินรถไฟบางเส้นทางเพื่อป้องกันความเสียหายกับรางรถไฟและขบวนรถไฟเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัด สถานทูต

0: เดียในกาตาออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดและไฟไหม้รุนแรงในโรงงานผลิตก๊าซปาซานซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาสลาฟานของกาตาศูนย์กลางก๊าซธรรมชาติเหลวที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย13รายโดยในจำนวนนี้เป็นพลเรือนชาวอินเดีย12รายและผู้บาดเจ็บอีก66รายขณะที่สถานทูตอินเดียในกาตาร์กำลังทำงานร่วมกับทางกาตาร์อย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่ชาวอินเดียและครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้รวมถึงรับรองว่าร่างของผู้เสียชีวิตจะถูกส่งกลับไปยังอินเดียโดยเร็วที่สุดทางนี้เหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากการผิดพลาดทางเทคนิคระหว่างเริ่มเดินเครื่องระบบปฏิบัติการอีกครั้งหลังถูกอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจนทำให้การผลิตต้องหยุดชะงักต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้สรุปพระนามและรายชื่อนักกีฬาขี่ม้าที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ณประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีนักกีฬา13คนด้วยกันในการแข่งขัน3ประเภทได้แก่ศิลปะบังคับม้าอีเวนติ้งและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางซึ่งมีพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในประเภทศิลปะการบังคับม้าร่วมกับนักกีฬาอีก6คนได้แก่เฉลิมฉานยศวิริยะพานิชฉันชนกคาร่าลิแคร์ทิตินันสหวัฒน์นรีพุทธสมบัติปวริษาทองระดับและภักจิราธงพักด้านประเภทอีเวนติ้งกรทวัฒน์สำราญร้อยตรีปรีชาขุนจันทร์วรปัตรสิทธิจูวีรพัฒน์ปิดกานนท์และพันตรีสุภาพขาวงามและประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางชนพรการุญยทัศน์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม J นัดที่2ทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าเอาชนะทีมชาติออสเตรีย2ประตูต่อ0คว้า3แต้มสำคัญผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายต่อไปสำหรับ2ประตูที่เกิดขึ้นในเกมนี้มาจากลีโอเนลเมสซี่ทั้ง2ประตูทำให้เมสซี่ทำประตูในศึกฟุตบอลโลกไปแล้ว18ประตูมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกทำลายสถิติของมิโรสลาฟโฮเซ่อดีตกองหน้าทีมชาติเยอรมันที่เคยทำไว้16ประตูด้านการแข่งขันในกลุ่มไอฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องเอาชนะทีมชาติอิรักไป3ประตูต่อ0จากคีเลียนเอ็มบัปเป้2ประตูและอุสมานเดมเบเล่อีก1ประตูคว้า3แต้มผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันนอร์เวย์ชนะเซเนกัล3ประตูต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายต่อไปสำหรับการแข่งขันในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้โปรตุเกสพบอุซเบกิสถานเวลา 0:00 น.อังกฤษพบกานาเวลา 3:00 น.ปานามาพบโครเอเชียเวลา 6:00 น.และโคลอมเบียพบดีอาร์คองโกเวลา 9:00 น.ฟุตบอลเยาวชน8คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล GLO Cup 2026รอบคัดเลือกโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน13ปีโรงเรียนกันทารารมยู13ชนะจุดโทษอะคาเดมี่หนองบัวพิทยา FC 3ประตูต่อ2หลังเสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนรุ่นอายุไม่เกิน15ปีโรงเรียนกันทารารมเอาชนะจุดโทษ BU หนองกี่ FC 2ประตูต่อ0หลังเสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1ส่งผลให้ทีมนักเตะโรงเรียนกันทารารมคว้าแชมป์ได้ทั้ง2รุ่นสำหรับ4ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในแต่ละรุ่นจะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไปขณะเดียวกันโครงการ GIO Starได้คัดเลือกนักเตะเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นจากการแข่งขันโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่การคัดเลือกระดับประเทศเพิ่มเติมอีก9คนแบ่งเป็นรุ่น U13 ได้แก่เตวิชกรยศมงคลอัตพงศ์สีสวยเพียรดลมาลาสีและประกรณ์เกียรติพึงไพศาลส่วนรุ่น U15 ได้แก่ณัฐพงศ์สีสวยวินทนนท์คุขะละโมธนภูมิจอดนอกนราวิทย์บุษบงและธนภัทรขอพึ่งด้านพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่าการแข่งขัน GLO Cup เดินทางมาถึงสนามที่6แล้วและสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนในทุกภูมิภาคคือศักยภาพของเยาวชนไทยที่ดีขึ้นอย่างมากนางนนพันธ์ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแถลงข่าวหลังการประชุมสภากรรมการว่าสมาคมสามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องแนวทางการชำระหนี้ของสมาคมหลังจากสมาคมได้ชำระหนี้ให้กับบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดไปแล้ว120ล้านบาทล่าสุดสมาคมได้ขอรับโอนหนี้จำนวน240ล้านบาทโดยกำหนดแนวทางชำระหนี้ให้บริษัทซินีเพล็กออกเป็น2ส่วนประกอบด้วยการชำระเป็นเงินสดตามงวดที่ตกลงกันและการให้สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้ระยะเวลา4ปีสโมสรแอสตันวิลล่าทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเจ้าของแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกฤดูกาลที่ผ่านมาประกาศโปรแกรมอุ่นเครื่องปีซีซั่นในทวีปเอเชียโดยทัพสิงห์พังงาจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียออลสตาร์ที่สนามกีฬาแห่งชาติเกโลราบังกาโนกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในวันที่1สิงหาคมนี้จากนั้นจะบินตรงมาประเทศไทยเพื่ออุ่นเครื่องกับ BG ปทุมยูไนเต็ดที่ทรูบีจีสเตเดียมจังหวัดปทุมธานีในวันที่4สิงหาคมเวลา 19:30 นาทีการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย ABC ครับ2026ที่เมืองอาเมดาบาดรัฐคุชราชประเทศอินเดียทัพตบลูกยางหนุ่มไทยแซงชนะโอมานได้3-1เซต17-25 15-25 25-18 และ25-20ทำสถิติชนะ2แพ้1นัดมีเพิ่มเป็น5คะแนนขึ้นนำจากฝูงกลุ่ม B ชั่วคราวแมตช์ต่อไปทีมไทยจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 19:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยนายดาโตะอามาจิตซิงกิวประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนากีฬาจักรยานประเภท Extreme Cross Country ในทวีปเอเชียร่วมกับนายคริสโตฟ บรูเนลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท City Mountain Bike โดยมีพลเอกเดชาเหี่ยมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยจะเป็นการร่วมมือการพัฒนากีฬาจักรยานเสือภูเขาประเภท Extreme Cross Country ในภูมิภาคเอเชียพร้อมวางรากฐานสู่การสร้างเครือข่ายแข่งขันและเพิ่มโอกาสให้นักกีฬาผู้จัดการแข่งขันและเมืองเจ้าภาพในอนาคตตัวพลเอกเดชากล่าวว่าเป็นข่าวดีที่ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ City Mountain Bike จะมาจัดการแข่งขันในทวีปเอเชียซึ่งประเทศไทยได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในชาติของเอเชียที่จะมีการจัดการแข่งขันเนื่องจากมีความพร้อมในเรื่องการท่องเที่ยวจากเดิมจักรยานเสือภูเขา Mountain Bike กับ Eliminator ต้องอยู่นอกเมืองแต่ตอนนี้จะนำเอา2ชนิดกีฬาเข้ามาจัดในเมืองอย่างในเมืองไทยก็ดูไว้ที่กรุงเทพมหานครส่วนมาเลเซียก็อาจจะไปกรุงกัวลาลัมเปอร์ในอนาคตก็จะพัฒนาไปสู่เวิลด์คัพซึ่งมีการบรรจุในปฏิทินของ UCI ด้วยจากกรณีที่นักกีฬาโค้ชผู้จัดการทีมตะกร้อไทยวอล์กเอาท์ออกจากการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลก2026รอบชิงชนะเลิศล่าสุดสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรืออิสตาฟแจ้งข้อกล่าวหานักกีฬาโค้ชและผู้จัดการทีมตะกร้อไทยรวมทั้งหมด8คนนอกจากนี้อีสตาฟยังสั่งระงับบุคคลที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้าร่วมการแข่งขันและยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับตะกร้อชั่วคราวจนกว่ากระบวนการสอบสวนจะแล้วเสร็จและมีคำตัดสินออกมาเบื้องต้นผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิ์ยื่นหนังสือชี้แจงไปยังอีสตาฟภายในระยะเวลา14วันส่วนบทลงโทษหากถูกตัดสินว่าผิดจริงจะมีตั้งแต่การว่ากล่าวตักเตือนการพักการแข่งขันการปรับเงินไปจนถึงการแบนตลอดชีวิตปุริภัทรสอนการรายงาน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
3: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าปริคำที่เขียนปลอปลารอเรือสระอิอ่านออกเสียงได้สองอย่างคือปริและปริเมื่ออ่านออกเสียงว่าปริมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคือแตกออกแยกออกเช่นเขาอ้วนขึ้นเมื่อสวมเสื้อตัวเดิมตะเข็บเสื้อบางแห่งถึงกับปริคำว่าปริยังใช้ในความหมายว่าแย้มได้ด้วยมักใช้กับการพูดเปิดเผยเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยใช้ว่าปริปากเช่นเรื่องนี้สำคัญมากนะห้ามปริปากบอกใครเป็นอันขาด ส่วนคำที่ออกเสียงว่าปริมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตใช้ประกอบหน้าคำอื่นแปลว่ารอบเช่นปริมณฑลมีความหมายว่าบริเวณโดยรอบปริทัศน์แปลว่ามองเห็นได้โดยรอบกล้องปริทัศน์คือกล้องเรือดำน้ำสำหรับส่องดูวัตถุบนผิวน้ำได้โดยรอบ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระ20ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรและเวลา 12:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง16เซนติเมตรและเวลา 17:50 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง5เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
6: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีต คุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004กรมศิลปากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนายช่างโยธาปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านภาษาและวรรณกรรมนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านการแปลและเรียบเรียงภาษาอังกฤษรวม21อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดในตำแหน่งที่สมัครหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ fineart.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากรครั้งที่2ทับ2569ตั้งแต่วันที่25มิถุนายนถึง16กรกฎาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการการประปานครหลวงรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งวิศวกรสิ่งแวดล้อมอัตราว่างจำนวน3อัตรานักคอมพิวเตอร์2อัตรานักวิทยาศาสตร์3อัตรานักบัญชี9อัตรานักอาชีวะอนามัย3อัตรานักทรัพยากรบุคคลและผู้ตรวจสอบรวม2อัตรานักบริหารงานและนักบริหารงานพัสดุขึ้นบัญชีรอเรียกบรรจุผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ mwa.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง29มิถุนายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02504-0123ต่อ1562และ1579ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ผู้สนใจยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ส่วนการพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลชั้น1111อาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569ในวันราชการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องคอดำติ่งเนื้อขึ้นสัญญาณเตือนภาวะดื้ออินซูลินท่านผู้ฟังคะอาการคอดำรักแร้ค้ำมีติ่งเนื้อขึ้นตามตัวที่หลายคนกำลังประสบปัญหาและอาจคิดว่าเป็นเรื่องผิวหนังทั่วไปแต่จริงๆแล้วอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนของภาวะดื้ออินซูลินภาวะเงียบที่เพิ่มความเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่2โดยไม่รู้ตัวค่ะภาวะดื้ออินซูลินคือภาวะที่เซลล์ในร่างกายตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินได้ไม่ดีทำให้น้ำตาลเข้าสู่เซลล์ได้ยากร่างกายจึงต้องผลิตอินซูลินมากขึ้นเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหากปล่อยไว้นานตับอ่อนจะทำงานหนักจนเสื่อมและเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจไขมันพอกตับและความดันโลหิตสูงตามมาอาการของภาวะดื้ออินซูลินในระยะแรกอาจไม่ชัดเจนแต่สามารถสังเกตได้จากน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นง่ายโดยเฉพาะไขมันสะสมบริเวณ หน้าท้องหิวบ่อยอยากรับประทานของหวานหรือแป้งมากขึ้นรู้สึกเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียรวมถึงมีผิวหนังคล้ำหนาเป็นปื้นบริเวณคอรักแร้หรือข้อพับและบางคนอาจมีติ่งเนื้อเล็กๆขึ้นตามลำคอรักแร้หรือหลังรวมด้วยสำหรับสาเหตุสำคัญของภาวะดื้ออินซูลินมักเกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารหวานแป้งและไขมันมากเกินไปร่วมกับการขาดการออกกำลังกายภาวะน้ำหนักเกินความเครียดสะสมและการนอนหลับไม่เพียงพอนอกจากนี้ยังอาจเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมการตั้งครรภ์หรือการใช้ยาบางชนิดเช่นสเตียรอยการรักษาและป้องกันภาวะดื้ออินซูลินสามารถเริ่มได้จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันลดอาหารหวานอาหารมันและแป้งขัดสีเพิ่มการรับประทานผักผลไม้และโปรตีนที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ30นาทีพักผ่อนให้เพียงพอและลดความเครียดในชีวิตประจำวันรวมถึงควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติโดยในบางรายแพทย์อาจพิจารณาให้ยาร่วมกับการปรับพฤติกรรมเพื่อช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดแม้ภาวะดื้ออินซูลินจะดูเป็นเรื่องไกลตัวแต่หากเริ่มสังเกตสัญญาณเตือนและดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงโรคเบาหวานโรคเรื้อรังต่างๆได้ในอนาคตเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้จากพฤติกรรมเล็กๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอและหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำโดยเฉพาะผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรือมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคเบาหวานเพราะการรู้เท่าทันและป้องกันตั้งแต่เริ่มแรกจะทำให้เราห่างไกลจากโรคและมีคุณภาพชีวิตที่ดีระยะยาวจบบทความประจำวันเรื่องคอดำติ่งเนื้อขึ้นสัญญาณเตือนภาวะดื้ออินซูลินเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิสราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
8: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
9: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
10: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
9: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
11: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอานนท์ นันตสุคนและธิติมาอินกลัมอ่าน

ุณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่น

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันอังคารที่23มิถุนายน2569พบกับดิฉันสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาชาญช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตทิวงค่ะ
1: มาเป็นวันที่2ของเรานะครับวันนี้วันอังคารพร้อมด้วยคุณสุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงคุณมนวิภาเทียมแสนวันนี้ประสานงานแล้วก็ Facebook Live ก็ถ่ายทอดคู่ขนานกันไปเลยนะครับใครที่อยากจะเห็นหน้าค่าตาฝากคอมเมนต์ฝากความคิดเห็นและคำถามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือชื่อของ Facebookแฟนเพจของเราเข้าไปดูได้เลยนะครับตอนนี้ฉากหลังวันนี้ก็พาไปที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองครับไปเที่ยวสะพานรักแสมสะพานแขวนที่สร้างจากไม้ข้ามคลองท่าตะโบยบ้านเนินคออำเภอแกลงนะครับความยาว100เมตรในอดีตเนี่ยชาวบ้านจะใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปยังป่าชายเลนนะครับเพื่อไปดูแลคอกปูแสมที่เลี้ยงไว้ก็เลยชื่อว่าสะพานรักแสมนั่นเองนะครับในวันนี้ก็เลยกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นแหล่งที่เรียกว่าคนไปชมวิวนั่งเรือชมธรรมชาติแล้วก็ได้ถ่ายรูปกับสะพานสวยงามทีเดียวนะครับก็เป็นบรรยากาศผ่อนคลายสบายๆเป็นทางเลือกหนึ่งใครที่ไประยองก็อาจจะนอกเหนือจากทะเลแล้วเนี่ยที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งในสถานที่แบบป่าชายเลนนะและสวยงามทีเดียวมหากรรมดนตรีชายหาดระยองก็จะจัดขึ้นที่อำเภอแกลงในวันในเดือนกรกฎาคมนะครับ10-12ที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นใครไปเที่ยวสะพานรักแสมก็แวะไปเที่ยวงานดนตรีชายหาดระยองจัดขึ้นเป็นครั้งที่12แล้วนะครับก็จะดึงดูดนะครับในส่วนของนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปดูว่าที่ระยองเขาก็มีเทศกาลดนตรีที่โดดเด่นไม่แพ้ที่อื่นเหมือนกันเพื่อที่จะยกระดับความบันเทิงท่องเที่ยวแล้วก็วิถีชุมชนเข้าไว้ด้วยกันนักแสดงนักศิลปินก็มีจำนวนมากเลยชื่อเสียงดังๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ใครมีเวลาก็ไปกันได้ที่นี่นะครับก็เปลี่ยนบรรยากาศไปชมดนตรีคอนเสิร์ตนอกจากภูเขาแล้วเนี่ยฮะที่เขาคอเขามีคอนเสิร์ตในเขาใหญ่ที่ชายหาดก็เป็นอีกที่หนึ่งไงเดี๋ยวนี้เป็นเทรนด์จริงๆ
0: เขาไปจัดที่ชายหาดแหลมแม่พิมพ
1: ์แหลมแม่พิมพ์อ
0: ำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะ10-12กรกฎาคมเดือนหน้านะคะสำหรับในวันนี้วันที่จะมีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งก็คงจะได้นำเสียงบรรยากาศมาให้ได้รับฟังกันนะคะตอนนี้เราไปพูดคุยเรื่องของสำนักงานประกันสังคมที่จะมาพูดคุยเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายที่น่าสนใจนะคะไปเข้าสู่ช่วงของคุยกันประกันสังคมค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วงคุยกันประกันสังคม
1: คุยเรื่องสิทธิประโยชน์ประกันสังคมนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายรอบด้านมากวันนี้มาดูเรื่องของสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรนะครับผู้ประกันตนก็ได้สิทธิ์นี้นะครับใครที่มีบุตรเนี่ยก็มีโอกาสในการที่จะใช้ประโยชน์ในตรงนี้แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรา33และ39นะครับวันนี้จะมาคุยในรายละเอียดกันกับคุณอิสรีนะครับมงคลประสิทธิ์นักวิชาการแรงงานชำนาญการนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะคุณอิสรีนะคะวันนี้เราจะพูดถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา33และ39กรณีของสงเคราะห์บุตรนะคะเราจะมาพูดคุยกันตรงนี้อยากจะให้คุณอิสรีให้รายละเอียดสักนิดนึงค่ะ
3: ค่ะปัจจุบันนะคะกรณีสงเคราะห์บุตรนะคะทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยก็ได้มีการปรับสิทธิประโยชน์นะคะจากเดือนละ800บาทเป็นเดือนละ 1,000 บาทโดยเริ่มตั้งแต่1มกราคม2568เป็นต้นไปโดยที่เหมือนเราจะจ่ายให้กับเฉพาะผู้ประกันตนที่เป็นมาตรา33ก็มาตรา
0: ค่ะคุณอิสรีคะ
3: ค่ะ
0: ค่ะพูดเสียงดังสักนิดนึงค่ะ
3: ค่ะ
0: ดีเสียงขาดๆหาย
3: ๆค่ะได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินค่ะ
3: ค่ะสำหรับกรณีสงเคราะห์บุตรอะค่ะของสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเราได้มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรอะค่ะจากเดือนละ800บาทเป็นเดือนละ 1,000 บาทโดยมีผลนะคะตั้งแต่วันที่1มกราคมพ.ศ. 2568เป็นต้นไปอะค่ะ
0: ค่ะแล้วยังไงต่อคะค่ะสำหรับ
3: โดยที่ค่ะสำหรับสิทธิ์นี้ค่ะก็จะจ่ายให้กับเฉพาะผู้ประกันตนที่เป็นมาตรา33แล้วก็39นะคะโดยมีเงื่อนไขก็คือผู้ประกันตนเนี่ยต้องมีการจ่ายเงินสมทบมาแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่ได้รับสิทธิประโยชน์นะคะและบุตรที่จะต้องได้รับเนี่ยค่ะก็คือต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายโดยได้รับตั้งแต่แรกเกิด ถึงอายุไม่เกิน6ปีบริบูรณ์นะคะทั้งนี้ไม่รวมบุตรบุญธรรมหรือว่าบุตรซึ่งได้ยกให้กับเป็นบุตรบุญธรรมคนอื่นไปแล้วนะคะแล้วก็ในกรณีที่ผู้ประกันตนนะคะทั้งฝ่ายหญิงแล้วก็ฝ่ายชายเนี่ยถ้าเกิดเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่เลยเนี่ยค่ะก็ต้องเลือกใช้สิทธิ์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถเบิกซ้ำซ้อนได้ค่ะ
0: อ๋อได้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นถ้าเป็นผู้ประกันตนทั้งสองคนจะได้แค่ฝ่ายเดียวนะคะ
3: ใช่ค่ะโดยหลักฐานนะคะในการยื่นนะคะผู้ประกันตนเนี่ยก็จะต้องยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนนะคะแล้วก็มีเรื่องของสำเนาสุทธิบัตรสำเนาบัญชีธนาคารหรือพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชนค่ะถ้าเป็นฝ่ายหญิงเนี่ยก็คือไม่ต้องมีทะเบียนสมรสก็ได้แต่ถ้าในกรณีที่ผู้ประกันตนฝ่ายชายเนี่ยก็ต้องมีสำเนาทะเบียนสมรสเพื่อรู้ได้ว่าบุตรเนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีที่ผู้ประกันตนฝ่ายชายไม่สะดวกหรือไม่ประสงค์ที่เขาจะจดทะเบียนสมรสนะคะก็คำถามก็คือแล้วฝ่ายชายจะได้รับอย่างไรนะคะกรณีที่บุตรจะชอบด้วยกฎหมายเนี่ยก็ต้องมีหนังสือการรับรองบุตรหรือว่าคำพิพากษาศาลนะคะว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
0: ค่ะไม่ว่าจะมีกับภรรยาท่านไหนใช่ไหมคะแต่ถ้ารับรองบุตรก็สามารถใช้สิทธิ์ได้นะคะได้รับสิทธิ์ด้วย
3: รับรองบุตรใช่ค่ะโดยรับรองบุตรว่าบุตรคนนี้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของเขานะคะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผู้ประกันตนเนี่ยเขาก็จะได้รับเนี่ยบุตรได้คราวละไม่เกิน3คน
0: ค่ะ
3: นะคะคราวละไม่เกิน3คนหมายถึงยังไงอย่างสมมุติบางท่านเนี่ยมีลูก4คนก็บุตรลำดับที่1 2 3ก็จะได้เท่านั้นแค่3คน
0: ค่ะ
3: แต่ถ้าเกิดบุตรลำดับที่1เนี่ยครบ6ขวบแล้วก็สามารถนำบุตรลำดับที่4นะคะมายื่นได้แล้วก็รับต่อจนถึงบุตรครบ6ขวบเลย
0: ค่ะยังไงก็คือได้เต็มที่3คนแต่ถ้าเกิดว่าสิทธิ์มันผ่านไปแล้วคือเกิน6ขวบไปแล้วก็ไปเอาสิทธิ์คนต่อไปได้
3: ใช่ใช่ค่ะนำสิทธิ์คนต่อไปมา
0: ตอนนี้ให้1คนบุตร1คนได
3: ้นอกเหนือจากค่ะ
0: ค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะ
3: แล้วก็ผู้ประกันตนแล้วก็ผู้ประกันตนนะคะก็สะดวกมากขึ้นนะคะนอกเหนือจากการเดินทางไปยื่นเอกสารณสำนักงานนะคะก็สามารถยื่นขอรับสิทธิ์กรณีสงเคราะห์บุตรได้เนี่ยผ่านระบบ e-cell service ได้ค่ะโดยเข้าไปที่ www.sso.co.th ค่ะเข้าไปที่หัวข้อ e-cell service แล้วก็เลือกขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมแล้วก็เลือกเป็นกรณีสงเคราะห์บุตรอะค่ะ
0: กรอกด้วยตัวเองยื่นออนไลน์ก็ได
3: ้ดูตัวเองใช่ค่ะยื่นออนไลน์ก็ได้หรือว่าจะเดินทางไปที่สำนักงานก็ได้ค่ะแต่ปัจจุบันนะคะผู้ประกันตนก็เข้าถึงแพลตฟอร์มอะไรได้ง่ายขึ้นนะคะเขาก็จะยื่นผ่านมือถือได้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็อัปโหลดเอกสารเช่นสำเนาสุทธิบัตรสำเนาทะเบียนสมรสอะค่ะซึ่งเป็นเอกสารสำคัญนะคะในเรื่องของการพิจารณาจ่ายกรณีสงเคราะห์บุตรของสำนักงานประกันสังคมค่ะ
0: ค่ะรอบการจ่ายของเดือนนี้กรณีสงเคราะห์บุตรนี่มีรอบการจ่ายรายเดือนไหมคะ
3: ค่ะมีรอบการจ่ายค่ะอย่างของกรณีสงเคราะห์บุตรค่ะเราจะมีระยะเวลาสัตว์จ่ายที่มีระยะเวลาตอนรอคอยอยู่3เดือนคำว่า3เดือนหมายถึงยังไงก็คืออย่างสมมติติดสงเคราะห์บุตรเดือนมกราค่ะจะไปเข้าสิ้นเดือนเมษาติดของเดือนกุมภาจะไปเข้าสิ้นเดือนพฤษภาแล้วก็สิทธิ์ของเดือนมีนาจะเข้าสิ้นเดือนมิถุนาอย่างสิ้นเดือนนี้ค่ะสิ้นเดือนมิถุนาเนี่ยผู้ประกันตนเนี่ยที่ได้รับของสงเคราะห์บุตรเนี่ยก็จะเป็นสิทธิ์ของเดือนมีนาคมอย่างเงี้ยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเนื่องจากว่าเราอ่ะจะต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขการมีชีวิตอยู่ของบุตรและตรวจสอบการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนนะคะว่ามีการนำส่งเข้ามาในระบบของสำนักงานหรือไม่แล้วก็ตรวจสอบฐานข้อมูลการแจ้งเข้าแจ้งออกของผู้ประกันตนนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะผู้ประกันตนก็จะได้รับสิทธิ์ครบถ้วนตามสิทธิ์แน่นอนนะคะ
0: ค่ะทีนี้ตัวผู้ประกันตนเองก็ต้องดูเงื่อนไขของการเกิดสิทธิ์สงเคราะห์บุตรด้วยนะคะกรณีสงเคราะห์บุตรเนี่ยว่าเราจ่ายครบจ่ายเงินสมทบมาครบตามกำหนดระยะเวลาหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างบางทีผู้ประกันตนบางท่านนะคะเพิ่งเข้าระบบประกันสังคมเพิ่งเป็นมาตรา33อย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต้องมีการนำส่งเงินสมทบมาแล้ว12เดือนสิทธิ์ถึงจะเกิดในเดือนที่13เพราะอย่างผู้ประกันตนบางท่านเนี่ยเขาเข้าใจว่าสิทธิ์จะเกิดนะเดือนที่ลูกเขาเกิดเลยอย่างเงี้ยค่ะโดยที่ โดยที่เขาไม่ได้ดูว่าในเรื่องของการนำส่งเงินสมทบของท่านเนี่ยยังไม่ได้ครบสิทธิ์ที่จะได้รับส่งข้อบุตรในเดือนนั้นนะคะก็จะมีคำถามอะค่ะว่าเอ๊ะทำไมสิทธิ์ของลูกเขาที่เกิดเมื่อเดือนมกราเนี่ยทำไมไม่เข้าสิ้นเดือนเมษาอย่างที่ทางสำนักงานแจ้งอะค่ะคราวนี้พอเรามาตรวจสอบปุ๊บปรากฏว่าผู้ประกันตนเนี่ยเพิ่งมีการเข้าเป็นมาตรา33เมื่อเดือนมกรา69เพราะฉะนั้นก็ต้องนับไปอีกว่าเขาก็ต้องมีการนำส่งเงินสมทบครบ12เดือนแล้วสิทธิ์ก็จะเกิดในเดือนที่13เพราะฉะนั้นสิทธิ์ก็จะเกิดในเดือนมกรา2570
0: ค่ะแล้วในกรณีอย่างนี้เนี่ยมีกรณีไหนบ้างคะที่ว่าจะงดจ่ายคะคือได้รับสิทธิ์แล้วแต่ว่ามีการงดจ่ายมีไหมคะ
3: ค่ะก็ในกรณีที่เงินสงเคราะห์บุตรจะหยุดจ่ายก็คือ1เนี่ยผู้ประกันตนเนี่ยสิ้นสุดลงก็คือออกจากงานอย่างมาตรา33เนี่ยก็คือออกจากงานหรือกรณีที่เป็นมาตรา39เนี่ยก็อาจจะมีการลาออกหรือการขาดส่งติดต่อกันเกิน3เดือนภายในระยะเวลา12เดือนอย่างเงี้ยค่ะ2ก็คือบุตรอายุครบ6ปีบริบูรณ์ค่ะ3บุตรเนี่ยถึงแก่ความตายนะคะ4ก็คือบุตรเนี่ยได้มีการจดเป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่นไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็จะงดจ่ายในเดือนถัดไป
0: ค่ะก็จะต้องมีการอัปเดตข้อมูลตลอดเวลานะคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ทีนี้ถ้าผู้ประกันตนมาตรา33ออกจากงานขณะยังรับเงินสงเคราะห์บุตรเนี่ยนะครับจะต้องมีขั้นตอนยังไงครับถึงจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรแบบต่อเนื่อง
3: ค่ะเนื่องจากสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรอะค่ะเป็นสิทธิที่ให้กับผู้ประกันตนที่เป็นมาตรา33หรือมาตรา39เท่านั้นหากผู้ประกันตนมาตรา33อะค่ะออกจากงานแล้วต้องการรับเงินสงเคราะห์บุตรต่อเนื่องเนี่ยก็จำเป็นค่ะว่าจะต้องสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ตั้งแต่เดือนถัดจากเดือนที่ออกจากงานนะคะแล้วก็พร้อมกับนำส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่องด้วยแล้วก็ยื่นหนังสือขอใช้สิทธิ์บุตรคนเดิมกับสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดและสาขาที่ผู้ประกันตนสะดวกอะค่ะหรือในกรณีที่ผู้ประกันตนเนี่ยกับเข้าทำงานเป็นมาตรา33ใหม่อย่างเช่นทำงานอยู่ที่บริษัท A แล้วออกบริษัท A กับเข้าทำงานใหม่ที่บริษัท B อย่างเงี้ยค่ะกลุ่มนี้ก็ต้องยื่นหนังสือขอใช้สิทธิ์บุตรคนเดิมต่อสำนักงานประกันสังคมเช่นกันค่ะ
0: ก็คือเพื่อให้สิทธิ์นั้นได้รับต่อเนื่องใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ก็ต้องรักษาสิทธิ์ตัวเองยื่นเอกสารอะไรให้เรียบร้อยเพราะว่าทางสำนักงาน
3: ใช่ค่ะก็จะเป็นยื่นใช่ค่ะจะเป็นยื่นหนังสือขอใช้สิทธิ์บุตรคนเดิมอะค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนมาตราจาก33เป็น39หรือจากมาตรา39เป็นมาตรา33หรือว่าจากมาตรา33เป็น33ในสถานประกอบการใหม่อย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะแล้วในกรณีที่ภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่นะคะสามีภรรยาเนี่ยเบิกได้2คนอย่างที่บอกว่าเบิกได้แค่คนเดียวถูกไหมคะแต่ว่าถ้าหย่าร้างกับใครเป็นผู้เบิกในกรณีนี้คะถ้าหย่าร้างกันนะคะ
3: ค่ะก็อย่าการหย่าร้างค่ะเราก็ต้องดูแนบท้ายใบสำคัญใบหย่าค่ะว่าการหย่าเนี่ยบุตรอะอยู่ในความอุปการะของฝ่ายใดต้องให้ฝ่ายนั้นเป็นผู้เบิกอย่างเงี้ยค่ะ
0: เป็นใครบุตรไปอยู่กับใครคนนั้นก็เป็นคนเบิก
3: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วในกรณีที่ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพหรือว่าถึงแก่ความตายในขณะที่ยังรับเงินสงเคราะห์บุตรอยู่เนี่ยจะยังได้รับเงินสงเคราะห์บุตรต่อไปไหมคะ
3: ค่ะกรณีที่เป็นผู้ทุพพลภาพก็ยังได้รับเงินสงเคราะห์บุตรจนบุตรอายุครบ6ปีบริบูรณ์เลยค่ะแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ผู้ประกันตนเนี่ยเขาถึงแก่ความตายอย่างเป็นผู้ทุบเนี่ยแล้วก็ถึงแก่ความตายปุ๊บเนี่ยก็จะจ่ายให้กับบุคคลตามลำดับค่ะก็คือ 1. สามีหรือภรรยาของผู้ประกันตนหรือบุคคลซึ่งอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยากับผู้ประกันตนโดยเปิดเผยอะค่ะแล้วก็เป็นผู้ปกครองบุตร 2. ก็คือผู้อุปการะบุตรของผู้ประกันตนในกรณีที่บุคคลที่กล่าวมาข้างต้นนะคะไม่ได้เป็นผู้อุปการะบุตรแล้วก็ถูกถอนอำนาจปกครองบุตรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นผู้อุปการะบุตรอะค่ะอาจจะเป็นคุณตาคุณยายอย
0: ่
3: างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ใช่แบบทางคุณพ
0: ่
3: อหรือคุณแม่ของใช่อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์สงเคราะห์บุตรตรงนี้ต่อค่ะ
0: ค่ะ อันนี้ก็ต้องดูตามระเบียบนะคะที่เขากำหนดมาทีนี้ทางผู้ประกันตนเองเนี่ยทั้งมาตรา33และ39ในปัจจุบันนี้มีผู้ที่ใช้สิทธิ์เนี่ยจำนวนเยอะไหมคะ
3: ก็จากที่เรามีการจ่ายนะคะซึ่งในเดือนกุมภาที่ผ่านมานะคะสิทธิ์ของเดือนกุมภาเข้าไปเมื่ อสิ้นเดือนพฤษภาเนี่ยเราก็พบว่ามีสถิติของผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิ์อยู่ที่จำนวนรายนะคะก็จะอยู่ที่จำนวน1,183,361คนนะคะ
0: เป็น1ล้านกว่าคนค่ะ
3: ใช่1ล้านกว่าคนเลยถ้าเป็นจำนวนเงินที่ทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยจ่ายให้กับผู้ประกันตนไปเนี่ยก็จะอยู่ที่ 1,181 ล้านค่ะ
0: ถือว่าเฉพาะสิทธิเรื่องของบุตรเรื่องการสงเคราะห์บุตรนี่ก็ถือว่าเป็นพันล้านแล้วนะคะเนี่ย
3: ใช่ค่ะเป็นพันล้านเลยที่เราจ่ายให้กับผู้ประกันตน
0: ค่ะก็คือจ่ายให้เยอะมากนะคะเดือนละ 1,000 แล้วก็ให้ถึง3คนค่ะ
3: ใช่ค่ะ
1: ครับผม
0: ทีนี้ตัวผู้ประกันตนเองก็จะต้องรู้สิทธิของตัวเองแล้วก็ใช้สิทธิ์ให้สมประโยชน์นะคะสำหรับคนที่มีบุตรจำนวนมากๆนะคะหลายๆคนก็ใช้สิทธิ์ได้ทีละแค่3คนเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะมีภรรยาท่านไหนนะคะ
3: แต่บุตรต้องชอบด้วยกฎหมายด้วยนะคะบางทีผู้ชายบางท่านมีภรรยาหลายคนแต่ว่าถ้าเกิดบุตรนะคะไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรหรือว่าไม่ได้มีคำสั่งศาลว่าเป็นที่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยก็ไม่สามารถมาเบิกกับสำนักงานได้ค่ะ
0: ยังไงก็ต้องไปรับรองบุตรให้เรียบร้อยด้วยค่ะทีนี้ตั้งแต่ที่เล่ามาทั้งหมดแล้วทางคุณอิสรีอยากจะมีอะไรประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เป็นผู้ประกันตนทั้งมาตรา33และ39ได้ทราบบ้างคะในช่วงเวลานี้ที่เราจะอัปเดตข้อมูลค่ะ
3: ค่ะก็เบื้องต้นนะคะสิทธิ์ของส่งข้อบุตรอะค่ะก็เป็นสิทธิ์ของผู้ประกันตนอันพึงได้ก็เป็นการช่วยเหลือในเรื่องของการอุปการะเลี้ยงดูบุตรของท่านเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากจะให้ผู้ประกันตนนะคะทราบสิทธิ์ของตัวเองนะคะแล้วก็หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่1506ที่ให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านของท่านเองอะไรแบบนี้ค่ะสามารถสอบถามได้นะคะเชื่อว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ยินดีให้บริการค่ะ
0: ค่ะสามารถเข้าไปดูข้อมูลทางเว็บไซต์ได้ด้วยนะคะ
3: ใช่ค่ะครับดูข้อมูลทางเว็บไซต์ได้ค่ะแล้วก็ทางสำนักงานประกันสังคมเองเนี่ยก็มีการประชาสัมพันธ์สิทธิ์ของส่งข้อมูลเนี่ยเป็นระยะเพราะว่าอย่างที่แจ้งอะค่ะก็เดือนละ 1,000 บาทก็อย่างน้อยก็ช่วยเหลือค่านมค่าแพมเพิร์สได้นะคะแล้วอย่างบางท่านเนี่ยมีลูก3คนก็เดือนละ 3,000 แล้วแล้วก็จ่ายกันยาวๆเลยถึง6ขวบเนี่ยค่ะ
0: ถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจมากๆค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณอิสรีมงคลประสิทธิ์นะคะนักวิชาการแรงงานชำนาญการที่ให้ข้อมูลรายละเอียดวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิประโยชน์สงเคราะห์บุตรมาตรา33และ39ดูรายละเอียดข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ www.sso.go.th นะคะสอบถามทาง LINE ก็ได้นะคะเป็นเพื่อน LINE ไว้ @ssothai นะคะ @ssothai หรือว่าโทรสายด่วน1506ให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: นั่นคือเรื่องราวของเราในช่วงแรกในรายการของเราวันนี้เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมครับ
2: สารคดีสั้นชุดรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศคุณเคยเห็นวิดีโอของบุคคลสำคัญที่พูดในสิ่งที่ไม่คาดคิดหรือได้รับสายโทรศัพท์จากคนที่ฟังดูเหมือนเป็นคนรู้จักแต่กลับไม่ใช่พวกเขาจริงๆหรือไม่ในโลกที่เทคโนโลยีสามารถสร้างภาพเสมือนจริงของคนคนหนึ่งได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีทำให้เกิดภาพเสียงและวิดีโอที่สมจริงเกินกว่าที่เราจินตนาการเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรคือเรื่องจริงอะไรคือสิ่งที่ AI สร้างขึ้นDeepfake คือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รูปแบบหนึ่งในการสร้างสื่อดิจิทัลรูปแบบต่างๆครอบคลุมตั้งแต่การปลอมแปลงใบหน้าเสียงและการเคลื่อนไหวของมนุษย์ให้ดูเหมือนจริงจนแยกไม่ออกหากใช้ให้เกิดประโยชน์เทคโนโลยีนี้อาจนำไปใช้เพื่อศึกษาและวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยี AI และการเรียนรู้เชิงลึก Deep Learning ด้านการตลาดยังสามารถใช้เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์นอกจากนี้ยังใช้ในอุตสาหกรรมบันเทิงเพื่อสร้างฉากหรือบุคคลที่ไม่สามารถถ่ายทำได้จริงเช่นการสร้างนักแสดงที่เสียชีวิตไปแล้วให้กลับมาแสดงในฉากหรือสร้างตัวละครที่มีลักษณะเฉพาะแต่ในทางกลับกันหากดีเฟกถูกนำไปใช้ในเรื่องของการปลอมแปลงข้อมูลที่ไม่เหมาะสมเช่นการเผยแพร่ข่าวปลอมการปลอมวิดีโอหรือเสียงของบุคคลที่มีชื่อเสียงเพื่อนำไปใช้ในทางเสียหายหรือหลอกลวงการสร้างภาพลามกอนาจารที่ไม่ได้รับอนุญาตการหลอกลวงทางการเงินการปลอมเสียงหรือวิดีโอของผู้บริหารหรือบุคคลสำคัญเพื่อใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหากเราไม่อยากตกเป็นเหยื่อของดีเฟกต์ข้อแรกควรสังเกตการเคลื่อนไหวของดวงตาและสีหน้าที่ผิดปกติของวิดีโอเพราะดวงตามนุษย์มีจังหวะการกระพริบที่เป็นธรรมชาติแต่บางครั้ง AI อาจไม่สามารถสร้างการกระพริบตาได้อย่างสมจริงข้อถัดมาฟังเสียงที่ผิดธรรมชาติหรือไม่ตรงกับปากที่ขยับนอกจากนี้ให้สังเกตแสงเงาและรายละเอียดบนใบหน้าหากคุณเห็นใบหน้าของบุคคลในวิดีโอมีแสงที่ผิดปกติเงาที่ดูไม่สมจริงอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจที่จะเชื่อว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเราจะป้องกันตัวจากดีเฟกต์ได้อย่างไรสิ่งสำคัญคืออย่าเชื่อทุกสิ่งที่เห็นหากพบคลิปที่น่าสงสัยให้ลองตรวจสอบแหล่งที่มาค้นหาวิดีโอจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้และใช้เครื่องมือ AI ตรวจจับดีเฟกต์เช่นดีฟแวร์หรืออินวิทเราควรตั้งข้อสงสัยกับข้อมูลที่ดูดีเกินจริงและไม่ควรรีบแชร์ต่อหากยังไม่แน่ใจ Deepfake เป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยที่น่าทึ่งและในขณะเดียวกันก็เป็นภัยคุกคามที่อันตรายอยู่ที่ว่าใครจะนำไปใช้เพื่ออะไรในยุคดิจิทัลความจริงอาจไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไปอย่าปล่อยให้ตาและหูเป็นเพียงเครื่องมือรับข้อมูลแต่จงใช้สติและเหตุผลในการแยกแยะความจริงจากสิ่งลวงตาเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของข่าวลวงที่มีอยู่อย่างมากมายในปัจจุบัน
4: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโสกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
6: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้า กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร

0: เรื่องที่เกี่ยวข้องกับปากท้องของเราก็คือการเดินทางนะคะรถไฟฟ้าลดค่าครองชีพมีเรื่องของต่ออายุธงเขียวราคาประหยัดพลัสมีเรื่องของการตั๋วร่วมรถไฟฟ้าลดค่าครองชีพซึ่งหลายๆคนก็รอฟังอยู่นะคะเพราะว่าจะมีการควบรวมนะคะให้มีรถไฟฟ้าสายสีเขียวสีทองนะคะจะไปอยู่กับการไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะก็รอรับฟังข่าวดีกันนะคะเมื่อเช้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีพบปะกับเด็กนักเรียนตัวแทนประเทศไทยที่จะเข้าแข่งดนตรีเนเธอร์แลนด์แล้วท่านก็ได้อวยพรให้เด็กๆนั้นโชคดีด้วยนะคะคณะครูคณะผู้บริหารของนักเรียนวงดุริยางโรงเรียนเบญจมราชูทิศค่ะจังหวัดจันทบุรีได้เข้าเยี่ยมคารวะแล้วก็รับโอวาทจากท่านนายกรัฐมนตรีก่อนจะเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีโลกครั้งที่20ที่เมืองแคร์คาเดประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเขาจะไปแข่งขันวันที่12ถึง23กรกฎาคมนี้ซึ่งก็ท่านให้กำลังใจนะคะให้โอวาทกับเด็กๆว่าอยากจะให้แสดงความสามารถให้เต็มที่เพราะว่าเป็นเด็กๆที่เยาวชนที่จะไปเผยแพร่ความสามารถให้ชาวโลกได้รับรู้นะคะถึงประเทศเนเธอร์แลนด์นั้นเป็นอยู่ในโซนยุโรปนะคะเป็นโซนที่ประเทศเราอยู่ห่างไกลก็จริงแต่ว่าเราเป็นเด็กที่มีความรู้ความสามารถนะคะเด็กๆจะได้ไปโชว์ความสามารถไปร้องเพลงที่เป็นมนต์เสน่ห์ให้กับต่างชาติได้รับฟังกันนะคะท่านนายกก็ให้กำลังใจก่อนที่จะเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ค่ะ
1: นะครับแน่นอนคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็จะมีมติโดดเด่นหลายๆเรื่องเหมือนกันหนึ่งในนั้นก็คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเดินทางของไทยนะครับที่ค่ารถไฟฟ้าเนี่ยเมืองไทยจริงๆแล้วราคาแพงอันดับต้นๆของเอเชียแต่ล่าสุดนั้นคณะรัฐมนตรีวันนี้จะหารือกันในการปรับเป็นค่ารถไฟฟ้าชนิดที่ให้เกิดการใช้ตั๋วร่วมกันกับแต่ละสีแต่ละสายก
0: ็
1: คือราคาราวๆ 17-45 บาทซึ่งก็ถือว่าไม่แพงนะไม่ว่าจะไกลแค่ไหนคือเป็นการรวมการบูรณาการเลยคือซื้อครั้งเดียวใช้ได้ทุกสีต่อได้ทุกสายไม่ต้องเสียเวลาไปซื้อใหม่ทุกครั้งนะคร
0: ับ
1: การใช้ตั๋วร่วมนี่ก็หลายประเทศเขาก็ใช้กันเป็นระบบเป็นอยู่โดยทั่วไปอยู่แล้วแต่เมืองไทยเนี่ยบางครั้งยังมีอุปสรรคหลายประการเพราะว่าผู้ประกอบการรถไฟฟ้าก็ดีที่เป็นเอกชนก็ดีนะครับมันก็ยังมีเรื่องที่จะต้องปรับตัวอยู่พอสมควรแต่วันนี้เนี่ยในเมื่อเอกชนเนี่ยเขากำลังจะหมดอายุสัมปทานในปี2572อีก3ปีเท่านั้นเนี่ยรัฐบาลเองก็ถือโอกาสนี้นะครับในการที่ไหนๆก็จะหมดอายุแล้วนะหากรัฐจะซื้อต่อก็จะแพงเกินไปแต่ว่าใช้วิธีการปรับให้มาเป็นตั๋วร่วมกันไหมในราคา 17-45 บาทเก็บค่าแรกเข้าครั้งเดียวไม่ว่าจะเดินทางกี่สายก็จะเก็บแค่ครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งวันนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีจะหารือกันในประเด็นนี้แล้วก็น่าจะมีแนวทางที่ออกมาต่อไปนะครับว่าจะขยายเส้นทางให้ครอบคลุมทุกสีที่ว่าเนี่ยจะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดแล้วก็จะต้องอาศัยผู้เข้าร่วมในโครงการนี้หน่วยงานต่างๆความร่วมมือต่างๆเนี่ยจะมีใครได้บ้างหลังจากนี้จะมีการคุยกับกระทรวงการคลังแน่นอนละว่าการที่รัฐบาลจะเอารถไฟฟ้าทั้งหมดมาเป็นให้แก่การรถไฟนะครับขนส่งมวลชนเนี่ยนะครับจะระดมทุนได้จากที่ไหนบ้างเบื้องต้นมีแนวคิดว่าจะนำรถไฟฟ้าทั้งหมดไประดมทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยที่จัดตั้งโดยภาครัฐก็จะใช้เวลา1ปีครึ่งถึง2ปีเมื่อใช้วิธีการนี้นะครับการนำรถไฟฟ้าทั้งหมดมาเป็นของรัฐก็จะเกิดขึ้นได้จริงและเมื่อถึงตอนนั้นก็จะมีการกำหนดรายละเอียดแยกราคาตั๋วเป็นรายสัปดาห์ตั๋วสำหรับนักเรียนนักศึกษาตั๋วสำหรับผู้สูงอายุต่อไปนะครับโดยจะพยายามทำระบบตั๋วร่วมให้ทันภายในสิ้นปีนี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่นะครับเพื่อให้เริ่มใช้ทันในวันที่1มกราคม2570ซึ่งจะรวมถึงรถไฟฟ้าสายสีเขียวด้วยซึ่งต้องดูว่าเอกชนมีรายได้เท่าไหร่และรัฐจะต้องนำงบประมาณบางส่วนชดเชยรายได้ส่วนต่างให้เอกชนในส่วนนี้ด้วยนะเขาถึงจะยอมปรับให้นะครับส่วนที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเลือกสถาบันการเงินว่าจะใช้ที่ใดมาเก็บเงินล่วงหน้าเพื่อคืนให้กับเอกชนซึ่งเป็นหน้าที่ของกระทรวงคมนาคมที่จะพิจารณานี่คือความคืบหน้าที่วันนี้จะได้แถลงกันในรายละเอียดหลังจากนี้ก็บ่ายสองมาฟังกันดูว่าการใช้ตั๋วร่วมนะครับซึ่งคนในเมืองอย่างเรานะครับคนที่อยู่ในเมืองใหญ่เนี่ยนะครับก็รอมานานละว่าการเดินทางขนส่งบางทีมันก็ติดขัดไม่สะดวกต้องเสียเวลาในการซื้อตั๋วครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วก็ราคาตั๋วก็แพงเหลือเกินเนี่ยคราวนี้ใช้ตั๋วร่วมราคาก็ถือได้ว่าเหมาจ่ายไปเลยนะครับ40บาทตลอดวันก็มีเหมือนกันนะเขาดำริไว้เหมือนกันว่าจะใช้สำหรับกรณีสีม่วงและสีแดงนะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดในเรื่องของการพัฒนาระบบการเดินทางขนส่งนะครับ
0: ค่ะโดยที่สำคัญวันนี้ก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างงบประมาณ

0: มาณรายจ่ายประจำปี2570ด้วยนะคะมีอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นะคะเรื่องของการแข่งขันให้ติด20อันดับแรกของโลกค่ะท่านนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือตัวย่อว่ากรออค่ะเป็นการประชุมที่มีข้อเสนอจากการหารือร่วมกันกับภาคเอกชนเข้าสู่กลไกกรออเพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการเป้าหมายและติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้4ประเด็นสำคัญนะคะเรื่องที่1ก็คือการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศ2ก็คือการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน 3. การยกระดับทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาเทคโนโลยีและ 4. การพัฒนาการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจโดยตั้งเป้าหมายผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจให้สูงกว่า 3% ค่ะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้อยู่ใน20อันดับแรกของโลกภายใน4ปีแล้วก็ก้าวสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีนะคะควบคู่กับการรักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพเศรษฐกิจพร้อมกำหนดเป้าหมายและกรอบประเด็นการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์4ด้านค่ะอันนี้เป็นการตั้งเป้านะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นยุทธศาสตร์ที่มีการกำหนดเอาไว้ว่าจะมีการพัฒนาขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ในหลายๆด้านค่ะ4ด้านที่ว่าก็คือด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศ2ก็คือการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน3ด้านการยกระดับทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาเทคโนโลยีและ4ด้านการพัฒนาการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจซึ่งท่านนายรัฐมนตรีก็มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ4คณะรับผิดชอบการผลักดันประเด็นสำคัญสู่การปฏิบัติกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดแล้วก็แผนการดำเนินงานที่ชัดเจนพร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการกรอในทุกๆ2เดือนค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธรรมประภาสก็ระบุว่ากรอนะคะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโดยเปิดให้ภาคเอกชนนั้นมีบทบาทเข้มข้นมากขึ้นในการลงทุนสร้างนวัตกรรมสร้างงานแล้วก็เชื่อมโยงไทยกับตลาดโลกค่ะขณะที่ภาครัฐก็จะต้องเร่งปลดล็อกข้อจำกัดวางโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การทำงานของระบบราชการให้เร็วขึ้นและสนับสนุนการแข่งขันได้มากขึ้นเช่นกันค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขามีการประชุมกันแล้วก็มีการขับเคลื่อนนโยบายเรื่องของยุทธศาสตร์เศรษฐกิจค่ะ
1: มีเป้าชัดเจนก็ทำใหแผนการดำเนินงานหรือว่ารถแมปนี่ก็มีความชัดเจนมากตามไปกันนะครับก็มันก็ทำให้เรามีทิศทางและก็อย่างน้อยเนี่ยเราก็รู้ว่าเราต้องทำอะไรให้แน่นอนเพราะฉะนั้นนี่คือเป้าที่ชัดเจนไว้ก่อนส่วนจะสำเร็จหรือไม่อย่างน้อยเชื่อได้ว่าเป้าที่สูงขนาดนี้ถึงขนาดจะเป็นประเทศที่รายได้สูงขนาดนี้แสดงว่าอย่างน้อยเนี่ยเราต้องบรรลุไปถึงจุดใดจุดหนึ่งอาจจะไม่ถึงเป้าถ้าถึงเป้าก็เป็นเรื่องดีแต่ถ้าไม่ถึงเป้ามันก็ยังไปสู่จุดที่สูงส่งในหน้าสนใจอยู่ดีเพราะว่าที่เล่ามาเนี่ยเป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างที่จะครอบคลุมในมิติที่ไทยมีจุดแข็งทั้งนั้นเลยอุตสาหกรรมต่างๆที่ไทยเราจะยกระดับขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีละช่วงเวลานี้แหละช่วงที่เราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจที่ต้องพึ่งตัวเองต้องสร้างนวัตกรรมมากขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งเป้าที่มีความทะเยอทะยานแบบนี้ก็จะเป็นเรื่องที่สร้างโอกาสดีๆใหม่อย่างคาดไม่ถึงก็ได้นะครับขณะเดียวกันครับเรื่องราวของการแก้ปัญหาที่มีอยู่เราก็ต้องทำกันต่อไปด้วยนะครับปัญหาที่อาจจะเกิดซ้ำๆซากๆในกรณีของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนเมืองหรือว่าคนที่อาศัยอยู่ไม่เมืองก็ตามทีนะครับอย่างเช่นเรื่องของตึกแถวที่ถล่มมาล่าสุดนั้นที่บริเวณหัวลำโพงเนี่ยนะครับล่าสุดนั้นก็มีความคืบหน้านะครับว่าจะบังคับใช้กฎหมายนะครับดูว่าตึกแถวเก่าที่ไหนที่เสี่ยงบ้างนะครับก็จะตรวจปูพรมเลยทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะบังคับใช้กฎหมายถ้าพบว่าไม่ปลอดภัยนะครับก็จะสั่งการให้มีการบริหารจัดการหรือว่าอาจจะรื้อถอนทันทีนะครับแล้วก็ต้องดูกันต่อไปนะครับนี่คือความคืบหน้าเหตุการณ์ล่าสุดนะครับภายหลังจากเกิดกรณีแผ่นปูนกันสาดอาคารพาณิชย์เก่าสุดตัวใกล้วัดไตรมิตรนะครับเขตสัมพันธวงศ์ก็ได้มีการหารือกันแล้วก็หาแนวทางกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานโยธากรุงเทพสำนักงานเขตนะครับกรมโยธาธิการและผังเมืองวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะกันศาสตร์คานและองค์ประกอบภายนอกที่เสื่อมสภาพตามอายุและสภาพอากาศประชาชนสามารถที่จะแจ้งตรวจสอบกันศาสตร์อาคารเก่าได้ทาง LINE OA นะครับสำนักงานควบคุมอาคารสนย. LINE ID นะครับ @bmaepermit นะครับ bmaeperMIT นะครับ หรือจะโทรศัพท์ไปที่สำนักงานควบคุมอาคารสนย.ก็ได้นะครับและก็ร่วมกันนะครับในการที่จะสอดส่องดูแลใครที่พบเห็นความสุ่มเสี่ยงของอาคารเก่าๆเหล่านี้ก็แจ้งกันไปแต่ขณะเดียวกันในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามจะจัดทำฐานข้อมูลนะตอนนี้ก็เริ่มสำรวจทั่วกรุงเทพแล้วเพื่อจะประเมินความเสี่ยงของอาคารเก่าและจะเตรียมบังคับใช้นะครับกฎหมายและจัดการกรณีโครงสร้างที่ไม่ปลอดภัยทำฐานข้อมูลความเสี่ยงไว้นะที่ไหนเสี่ยงน้อยเสี่ยงมากนะครับแล้วก็ให้ทุกเขตตั้งคณะทำงานร่วมกับสนย.สำรวจอาคารเสี่ยงสูงเพื่อทำแผนประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงอาคารหากตรวจพบโครงสร้างไม่ปลอดภัยเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินจะแจ้งเจ้าของอาคารให้แก้ไขปรับปรุงหรืออาจบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522ในทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการที่จะต้องดำเนินการกันจริงจังเพราะว่าอาคารเก่าแก่ของกรุงเทพก็มีอยู่มากมายโดยเฉพาะในพื้นที่ย่านเก่าๆทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นในเขตสัมพันธวงศ์ย่านเจริญกรุงเยาวราชสำเพ็งก็จะมีตึกเก่าๆแบบนี้แถวระแวกวัดบวรข้าวสารก็เยอะนะฮะอาคารเก่าๆลักษณะนี้ที่สร้างมาเป็นร้อยปีตั้งแต่สมัยโอ้โหรัชกาลที่5ที่4แล้วมั้งน่ะนะครับ
0: เรื่องของโครงสร้างก็สำคัญนะคะถ้ามันมีอายุหมดอายุแล้วนะคะต้องมีการตรวจสอบเนาะแล้วก็จะมีการแก้ไขก่อนที่มันจะเกิดเหตุเสียหายขึ้นนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะมีอีกเรื่องนึงวันนี้เป็นข่าวดังใหญ่เลยนะคะก็คือเรื่องของการทุจริตนะคะสอบท้องถิ่นนะคะเรียกว่าเสียหาย 4,500 ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะมีผู้เกี่ยวข้องเยอะด้วยตอนนี้ก็มีการตรวจสอบข้อมูลให้อย่างชัดเจนนะคะทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์ได้กล่าวถึงกรณีของที่กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เข้าจับกุมขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นหายกว่า 4,500 ล้านบาทจังหวัดเพชรบูรณ์ก็เรื่องนี้นะคะสืบเนื่องมาจากการสอบท้องถิ่นตั้งแต่ปี2568ค่ะประเด็นนี้ท่านนายรัฐมนตรีในฐานะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะก็ได้ร่วมทำ MOU กับ5หน่วยงานเพื่อตรวจสอบกระบวนการสอบทั้งหมดป้องกันการทุจริตในวันนี้มีการพบหลักฐานการทุจริตแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ปปช.ค่ะผู้ที่สอบคัดเลือกผ่านและพบการทุจริตนะคะจะต้องถูกยกเลิกผลการสอบหรือไม่เรื่องนี้ก็มีการพูดถึงว่ายังเร็วเกินไปที่จะตอบเรื่องนี้เพราะว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นนั้นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ว่าจ้างในการจัดสอบผู้ที่รับจัดสอบก็จะต้องไปดำเนินการสอบเมื่อมีการตรวจสอบกระบวนการต่างๆแล้วจะส่งผลกลับมาที่หน่วยงานนะคะเพื่อที่จะประกาศผลดังนั้นในการที่หน่วยงานนี้ได้ไปดูว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างในกระบวนการก็ต้องมีการดำเนินการรวมถึงตรวจสอบว่ามีข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ต้องจัดการทั้งหมดแล้วก็มีส่วนที่ผลสอบจะเป็นอย่างไรคนที่เข้ากระบวนการมาก็จะมีการจ่ายเงินจะผิดหรือไม่ก็ขอให้ใจเย็นรอข้อมูลนะคะรอข้อเท็จจริงให้ชัดเจนก็จะมีการแถลงให้ทราบกันส่วนทางการจ้างมหาวิทยาลัยในการออกสอบนั้นนะคะก็บอกว่าถ้าจำได้ก็คือเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแล้วก็รายงานเบื้องต้นเรื่องของการทุจริตก็มีมาตั้งแต่หลายปีแล้วค่ะที่บอกว่าผ่านมาแล้วเนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเกิดจากการสอบแบบรวมศูนย์หรือเปล่าเนี่ยก็จะมีการจัดสอบแบบสองรูปแบบตั้งแต่การให้ท้องถิ่นจัดการเองหรือว่ามีปัญหาอีกแบบนึงก็คือให้มีการสอบรวมศูนย์ไปเลยนะคะ เพื่อที่จะจัดสอบแบ่งออกเป็น10ศูนย์มีปัญหาในรูปแบบใดแบบนึงก็จะต้องหาวิธีการในการที่จะให้การทุจริตนั้นเกิดได้น้อยที่สุดเพื่อป้องกันนะคะมีอยู่สองรูปแบบก็คือการจัดกลับแบบรวมศูนย์นั่นเองนะคะช่วยให้มันเป็นความยุติธรรมมากขึ้นนะคะตรงนี้ก็ต้องรอผลค่ะเพราะว่าก็ต้องรอตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน
1: นะครับทีนี้มาถึงเรื่องของการปรับเปลี่ยนกัญชานะครับให้เข้าถึงได้และก็ถูกกฎหมายนะครับเราก็ยังไม่ถึงขนาดว่าเราจะทิ้งแผนงานในการที่ใช้ประโยชน์เรื่องของกัญชาเสมอไปนะครับเพราะว่ากัญชงกัญชาจริงๆแล้วหากเอามาใช้เป็นในรูปแบบของการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในทางที่ถูกต้องและมีหลักการรองรับเนี่ยก็จะสร้างประโยชน์ได้มากในวงการแพทย์เพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อช่วงเร็วๆนี้เนี่ยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก็ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับต่อร่าง างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงช่วงที่2จากประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อจะนำไปเป็นข้อมูลปรับปรุงกฎหมายให้มีความรัดกุมและสอดคล้องกับสถานการณ์จริงยังคงเปิดรับความคิดเห็นอยู่จนถึงวันที่1กรกฎาคมนี้นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่สนใจจะให้ความคิดเห็นก็สามารถให้ไปได้นะครับในส่วนนี้เนี่ยรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก็ได้บอกว่าการเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายกัญชากัญชงครั้งนี้แบ่งเป็น2ช่วงผ่านไปแล้ว1ช่วงนะครับในวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาในช่วง22ถึง22เมษายนถึง21พฤษภาคมที่ผ่านมาในเชิงหลักการนะครับส่วนช่วงที่2ก็คือ2มิถุนายนแล้วก็จบสิ้น1กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับอยู่ระหว่างการดำเนินงานเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อรายละเอียดของตัวร่างพระราชบัญญัติโดยตรงเลยนะครับหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการรับฟังแล้วเนี่ยก็คาดว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก่อนจะถูกเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในลำดับถัดไปเน้นย้ำนะครับว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการควบคุมที่ชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้การนำกัญชาไปใช้ในทางที่ผิดซึ่งกลไกนี้นอกจากจะช่วยสร้างความมั่นคงทางสุขภาพให้กับประชาชนแล้วนะครับยังจะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวด้วยการเปิดรับฟังความเห็นของประชาชนครั้งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับเพราะว่าจะช่วยให้กฎหมายเนี่ยดำเนินการไปอย่างรอบคอบสอดคล้องกับสถานการณ์จริงและสามารถสะท้อนข้อกังวลจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะจากประชาชนนะครับเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็การคุ้มครองสุขภาพประชาชนด้วยตลอดจนลดความขัดแย้งและความเชื่อมั่นให้กับสังคมที่จะมีต่อกัญชากัญชงนะครับสำหรับกรณีข้อเรียกร้องจากเครือข่ายทางการแพทย์และภาคประชาชนบางส่วนที่ต้องการให้นำกัญชากลับไปบรรจุเป็นยาเสพติดให้โทษนั้นท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยชี้แจงว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นบทบาทหน้าที่หลักของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออย.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ในการพิจารณานะครับส่วนกรมการแพทย์แผนไทยก็ทำหน้าที่ในการระดมประชาชนให้เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับโดยเชิญชวนประชาชนผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกำหนดทิศทางกฎหมายกัญชากัญชงของไทยผ่านช่องทางออนไลน์ดังต่อไปนี้นะครับ2ช่องทางตั้งแต่วันนี้จนถึง1กรกฎาคมช่องทางแรกคือระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th นะครับตรงไปตรงมาครับ www.law ที่แปลว่ากฎหมายนะครับ go.th นะครับอีกหนึ่งช่องทางคือเว็บไซต์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก www.dtam.moph.go.th อาจจะจับยากนะครับให้จำคีย์เวิร์ดแค่ว่ากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก็เป็น2ช่องทางที่ท่านจะได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับล่าสุดเนี่ยผู้สื่อข่าวตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมบนแพลตฟอร์ม law.go.th นะครับก็ได้เห็นว่ามีการระบุความเป็นมาสภาพปัญหาและเป้าหมายว่าโดยที่กัญชาและกัญชงเป็นพืชที่ไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดประชาชนอาจจะครอบครองบริโภคและใช้กัญชากัญชงได้อย่างแพร่หลายเพราะฉะนั้นจะส่งผลร้ายส่งผลเสียต่อสุขภาพตลอดจนเศรษฐกิจและสังคมด้วยอย่างไรก็ตามกัญชาและกัญชงเป็นพืชที่มีประโยชน์ในทางการแพทย์และสุขภาพซึ่งมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจจึงสมควรกำหนดให้มีมาตรการในการควบคุมกำกับดูแลและนำไปใช้ในทางที่เหมาะสมตลอดจนส่งเสริมให้มีการพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศให้มากที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพื่อความสมดุลนะครับจะใช้ประโยชน์ก็ตามทีแต่ว่าเราต้องสมดุลด้วยว่าโทษที่จะเกิดขึ้นนั้นคุ้มค่าหรือไม่ก็จึงต้องนำมาสู่การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องนั่นเองย้ำอีกครั้งนะครับไปให้ความคิดเห็นกันเยอะๆระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th และอีกหนึ่งช่องทางครับเว็บไซต์ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นช่องทางที่ประชาชนจะได้มีส่วนร่วมในการช่วยดูแลออกแบบกฎหมายที่สำคัญของประเทศต่อไป
0: ค่ะฟังกันมาถึงตรงนี้เนี่ยมีข่าวสารหลายเรื่องนะคะที่เรานำมาฝากกันหันมาเจอคอมเมนต์ในเพจ Facebook นะคะชื่อใจ
1: แ
0: ม่แต่แววบอกว่าฟังอยู่นะคะกำลังปอกผลไม้อยู่เดี๋ยวจะทานเผื่อค่ะ
1: น่ารักมากนะคนฟังแม่แต่แววแฟนประจำเราอยู่แล้ว
0: พี่สมัยเองก็บอกว่าทักทายมานะคะทีมงานทุกๆคนเลยนะคะอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กดไลค์กดแชร์กันได้นะคะมีข่าวสารอะไรมาฝากตอนนี้มาคุยเรื่องโกงกันบ้างเมื่อกี้ก็พูดถึงเรื่องของการโกงการสอบนะการทุจริตแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นก็จะมีเรื่องของสแกมเมอร์อีกที่ ที่บ้านเราเนี่ยมีการกวาดล้างนะคะโดยท่านนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยได้มีการพูดถึงการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ร่วมมือกับนานาชาติด้วยนะคะอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องร่วมมือกันหลายๆหน่วยงานต้องตัดวงจรเครือข่ายนอมินีข้ามชาติด้วยนะคะโดยผู้แทนหน่วยงานมีการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ทีมผู้ช่วยทูตตำรวจจากกว่า10ประเทศเข้าร่วมค่ะท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลเนี่ยยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นวาระแห่งชาตินะคะบูรณาการความร่วมมือระหว่าง15หน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามรวมถึงเร่งช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงการคุ้มครองได้อย่างรวดเร็วค่ะซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาก็มีผู้ที่ได้รับความเสียหายเยอะมากนะคะเราก็มีการยับยั้งความเสียหายปิดบัญชีม้ามีการอายัดสิ่งเงินที่เกี่ยวข้องในการกระทำผิดเนี่ยร่วมถึง 3,600 ล้านบาทค่ะจับกุมผู้ต้องหาได้ถึง 29,000 กว่ารายนะคะออกหมายจับผู้ที่ร่วมขบวนการระดับหัวหน้าเครือข่ายถึง70รายส่งผลให้จำนวนคดีอาชญากรรมออนไลน์แล้วก็มูลค่าความเสียหายนั้นลดลงค่ะนอกจากนี้แล้วรัฐบาลก็เร่งปราบปรามเครือข่ายนอมินีต่างชาติที่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอีกทั้งต้องต่อยอดจากความสำเร็จในการที่พัฒนาศูนย์เนี่ยนะคะเพื่อจะมีแพลตฟอร์มกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลอาชญากรรมข้ามชาติเชื่อมโยงข้อมูลพยานหลักฐานเส้นทางการเงินระหว่างประเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามผู้กระทำผิดขยายผลเครือข่ายแล้วก็ดำเนินคดีได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพให้มากขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นผลงานที่เกิดขึ้นในช่วงนี้แล้วก็ยังต้องบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานมากมายนะคะมาถึงเรื่องของโกงกันแล้วเนี่ยมีเรื่องของการซื้อสินค้าออนไลน์
1: ที่ยังโกง
0: ที่ยังโกงกันอยู่นะคะคนที่ฟังอยู่ที่บ้านเนี่ยฟังแล้วก็ลองดูนะคะว่าเราได้สั่งสินค้าแบบซื้อแบบเก็บเงินปลายทางหรือเปล่านะคะบางคนไม่ได้สั่งแล้วเขาก็มาส่งนะคะอันนี้มีการเก็บเงินปลายทางการซื้อของแบบเก็บเงินปลายทางเนี่ยได้รับความนิยมเพราะว่าในหมู่นักช้อปสินค้าเนี่ยก็อยากได้ของพร้อมกับจ่ายเงินเพราะว่าไม่อยากจ่ายเงินไปก่อนแล้วไม่ได้ของนะคะก็เป็นช่องทางที่ผู้ซื้อจะได้เห็นสินค้าก่อนชำระเงินมิจฉาชีพจึงมาในรูปแบบของการส่งพัสดุมาเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านทั้งที่เราไม่ได้สั่ง หรือว่าส่งของโดยไม่ตรงปกมาให้หลอกลวงเอาเงินจากเราไปนะคะมิจฉาชีพจะใช้วิธีจัดส่งพัสดุที่เราไม่ได้สั่งนะคะไปยังที่บ้านของคุณแล้วก็เรียกเก็บเงินปลายทางทำให้ผู้รับนั้นหลงเชื่อและชำระเงินโดยไม่ทันได้ตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยคะมีหน่วยงานที่เขารับแจ้งเรื่องร้องเรียนนะคะ AOC หมายเลขโทรศัพท์ก็คือ1441แนะนำค่ะวิธีสังเกตแล้วก็รับมือพวกแก๊งมิจฉาชีพเก็บเงินปลายทางแบบนี้นะคะว่าทำอย่างไรเมื่อไม่ได้รับไม่ได้สั่งของแต่มีของมาส่งแล้วก็วิธีป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพนี้นะคะสัญญาณเตือนก็คือว่าเป็นพัสดุหลอกลวงหรือเปล่านะคะไม่มีใครในบ้านสั่งสินค้าแต่ว่ากลับมีสินค้าพัสดุนั้นมาส่งแบบเรียกเก็บเงินปลายทางซื้อหรือข้อมูลผู้ส่งไม่ชัดเจนชื่อค่ะขอโทษนะคะชื่อหรือข้อมูลผู้ส่งไม่ชัดเจนไม่น่าเชื่อถือหากเผลอรับแล้วก็แกะดูสินค้ามันก็จะมีคุณภาพต่ำราคาถูกหรือไม่ตรงกับที่มิจฉาชีพแอบอ้างว่าเราสั่งค่ะ4ข้อสังเกตนะคะก็คือมักจะเป็นกล่องพัสดุมากกว่ากล่องหรือว่าซองเพื่อให้ตรวจสอบสินค้าภายในได้ยากน้ำหนักเบาเพราะว่าต้องการประหยัดค่าขนส่งยอดเรียกเก็บไม่สูงส่วนใหญ่จะอยู่ที่200ถึง500บาทเพื่อไม่ให้เหยื่อเอะใจแล้วก็มักระบาดหลังช่วงแคมเปญลดราคาใหญ่อย่างเช่น10เดือน10 11เดือน11นะคะซึ่งผู้คนจะสั่งของจำนวนมากแล้วก็เกิดความสับสนวิธีป้องกันนะคะหากว่าไม่มั่นหากว่าเรามั่นใจว่าไม่ได้สั่งสินค้าให้ปฏิเสธการรับพัสดุทันทีค่ะแล้วก็ตรวจสอบคนในบ้านก่อนชำระเงินทุกครั้งว่ามีใครสั่งสินค้าหรือเปล่าจดบันทึกรายการสั่งซื้อแล้วก็หมายเลขพัสดุไว้เพื่อตรวจสอบเมื่อมีของมาส่งนะคะระมัดระวังการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเพราะว่าข้อมูลที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์อาจจะถูกนำไปใช้ กับมิจฉาชีพได้หากตกเป็นเหยื่อแล้วต้องทำอย่างไรเก็บหลักฐานให้ครบค่ะทั้งภาพทั้งกล่องพัสดุชื่อผู้ส่งเลขพัสดุแล้วก็หลักฐานการชำระเงินนะคะหากรับสินค้าไปแล้วถ่ายคลิปวิดีโอแกะกล่องไว้เป็นหลักฐานด้วยติดต่อผู้ขายเพื่อขอคืนเงินหรือว่าสอบถามข้อเท็จจริงแจ้งสายด่วนค่ะ AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าขอคำแนะนำประสานงานระงับบัญชีให้เร็วที่สุดนะคะยุคนี้เนี่ยมีคนหลอกลวงแบบนี้เยอะเตือนนะคะว่าเรามาระวังตรวจสอบข้อมูลก่อนทุกครั้งก่อนชำระเงินไม่แน่ใจว่าเป็นสินค้าที่สั่งซื้อหรือไม่อย่ารีบจ่ายอย่ารีบรับแล้วก็อย่ารีบแกะเพราะว่าความรอบคอบเพียงไม่กี่วินาทีเราอาจจะเป็นเรานะคะที่เป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ค่ะ
1: โอ้โหมาในรูปแบบที่แนบเนียนแยบยลยิ่งขึ้นจริงๆนะเอาทุกทางจริงๆเพราะฉะนั้นเนี
0: ่
1: ย
0: แม้ว่าจะเป็นเล็กน้อยแต่ว่าเยอะหลายๆคนขึ้นเนี่ยเขาก็ได้เยอะนะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: มิจฉาชีพนี่แสบจริง
1: ๆโอ้โห นี่แล้วคนสถิติคนที่สั่งออนไลน์เนี่ยก็ไม่ได้มีอายุมากเลยนะส่วนใหญ่ก็เป็นวัยทำงานนะก็มีเยอะเหมือนกันก
0: ็สั่งกันบ่อย
1: สั่งกันบ่อยสั่งกันเยอะโอ้สั่งกันเป็นนิสัยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นเสมอไปแล้วว่าผู้สูงอายุจะตกเป็นเหยื่อใครๆก็ตกเป็นเหยื่อได้
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้เนี่ยมันก็เลยระบาดไปถึงทั่วทุกคนอย่างแพร่หลายจริงๆก็ต้องเอ๊ะไว้ก่อนเอ๊ะทุกอย่างจริงๆนะครับในช่วงท้ายนี้สภาพอากาศกันมาอัปเดตกันสักเล็กน้อยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อ่อนกำลังแล้วนะครับไทยกำลังจะมีฝนน้อยลงแต่ยังคงเกิดฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์เอาไว้ว่าไทยจะมีฝนน้อยลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางครับมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับในสภาพอากาศจนถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยภาคเหนือฝนตกก็แค่ร้อยละ20เท่านั้นนะครับส่วนใหญ่อยู่ที่แม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านภาคอีสานตก 20% เท่านั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ภาคกลางตก 20% ส่วนใหญ่ก็อยู่อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30% ของพื้นที่นครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ส่วนฝั่งตะวันตกมีถึงร้อยละ40ของพื้นที่มากที่สุดของประเทศนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ระนองพังงาตรังและสตูลส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20%ของพื้นที่นะครับโดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับนั่นก็เป็นสภาพอากาศล่าสุดนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงฤดูฝนอาจจะหยุดชั่วคราวนะครับแต่ว่าก็ต้องเตรียมการรองรับต่อไปยังไม่หยุดอยู่แค่นี้แน่นอนโดยเฉพาะในช่วงซูเปอร์เอลนินโญช่วงนี้ด้วยเนี่ย อาจจะมีความผันผวนของอากาศมาอีกนะครับ
0: ค่ะแต่ในการราวคุณสุเทพพยวงก็บอกว่าฝนก่อตัวที่เขางูอำเภอเมืองราชบุรีแล้วนะคะคุณพยอมนาคน้อยก็บอกว่าที่เขาวงสระบุรีแดดดีค่ะ คุณพัทรพรนะคะบอกว่าอำเภอเมืองระยองฝนเริ่มก่อตัวแล้วเช่นกันนะคะก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยเรื่องของสุขภาพก็สำคัญนะคะเมื่ออากาศแปรปรวนแบบนี้เนี่ยอย่าไปโดนฝนนะคะบางคนกระหม่อมบางเน
1: า
0: ะ เป็นไข้เป็นหวัด
1: ได้เลย
0: ค่ะวันอาทิตย์ที่28นี้นะคะวันเลือกตั้งส.ส.กทม.แล้วก็ผู้ว่ากทม.นะคะแล้วก็นายกเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยามีสายด่วนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะเปิดให้บริการสายด่วน1444นะคะอำนวยความสะดวกในการซักถามข้อมูลข่าวสารข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งหลายนะคะตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.ect.go.th แล้วก็สายด่วน1444แล้วก็อย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะคะวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน7:30 น.ถึง18:00 น.เปิดให้บริการข้อมูลตลอดเวลาเลยนะคะเพื่อให้บริการข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่จะไปมีสิทธิ์เลือกตั้งค่ะแล้วก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับวันคล้ายวันคล้ายวันประสูติค่ะโดยพุทธศาสนิกชนนะคะขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ในวันศุกร์ที่26มิถุนายนนะคะเวลา 7:00 น.ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครและเชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์100รูปร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารในโครงการบรรพชาอุป สมบทถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา 16-19 มิถุนายนนี้ที่วัดราชประทิตสถิตมหาสีมารามด้วยนะคะ
1: เอาละครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของเราในรายการทั่วทิศถิ่นไทยวันนี้พบกันอีกครั้งวันพฤหัสบดีเลยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการตั๋วร่วมรถไฟฟ้าราคา17-45บาทเริ่มใช้วันที่1มกราคม2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
9: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
8: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
9: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
8: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
9: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการตามพระราชบัญญัติตั๋วร่วมรถไฟฟ้าราคา 17-45 บาทเริ่มใช้วันที่1มกราคม2570เพื่อลดค่าครองชีพประชาชน
12: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการตามพระราชบัญญัติตั๋วร่วมเพื่อยกระดับระบบขนส่งมวลชนโดยกำหนดอัตราค่าโดยสารไฟฟ้าทุกสีในราคา 17-45 บาทต่อเที่ยวและจัดเก็บค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลนันทิกากิตปาโลรายงาน
6: ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยืนยันมีการเก็บค่าไฟส่องสว่างสาธารณะรวมในบินประชาชนจริงตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าน
13: ายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.กล่าวถึงกรณีมีการเก็บค่าไฟฟ้าในส่วนของไฟส่องสว่างสาธารณะรวมอยู่ในบินค่าไฟฟ้าที่ประชาชนต้องจ่ายโดยยืนยันว่ามีการเก็บตามจริงตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ชี้แจงและการดำเนินการทุกอย่างล้วนเป็นไปตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ถูกกำหนดไว้เช่นกัน ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเป็นเพียงหน่วยงานระดับปฏิบัติการซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ถูกกำหนดมาแล้วเท่านั้นโดยเรื่องของโครงสร้างค่าไฟฟ้าและการพิจารณารายละเอียดต่างๆจะเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ปฏิพลสถาพรมารายงาน
6: กรมอุตุนิยมวิทยาจัดงานวันสถาปนาครบรอบ84ปีย้ำขับเคลื่อนประเทศด้วยข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับการพยากรณ์อากาศให้แม่นยำมากยิ่งขึ้น
14: นางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจัดพิธีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอนำท่านผู้ฟังมายังห้องแถลงข่าวตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะครับเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีและในขณะนี้ทีมโฆษกและรองโฆษกได้แถลงแล้วเราไปรับฟังกันเลยครับ
2: ประจำวันอังคารที่23มิถุนายนค่ะสำหรับวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีเริ่มต้นด้วยข้อสั่งการจากท่านนายกสืบเนื่องจากการที่ท่านได้ไปร่วมประชุมระดับผู้นำอาเซียนรัสเซียในวันที่17และ18มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีอาเซียนและรัสเซียท่านนายกได้เล่าให้รัฐมนตรีทราบถึงความสำเร็จจากการที่ไปประชุมในครั้งนี้นะคะและท่านก็ได้ย้ำว่าการไปพบกับผู้นำรัสเซียในฐานะสมาชิกประเทศอาเซียนนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่ทางการทูตทั่วไปค่ะแต่ว่าเป็นการวางรากฐานความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ในระยะยาวระหว่างอาเซียนและรัสเซียค่ะซึ่งในรายละเอียดของการหารือนั้นท่านนายกก็บอกว่ามีทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนในมุมมองของความเป็นพหุภาคีอาเซียนและในส่วนของทวิภาคีประเทศไทยกับรัสเซียนะคะในการไปประชุมครั้งนี้ก็ยังได้มีการหารือกับผู้แทนองค์กรเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาคด้วยนะคะและได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองการเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคยูเรเซียค่ะซึ่งประเด็นสำคัญที่ท่านนายกเน้นย้ำก็คือว่าทั้งอาเซียนกับรัสเซียรวมถึงประเทศไทยกับรัสเซียนั้นเราจะได้มีความร่วมมือด้านพลังงานนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันก๊าซ LNG ปุ๋ยรวมถึงจะได้มีการแสวงหาโอกาสใหม่ๆทั้งด้านการค้าการลงทุนความร่วมมือทางเทคโนโลยีและความมั่นคงทางอาหารนะคะที่จะนำไปสู่การสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งคนไทยและในรัสเซียด้วยและเพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมต่อไปนะคะท่านนายกก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้ค่ะในประเด็นแรกนะคะมอบให้กระทรวงพลังงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานอื่นๆเร่งผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานน้ำมันก๊าซปิโตรเคมีและปุ๋ยเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานอย่างยั่งยืนของประเทศไทยค่ะท่านยังมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทุกมิตินะคะทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจดิจิทัลและภาคการค้าขายในสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะรวมไปถึงการเชื่อมต่อระหว่างประชาชนและประชาชนของไทยกับรัสเซียเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่มุ่งยกระดับความร่วมมือระหว่างภูมิภาคค่ะและในประเด็นสุดท้ายนะคะท่านก็ยังย้ำในเรื่องของการค้าเสรีค่ะที่ประเทศไทยของเราจะต้องใช้โอกาสที่ท่านนายกได้ไปเยือนกับทางรัสเซียและได้มีการหารือกับท่านประธานาธิบดีปูตินนะคะโดยนายกให้ทางกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยและสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียนะคะหรือว่าไทย EAEU FTA นั่นเองเพื่อไปสู่โอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันโดยเร็วซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าเทียบความสัมพันธ์อันดีของสองประเทศเนี่ยเรายังมีการค้าระหว่างไทยกับรัสเซียน้อยอยู่นะคะเรื่องต่อมาค่ะในคณะรัฐมนตรีก็ขอพูดรวมด้วยกันเลยนะคะว่านอกจากจะเป็นข้อสั่งการของท่านนายกแล้วก็กับมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะคะท่านนายกได้กล่าวต่อคณะรัฐมนตรีว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะโดยขอให้คณะรัฐมนตรีทุกท่านนะคะใช้โอกาสนี้ในการให้ข้อมูลกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่ในทุกข้อซักถามรวมถึงอธิบายให้ประชาชนได้ทราบถึงการเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆและนโยบายที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนงบประมาณแผ่นดินทุกบาททุกสตางค์ที่รัฐบาลนี้ได้เสนอขอการพิจารณาต่อรัฐสภาต่อสภาก็จะเป็นการใช้อย่างคุ้มค่าในทุกๆเม็ดเงินค่ะนี่ในรายละเอียดนะคะในเรื่องของร่างพรบโอนงบประมาณรายจ่ายซึ่งสภาผู้แทนราษฎรก็จะได้มีการพิจารณาในวาระที่1ในวันที่25มิถุนายนนี้นะคะทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ตรวจพิจารณาแล้วว่าจะมีการโอนงบจำนวน 13,328 ล้านบาทค่ะในรายละเอียดก็จะประกอบด้วยเอกสาร6เล่มที่จะนำเสนอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไปในส่วนของรายละเอียดพี่น้องประชาชนทุกท่านสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของสำนักงานของสำนักงบประมาณได้นะคะในส่วนของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีจำนวน25คนค่ะแบ่งเป็นสัดส่วนคณะรัฐมนตรีที่จะเสนอชื่อจำนวน6คนและสัดส่วนของพรรคการเมืองจำนวน19คนค่ะซึ่งจำนวน25ท่านนี้นะคะก็จะเท่ากับจำนวนคณะกรรมการวิสามัญติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินไปนะคะส่วนเรื่องของพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นั้นก็เป็นไปตามกรอบวงเงินคือ 3.78 ล้านล้านบาทนะคะในรายละเอียดก็จะมีเอกสารประกอบการพิจารณางบประมาณถึง38เล่มค่ะประชาชนก็สามารถศึกษาในรายละเอียดของโครงการแผนงานต่างๆได้จากเว็บไซต์สำนักงบประมาณเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณ2ปี2570นั้นคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบให้มีจำนวน72ท่านค่ะก็เท่ากับจำนวนที่ดำเนินการมาในอดีตช่วงปี2564ถึง68นะคะโดยใน72ท่านนี้จะเป็นสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีเสนอชื่อจำนวน6คนค่ะและสัดส่วนพรรคการเมือง18คนและสัดส่วนพรรคการเมือง18และก็ฝ่ายค้านอีก19นะคะ เรื่องของพรบพิจารณางบประมาณปี70นี้ก็จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมค่ะเรื่องสุดท้ายของดิฉันนะคะเป็นเรื่องของการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนนะคะเป็นมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายที่ให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะสืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยนะคะเราต้องเผชิญกับราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นทำให้มีค่าครองชีพที่สูงรวมไปถึงอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่ต้องจ่ายค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนทำให้มันมีราคาแพงเพราะว่ามีผู้ให้บริการหลายรายและค่าโดยสารในรถไฟฟ้าแต่ละสายถูกกำหนดขึ้นตามสัญญาสัมปทานระหว่างรัฐและผู้ให้บริการในแต่ละรายด้วยนะคะจึงทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการที่จะบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนวันนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมตินะคะที่มุ่งเป้าไปสู่การลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ยกเลิกมติครม.เดิมเมื่อวันที่8กรกฎาคม68เรื่องมาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด20บาทตลอดสายนะคะและยกเลิกการมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการพัฒนาระบบ ตัวร่วมโดยมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจรหารือร่วมกับกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาหน่วยงานที่เหมาะสมในการดำเนินการพัฒนาและบริหารจัดการศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางหรือเรียกว่า CCH นะคะและออกกฎกระทรวงเรื่องการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมต่อไปซึ่งคาดว่าอยากจะให้เป็นของขวัญปีใหม่ของประชาชนทุกคนค่ะสำหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพนะคะในหลักการที่ครม.เห็นชอบวันนี้นะคะ 1. อัตราค่าแรกเข้าตามสัญญาเดิมนะคะรวมอัตราค่าแรกเข้าสัญญาเดิม17บาทและอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยจะครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพและปริมณฑลทั้งหมดถ้าค่าโดยสารตลอดเส้นทางไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวให้จัดเก็บตามจริงค่ะประเด็นที่2คือใช้บัตร EMV Contactless Card ในการชำระค่าโดยสารนะคะและก็จะได้มีการกำหนดค่าโดยสารพิเศษสำหรับผู้สูงอายุเด็กคนพิการและผู้ด้อยโอกาสด้วยนะคะจะไม่มีการเก็บอัตราค่าแรกเข้าที่ซ้ำซ้อนค่ะและคณะรัฐมนตรียังได้รับทราบมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกด้วยนะคะที่เห็นชอบให้มีการปรับโครงสร้างรถไฟฟ้าเป็นแบบองค์รวมโดยให้การรฟม.เป็นหน่วยงานของรัฐรายเดียวเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าแบบองค์รวมทั้งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนหลักสายสีเขียวส่วนต่อขยายสายสีทองและสายสีแดงรวมถึงรายได้และภาระของโครงการดังกล่าวตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะสำหรับโครงการนี้ก็จะต้องมีการพิจารณาในรายละเอียดที่จะต้องไม่ทำให้เป็นภาระในเรื่องของงบประมาณแผ่นดินด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
3: สำหรับประเด็นจากมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะยังมีประเด็นที่สำคัญอีก3เรื่องด้วยกันค่ะได้แก่การผลักดันอุทยานธรณีอุบลราชธานีสู่การเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกค่ะการกำหนดสินค้าและบริการควบคุมเพื่อดูแลค่าครองชีพประชาชนค่ะและการเห็นชอบร่างปฏิญญาทางการเมืองเรื่อง HIV และเอดส์นะคะเพื่อยืนยันบทบาทของไทยในการขับเคลื่อนเป้าหมายยุติปัญหาเอดส์ในระดับสากลค่ะครม.เห็นชอบนะคะให้เสนออุทยานธรณีอุบลราชธานีเข้ารับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกค่ะของยูเนสโกโดยจะเสนอแสดงเจตจำนงนะคะต่อยูเนสโกก่อนวันที่1กรกฎาคม2569และยื่นใบสมัครช่วงวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569นี้ค่ะพื้นที่อุทยานธรณีอุบลราชธานีนะคะครอบคลุม4อำเภอด้วยกันค่ะได้แก่โพไซสีเมืองใหม่คงเจียมและสิรินธรรวมประมาณ 1,829 ตารางกิโลเมตรค่ะมีความโดดเด่นทั้งทางด้านธรณีวิทยาซากดึกดำบรรพ์เสาเฉลียงแหล่งโบราณคดีและวัฒนธรรมต่างๆนะคะหากได้รับการรับรองจะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลกส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาสร้างรายได้ให้กับชุมชนและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนด้วยค่ะประเด็นถัดไปนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกำหนดสินค้าและบริการควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการค่ะรวม66รายการแบ่งเป็น61สินค้า5บริการเพื่อให้การกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการจำเป็นดำเนินต่อเนื่องนะคะหลังประกาศเดิมจะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน2569นี้ค่ะครั้งนี้เป็นการรวบรวมรายการเดิมนะคะและเพิ่มสินค้าใหม่ด้วยค่ะ5รายการด้วยกันได้แก่กากถั่วเหลืองปลากระพงขาวมะพร้าวผลอ่อนและผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วและน้ำปลาค่ะมาตรการนี้นะคะจะช่วยดูแลราคาสินค้าให้เหมาะสมค่ะมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการและป้องกันการเอาเปรียบจากป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคนะคะประเด็นถัดไปค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างปฏิญญาทางการเมืองเรื่อง HIV และเอดส์นะคะพ.ศ. 2569ค่ะเพื่อใช้เป็นท่าทีของประเทศไทยในการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วย HIV และเอดส์ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง23มิถุนายน2569ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะปฏิญญาฉบับนี้ค่ะเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ร่วมของประชาคมโลกในการยุติปัญหาเอดส์ไม่ให้เป็นภัยคุกคามด้านสาธารณสุขนะคะภายในปี2573โดยเน้นการเข้าถึงการป้องกันการตรวจการรักษาค่ะ และลดการตีตราและเลือกปฏิบัติรวมถึงการส่งเสริมการเข้าถึงยาและนวัตกรรมทางการแพทย์อย่างเท่าเทียมสำหรับประเทศไทยถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จนะคะด้านการควบคุม HIV จากที่ผ่านมาค่ะและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์พ.ศ. 2560ถึง2573ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมตินะคะแต่งตั้งข้าราชการทางการเมืองนะคะที่สำคัญ1ตำแหน่งด้วยกันนะคะได้แก่นายประกรณ์เกียรติวานิชวัฒนกุลดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองค่ะและอีก1ตำแหน่งนะคะมีการตำแหน่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการค่ะได้แก่นายนพดลเพรีเรอร์ค่ะสำหรับตำแหน่งอื่นๆนะคะจะขออนุญาตส่งเป็นข่าวค่ะยังมีประเด็นที่สำคัญน่าสนใจที่น่าติดตามนะคะโปรดติดตามกับท่านรองพลอยทะเลค่ะ
4: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะก็ยังมีอีกหลายมติที่น่าสนใจดังนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการและโครงการของกระทรวงพาณิชย์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางโครงการธงเขียวราคาประหยัด plus และโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนจากเดิมเดือนพฤษภาคม2568เป็นเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน2569โดยให้ใช้กรอบวงเงินงบประมาณเดิมที่ได้รับอนุมัติจำนวน 179.84 ล้านบาททั้งนี้เพื่อให้การดำเนินโครงการทั้ง2โครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่และนโยบายรัฐบาลภายใต้โครงการไทยช่วยไทย plus ซึ่งเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาภาระค่าครองชีพค่ะประเด็นถัดไปคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติช่วยเหลือเพิ่มเติมจำนวน 477.05 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็กPM 2.5 ฤดูการผลิต 2567-2568 ดังนี้ค่ะ 1. เกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 โดยไม่มีอ้อยเผาในคู่สัญญาเดียวกันและมีสัดส่วนปริมาณสิ่งปนเปื้อนในอ้อยไม่เกินร้อยละ5จำนวน 1,053 รายวงเงินช่วยเหลือ 411.10 ล้านบาท 2. เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีร้อยละร้อยให้กับโรงงานผลิตเอทานอลจำนวน 3,505 รายวงเงินช่วยเหลือ 62.34 ล้านบาท 3. เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีร้อยละร้อยให้กับโรงงานผลิตน้ำตาลแดงจำนวน109รายวงเงินช่วยเหลือ 3.61 ล้านบาทพร้อมกันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินการมาตรการฤดูการผลิต 2567-2568 จากเดิมสิ้นสุดในเดือนธันวาคม2568เป็นสิ้นสุดเดือนสิงหาคม2569ค่ะและมติสุดท้ายค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปกครั้งที่13โดยเขตเศรษฐกิจจีนมีกำหนดเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปกครั้งที่13ระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายน2569ณเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยร่างถ้อยแถลงมีสาระสำคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวดิจิทัลและยั่งยืนถือเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยทั้งในด้านการเสริมภาพลักษณ์ความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวค่ะขอบพระคุณค่ะ
5: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและพี่สื่อมวลชนทุกท่านนะคะวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะสำหรับของดิฉันประเด็นแรกคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือว่าด้วยกิจกรรมด้านอวกาศระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของไทยกับกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นอนุมัติให้ปลัดกระทรวงอว.เป็นผู้แทนที่ได้รับมอบหมายในการลงนามครั้งนี้ค่ะการประชุมความร่วมมือครั้งนี้มุ่งยกระดับความร่วมมือด้านอวกาศระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะการศึกษา ความร่วมมือเกี่ยวกับกลุ่มดาวเทียมวงโคจรต่ำของโลกซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่มีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศทั้งในมิติของการใช้ประโยชน์เพื่อประชาชนภาคอุตสาหกรรมและภาคความมั่นคงค่ะภายใต้บันทึกความร่วมมือนี้นะคะทั้งสองฝ่ายจะศึกษาศักยภาพและความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในอนาคตรวมถึงสำรวจแนวทางสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศของทั้งสองประเทศโดยมีสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือกิสดาและองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น Japan Aerospace Exploration Agency ร่วมกันประสานงานดำเนินการและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องค่ะรัฐบาลมองว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นที่จะช่วยวางรากฐานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและกิจกรรมอวกาศต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในอนาคตค่ะสำหรับประเด็นถัดไปนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการไต่สวนประเทศไทยภายใต้มาตรา301แห่งพระราชบัญญัติการค้าคริสต์ศักราช1974ของประเทศสหรัฐอเมริกากรณีการป้องกันสินค้าที่ผลิตด้วยแรงงานบังคับหรือ forced labor และมีมติเห็นชอบการจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานสินค้านำเข้าที่มีความเสี่ยงจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการตามที่กระทรวงแรงงานเสนอสาระสำคัญของเรื่องนี้นะคะคือการจัดตั้งกลไกกลางเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานและแนวทางตรวจสอบสินค้านำเข้าที่มีความเสี่ยงจากการใช้แรงงานบังคับรวมทั้งจัดทำบัญชีเฝ้าระวังหรือ watch listblack list และบัญชีรายชื่อสินค้านำเข้าที่มีความเสี่ยงหรือ risk list เพื่อใช้ประกอบการกำหนดมาตรฐานมาตรการที่เหมาะสมต่อไปค่ะคณะกรรมการดังกล่าวนะคะจะประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องรวม17หน่วยงานเพื่อบูรณาการข้อมูลและการดำเนินงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานบังคับตลอดห่วงโซ่อุปทานค่ะการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลสินค้านำเข้าของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านแรงงานและที่สำคัญด้านสิทธิมนุษยชนค่ะเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศคู่ค้านักลงทุนและผู้บริโภครวมทั้งรองรับแนวโน้มการค้าโลกให้ความสำคัญกับความโปร่งใสตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานมากยิ่งขึ้นค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: มีคำถามไหมคะสำหรับวันนี้โอเคขอบคุณนะคะ
1: ท่านผู้ฟังครับที่จบไปเป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีจากห้องแถลงข่าวตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลประจำวันอังคารที่23มิถุนายน2569นะครับโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคือนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกอีก3ท่านคือนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรและนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะครับสำหรับวาระที่น่าสนใจได้มีการแถลงนั้นเริ่มต้นการแถลงโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในเรื่องของข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีเป็นข้อสั่งการจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ไปร่วมการประชุมอาเซียนรัสเซียที่ผ่านมาแล้วก็ได้นำมาเป็นข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับถึงการที่ได้ไปพบปะกับผู้นำรัสเซียบอกว่าเป็นการวางรากฐานระยะยาวของอาเซียนรัสเซียและก็มีการหารือแลกเปลี่ยนต่างๆมากมายและมีความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศไทยกับรัสเซียเรื่องของความมั่นคงด้านอาหารที่จะต้องร่วมมือกันและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มอบให้ทางกระทรวงอย่างเช่นกระทรวงพลังงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และก็กระทรวงพาณิชย์นะครับไปเร่งผลักดันความร่วมมือต่างๆระหว่างไทยกับรัสเซียต่อไปด้วยนะครับส่วนทางด้าน BOI นั้นก็ให้เร่งส่งเสริมในด้านความร่วมมือการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับรัสเซียด้วยพร้อมทั้งให้เร่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประชาชนกับประชาชนด้วยกันเองด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ให้เดินหน้าทำความตกลงการค้าระหว่างไทยและก็อยู่เรเซียด้วยนี่คือข้อสั่งการคร่าวๆจากนายกรัฐมนตรีจากที่ได้ไปประชุมอาเซียนรัสเซียนะครับนอกจากนี้ยังมีระเบียบวาระต่างๆที่ได้แถลงกันออกมาที่

0: ฟอร์มอเป็นผู้ดูแลเพียงเจ้าเดียวเป็นซิงเกิลโอเนอร์ชิพนั่นเองครับและนอกจากนี้ยังมีประเด็นสำคัญเรื่องของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอให้พิจารณาเห็นชอบที่ประชุมก็เห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในกรอบวงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทและก็เสนอแนวทางการตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย 2,570 ก็ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมไปนะครับและนอกจากนี้ทางสำนักงบประมาณเขาก็เสนอพ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2,569 วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทเข้าสมทบในงบกลางกันด้วยเพื่อสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและก็ชำระหนี้ผูกพันซึ่งก็ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเช่นเดียวกันนะครับและนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของการที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้เสนอการกำหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2542ซึ่งทางกกร.เขาขอขยายระยะเวลาสินค้าควบคุม66รายการออกไปอีก1ปีจากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน2569เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับนอกจากนั้นแล้วครับการแถลงผลการประชุมโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังมีอยู่อีกประมาณ5หัวข้อด้วยกันที่สำคัญนะครับซึ่งเรามาเริ่มที่กระทรวงพาณิชย์กันเลยครับกระทรวงพาณิชย์นั้นได้เสนอขอขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการและก็โครงการนะครับเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางก็คือโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสนะครับโดยโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนไปจนถึงเดือนกันยายน2569เลยนะครับเนื่องจากเรื่องเดิมเนี่ยจะสิ้นสุดเมื่อเดือนพฤษภาคม2569ที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นความห่วงใยของรัฐบาลนะครับที่มีต่อพี่น้องประชาชนนอกจากนั้นแล้วครับกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2568และวันที่18พฤศจิกายน2568ด้วยนะครับเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรไทยก็คือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเกี่ยวกับการที่จะมีการเก็บอ้อยคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ในฤดูการผลิตปี2567ถึง2500

ภายใต้มาตรา301นะครับแห่งพระราชบัญญัติการค้าปีคริสตศักราช1974กรณีล้มเหลวในการห้ามนำสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานภาคบังคับนั่นเองและนี่ก็เป็น5หัวข้อนะครับ5กระทรวงที่ได้มีการแถลงในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่จบลงไปแล้วนั้นนะครับเป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569ณศูนย์แถลงข่าวตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลครับทั้งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทางภาคข่าวปกติจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.thaigolf.go.th ได้อีกหนึ่งช่องทางครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับวันนี้ทีมงานถ่ายทอดเสียงประกอบไปด้วยทีมเทคนิคถ่ายทอดเสียงและทีมเทคนิคที่ห้องส่งคุณรัฐการในลิขิตกูลคุณภูมิทัศน์ธีระพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณสมเกียรติแท่นมณีและคุณสายชนนีสังโดยมีผู้บรรยายในวันนี้คุณบุญมาศรีหมาดและผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังปกติขอให้ประชาชนอย่ากังวลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังปกติขอให้ประชาชนอย่า กังวลขณะที่สถานการณ์ในเมียนมาพร้อมดูแลผู้หนีภัยตามหลักมนุษยธรรม
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าขณะนี้ยังคงเป็นปกติและขอให้ประชาชนมั่นใจว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่ากังวลในด้านความมั่นคงทั้งการคุกคามการโจมตีหรือการลุกลามจากฝ่ายใดยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างแน่นอนส่วนการขึ้นบินของเครื่องบินขับไล่ F-16 ได้รับรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเป็นการฝึกบินตามวงรอบปกติย้ำว่าประเทศไทยไม่มีพฤติกรรมในการยั่วยุหรือทำประเทศใดก่อนสถานการณ์เช่นนี้จะเดินหน้าเรื่องการประนอมภาคบังคับพิพาททางทะเลหรืออันคอสได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการพูดคุยและตกลงกันซึ่งประเทศไทยไม่ได้รับความเดือดร้อนสถานการณ์ในขณะนี้และพร้อมเข้าสู่กระบวนการพูดคุยเมื่อมีความเหมาะสมสำหรับประเด็นการเมืองภายในของกัมพูชาเป็นเรื่องที่ประเทศไทยไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายได้เช่นเดียวกับที่กัมพูชาไม่ควรเข้ามาแทรกแซงการบริหารราชการแผ่นดินหรืออธิปไตยของไทยอริชาติขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมธนารักษ์ร่วมกับ5หน่วยงานขับเคลื่อนโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์ยั่งยืนนำร่องพื้นที่บึงบอระเพ็ดยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรในระยะยาว
7: นายอัครุสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์เปิดเผยว่าจากการดำเนินโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่าการมอบสิทธิ์ให้ประชาชนเช่าที่ราชพัสดุอย่างเดียวไม่ตอบโจทย์การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในระยะยาวกรมธนารักษ์จึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐได้แก่กรมการปกครองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการประปาส่วนภูมิภาคขับเคลื่อนโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์ยั่งยืนนำร่องในรูปแบบแซนด์บ็อกซ์ในพื้นที่บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งมีเนื้อที่รวมกว่า 132,639 ไร่โดยแบ่งเป็นพื้นที่เขตให้เขตห่วงและเขตห้ามปัจจุบันได้จัดให้เช่าเพื่ออยู่อาศัยและทำการเกษตรไปแล้วกว่า 8,350 แปลงเนื้อที่รวมกว่า 8,302 ไร่ภายใต้โครงการ จะได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินอย่างธนาคารกรุงไทยธกส.และ SME D Bankในการปล่อยสินเชื่อวิสาหกิจชุมชนและการเกษตรรวมถึงภาคเอกชนอย่างบริษัท SCG จำกัดที่จะเข้ามาเป็นต้นแบบส่งเสริมการทำนาเปียกสลับแห้งเพื่อลดต้นทุนลดใช้น้ำและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กสทช.เห็นชอบแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับใหม่ระยะ5ปีเดินหน้าคุมเข้มสื่อออนไลน์สกัดข่าวปลอมพร้อมเตรียมคลอดแพลตฟอร์มกลางของประเทศให้ประชาชนเข้าถึงวิทยุทีวีดิจิทัลได้ง่ายขึ้น
6: นางสาวอรดาเทพพยายนรักษาการรองเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกสทช.ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศกสทช.เรื่องแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ฉบับที่3ซึ่งจะใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำกับดูแลสื่อของประเทศในระยะ5ปีนับตั้งแต่ปี2569ถึง2573โดยเตรียมประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปสำหรับแผนแม่บทฉบับนี้มุ่งเน้นไปที่การคุ้มครองประชาชนไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการรวมถึงป้องกันเนื้อหาที่เป็นเท็จบิดเบือนหรือเป็นอันตรายตลอดจนการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนากลไกกำกับดูแลบริการภาพและเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้อยู่ภายใต้กติกาที่เหมาะสมนอกจากนี้กสทช.ยังเตรียมพัฒนาแนวทางการจัดให้มีแพลตฟอร์มกลางของประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้นและใช้เป็นช่องทางแจ้งเตือนภัยในภาวะฉุกเฉินนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075812555
9: ช่วยด้วยช่วยด้วยขับรถชน
10: เดี๋ยวประกันรถยนต์เขาก็เคลียร์ให้
11: วันนี้ป่วยไข้เหมือนจะเป็นจะตาย
10: ตายเหอะ
11: ไม่เอา
10: ลูกเมียจะได้สบายมีเงินประกันใช้
12: เฮ้ยบ้านใครหรอไฟกำลังไหม
10: ้ก็บ้านฉันยังไงเฮ้ยตายละ
11: มีประกันวินาศภัยแล้วเขาช่วยได
10: ้ประกันสร้างหลักประกันให้กับชีวิตอย่ามัวมานั่งคิดรีบทำไวๆ
13: คปภ.คุ้มครองผู้ซื้อประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
14: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
16: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
17: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
20: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการรอบวันทันข่าว
21: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวประจำวันอังคารที่23มิถุนายน2569ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะผู้ว่ากระบี่ร่วมเปิดงานโอท็อปมิดเยียร์2026ชวนคนไทยอุดหนุนสินค้าไทยสร้างรายได้ชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเมื่อวันนี้ที่เวทีกลางอาคาร Challenger ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายวีระเพ็ญจำรัดพัฒนาการจังหวัดกระบี่เข้าร่วมพิธีเปิดงาน OTOP Mid Year 2026ภายใต้แนวคิด OTOP Next Inspiration สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่สากลโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานนายกรัฐมนตรีกล่าวว่างานโอท็อปเป็นมากกว่าการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนแต่เป็นการสร้างผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่จากทุกตำบลทุกอำเภอและทุกจังหวัดโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการนำองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับสินค้าไทยให้สามารถก้าวสู่ตลาดที่กว้างขึ้นพร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมสนับสนุนสินค้าโอท็อปซึ่งเป็นตัวแทนของเรื่องราววัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของความเป็นไทยจังหวัดกระบี่ได้ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปในพื้นที่เพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานอาทิผลิตภัณฑ์ผ้างานหัตถกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากวัตถุท้องถิ่นตลอดจนสินค้าชุมชนที่สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างโอกาสทางการค้าและกระจายรายได้สู่ชุมชนทั้งนี้งาน OTOP Mid Year Sale 2026จัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง28มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาหน้าอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าพร้อมกิจกรรมส่งเสริมการขายนิทรรศการสร้างแรงบันดาลใจโซนผ้าไทยใส่ให้สนุกโซนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีโซน OTOP ชวนชิมและกิจกรรมบันเทิงตลอดการจัดงานจังหวัดกระบี่ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOPไทยเพื่อร่วมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการและชุมชนอันจะนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้และเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนผู้ว่ากระบี่ร่วมกิจกรรม Kick Off W Unityรับนโยบายขับเคลื่อนพลังสตรีสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเมื่อวันที่22มิถุนายน2569นายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายวีระเพ็ญจำรัดพัฒนาการจังหวัดกระบี่เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการ W Unity รวมพลังสตรีเชื่อมใจเพื่อการพัฒนาและร่วมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาบทบาทสตรีณห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูมอาคาร Impact Forum เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีโดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยโดยมีผู้นำสตรีสมาชิกเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและภาคีเครือข่ายจากทั่วประเทศกว่า 2,000 คนเข้าร่วมเพื่อร่วมประกาศพลังความร่วมมือของสตรีไทยในการเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมศักยภาพของสตรีไทยภายใต้วิสัยทัศน์ชูสตรีไทยยุคใหม่รากฐานความมั่นคงและปลอดภัยของสังคมโดยมุ่งสนับสนุนให้สตรีมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและชุมชนรวมถึงผลักดันกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนด้านทุนและองค์ความรู้เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพและสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัวและชุมชนสำหรับจังหวัดกระบี่ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีในพื้นที่ผ่านกลไกของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและเครือข่ายผู้นำสตรีจังหวัดกระบี่เพื่อสนับสนุนการสร้างอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง กระบี่ชวนทั่วโลกสัมผัสมนต์เสน่ห์กระบี่ Rainforest Trail เปิดรับสมัครนักวิ่ง 1,200 คนภายใต้แนวคิด Welcome to the Jungle จังหวัดกระบี่โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่และภาคีเครือข่ายจัดงานแถลงข่าวการแข่งขันอันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลเทรลรันนิ่งแอทกระบี่2026ณลานปามสแควร์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่เพื่อประกาศความพร้อมในการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569ณอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาจังหวัดกระบี่นายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวว่าจังหวัดกระบี่มุ่งผลักดันการท่องเที่ยวเชิงกีฬาควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงกรีนซีซั่นต่อยอดความสำเร็จจากการจัดงานในปีที่ผ่านมาโดยนำเสนอเสน่ห์อีกด้านหนึ่งของจังหวัดกระบี่ผ่านความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าฝนเขตร้อนและเส้นทางธรรมชาติที่มีความสวยงามและท้าทายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศและสร้างรายได้หมุนเวียนสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนอีกทั้งจังหวัดกระบี่ถือเป็นจังหวัดที่สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาลด้านนายวิพุฒวิเศษสิงห์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าการแข่งขันปีนี้ยังคงใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาภายใต้แนวคิดกระบี่ Rainforest Trail Welcome to the Jungleโดยมีระยะการแข่งขัน3ระยะได้แก่7กิโลเมตร15กิโลเมตรและ25กิโลเมตรรองรับนักวิ่งจากจำนวน 1,200 คนแบ่งเป็นนักวิ่งต่างชาตินักวิ่งในพื้นที่จังหวัดกระบี่และนักวิ่งทั่วไปจากทั่วประเทศสำหรับการแข่งขันอันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลเทรลรันนิ่งแอทกระบี่2026จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569ณอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาจังหวัดกระบี่เปิดรับสมัครนักวิ่งทั่วไปพร้อมกันทั่วประเทศในวันอังคารที่23มิถุนายน2569เวลา 16:00 น.โดยเปิดโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมฟรีจำนวน 1,200 คนผู้สมัครชำระเงินประกันสิทธิ์การเข้าร่วมจำนวน300บาทและรับคืนเต็มจำนวนเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ Facebook อันดามันเทรลกระบี่และที่เว็บไซต์ www.thaiphotorun.com/race/tatk2026คณะทำงานกันกรองการจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติดจังหวัดกระบี่ประชุมเข้มพิจารณาคำขอจัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมุ่งคืนคนดีสู่สังคมอย่างมีคุณภาพเมื่อวันที่22มิถุนายน2569นายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมพิจารณาคำขอจัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้เป็นไปตามมาตรฐานณห้องประชุมรวงพึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญในการพิจารณาคำขอจัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดกระบี่จำนวน2แห่งได้แก่บ่อนอกคลองกำอำเภอเมืองกระบี่และบ้านปันสุกอำเภอคลองท่อมโดยมีผู้ขออนุญาตจัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดทั้ง2แห่งร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต่อคณะทำงานกันกรองการจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติดจังหวัดกระบี่ซึ่งในขั้นตอนต่อไปคณะทำงานกันกรองจะรวบรวมข้อมูลและผลการพิจารณาเพื่อรายงานต่อคณะอนุกรรมการจัดตั้งและควบคุมคุณภาพมาตรฐานศูนย์คัดกรองสถานพยาบาลยาเสพติดสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและฟื้นฟูสภาพทางสังคมเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายและยกระดับมาตรฐานการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในจังหวัดกระบี่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไปช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังในช่วงของรอบวันบริการค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
2: อันบรรดาผู้ทำคุณความดีงามเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทั้งหลายนั้นไม่ใช่เป็นผู้เดียวที่ได้รับผลดีเราทุกคนที่แม้จะได้ร่วมทำความดีนั้นด้วยหรือไม่ได้ทำด้วยเลยก็ตามก็ย่อมต้องมีส่วนได้รับผลดีจากการกระทำของบรรดาผู้ทำความดีดังกล่าวด้วยทั้งหมดความดีอื่นก็เช่นกันเช่นบรรดาผู้ถือศีลทั้งหลายเป็นต้นไม่ได้เป็นผู้เดียวหรือพวกเดียวที่ได้รับผลดีจากการรักษาศีลอันเป็นความดีอย่างยิ่งนั้นแต่บรรดาผู้ไม่ถือศีลผู้ผิดศีลอย่างมากทั้งหลายก็ล้วนมีส่วนได้รับผลดีจากการถือศีลของผู้อื่นทั้งสิ้นกล่าวได้ว่าความดีนั้นมีอานุภาพยิ่งใหญ่กว้างขวางมหัศจรรย์นัก
1: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

0: รอบวันบริการมาติดตามรับฟังในช่วงของรอบวันบริการค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข่าวบริการนายพันคำกิติธรกุลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางเปิดเผยว่าด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตำบลอบต.อ่าวนางให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายณกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอบต.อ่าวนางเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่สัตว์เลี้ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนทั้งนี้อบต.อ่าวนางเปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรีทุกวันพุธในเวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.สำหรับสุนัขและแมวอายุ3เดือนขึ้นไปที่มีสุขภาพแข็งแรงโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหมายเลขโทรศัพท์075-637-146ต่อ28ในวันและเวลาราชการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน1อัตราโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569ถึงวันที่3กรกฎาคม2569ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่สารกลางจังหวัดกระบี่เลขที่5หลังเก่าชั้น1ถนนอุตรกิจตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ในวันและเวลาราชการจบรอบวันทันข่าวนางสาวสุดารัมพึงนิดผอ.สวท.กระบี่ควบคุมการผลิตนายปริญญางอสอนช่างเทคนิคควบคุมเสียงณัฐมนต์ชัยสิริผู้ประกาศค่ะ
1: จ้างแรงงานต่างดาวเข้ามาทำงานแบบถูกกฎหมายดีพันปรือเฮ้ลองมาฟังแลขอนตาสิ่งแรกเลยนะนายจ้างก็จะได้คนต่างดาวที่มีคุณภาพเข้ามาทำงานงานก็ออกมาดีกระบายใจแหละยังตีซ่องถ้าว่าอยู่ด้วยกันแล้วมีปัญหานายจ้างก็สามารถติดตามแรงงานต่างดาวได้และสิ่งสุดท้ายที่สำคัญก็คือสบายใจทั้งสองฝ่ายทั้งนายจ้างทั้งแรงงานต่างดาวแต่ถ้าบังเอิญเจอแรงงานต่างดาวกำลังทำผิดกฎหมายให้แจ้งไปเลยสายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กดซ่องอยากให้นายจ้างจ้างแรงงานต่างดาวแบบถูกกฎหมายปัญหาการค้ามนุษย์กาจะได้หมดไปโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวง ด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
0: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถาม

0: www.oic.or.th คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
2: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
3: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
4: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
6: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
5: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
7: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
4: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
9: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
10: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสาร

และต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณ์นิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสุนิพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคม โครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกนิกรไทยตลอดชั่วกาลนาน
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้ จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีค่าไฟฟ้าสาธารณะหากพบผลักภาระให้ประชาชนให้เร่งแก้ไขทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานการไฟฟ้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางถูกนำไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนหากพบมีการผลักภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนจริงต้องหาแนวทางแก้ไข
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางอาจถูกนำไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟของประชาชนว่าได้สั่งการให้นายเอกนัทรองพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลโดยเร็วเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นธรรมนายกรัฐมนตรีระบุว่ากรณีที่กระทรวงคมนาคมแสดงความเห็นว่าไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้เห็นว่าสามารถดำเนินการผ่านการจัดสรรงบประมาณตามปกติได้พร้อมย้ำว่าได้ติดตามข้อสงสัยเรื่องนี้มาเป็นเวลานานและต้องการทราบที่มาของกลไกการรับภาระค่าไฟสาธารณะอย่างชัดเจนทั้งนี้หากผลการตรวจสอบพบว่ามีการผลักภาระค่าใช้จ่ายมายังประชาชนจริงรัฐบาลจะหาแนวทางแก้ไขทันทีขณะที่มาตรการช่วยเหลือด้านค่าไฟฟ้ายังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการลดค่าไฟสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนเพื่อบรรเทาค่าครองชีพและดูแลประชาชนควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอริษนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนไปจนถึงเดือนกันยายนนี้
7: นางสาวไปทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการและโครงการของกระทรวงพาณิช พื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางอาทิโครงการธงเขียวราคาประหยัดพาสและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนโดยขยายระยะเวลาจนถึงเดือนกันยายนนี้เนื่องจากเกษตรกรมีความต้องการใช้ปุ๋ยปริมาณสูงในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมและให้ใช้กรอบวงเงินงบประมาณเดิมที่ได้รับอนุมัติจำนวนกว่า179 ล้านบาททั้งนี้เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพและรักษากำลังซื้อของประชาชนที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินโครงการในเดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้จึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาดำเนินโครงการทั้ง2โครงการผมชิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจำนวนกว่า477 ล้านบาทช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM2.5ในฤดูการผลิตปี2567/2568นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติทบทวนมติเมื่อวันที่17 มิถุนายน 2568และอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมกว่า477 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดี 100%ตามมาตรการลดภาระการเผาอ้อยและลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในฤดูการผลิตปี 2567/2568 โดยการช่วยเหลือครอบคลุมเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้โรงงานน้ำตาลโรงงานผลิตเอทานอลและโรงงานผลิตน้ำตาลทรายแดงรวมกว่า 4,600 รายโดยมีเงื่อนไขต้องไม่มีอ้อยเผาในคู่สัญญาเดียวกันและมีสิ่งปนเปื้อนไม่เกินร้อยละ5นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวจากเดิมสิ้นสุดในเดือนธันวาคม2568เป็นสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม2569เพื่อสนับสนุนการตัดอ้อยสดลดการเผาในพื้นที่เกษตรและบรรเทาปัญหาฝุ่น PM2.5 อย่างต่อเนื่องรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ5แยกข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะประจำวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะวันนี้ค่ะสวทนครศรีธรรมราช FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการนะคะพบกับดิฉันค่ะเสรณีนาวงศ์นะคะซึ่งวันนี้ดิฉันก็มีทีมงานนะคะช่างเทคนิคของเรานะคะคุณสุรชัยรอดแก้วค่ะและควบคุมการผลิตโดยนางจิราพรหนูรักผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชและอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวของเรานะคะได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา 16:10 นโดยประมาณนะคะถึง 16:30 นค่ะและหลังจากนั้นนะคะในเวลา 16:30 ถึง 17:00 นะคะก็จะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งในวันนี้นะคะสวทตราดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7นะคะเป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะเพื่อถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรายการ5แยกข่าวของเรานะคะออกอากาศทางสวทในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีนะคะและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ค่ะค่ะแน่นอนนะคะวันนี้นะคะดิฉันก็มีเรื่องราวมีข้อมูลข่าวสารมากมายนะคะที่เป็นเรื่องของการเยียวยาลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนะคะรวมถึงเรื่องราวข่าวดีในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านเราเดี๋ยวเรามีประเด็นอะไรกันบ้างเรามาติดตามกันนะคะก็เรามาดูที่เรื่องแรกกันก่อนเลยนะคะสำหรับทางด้านของวันนี้นะคะทางด้านของคณะรัฐมนตรีค่ะก็ได้เห็นชอบขยายเวลาการดำเนินมาตรการและโครงการของกระทรวงพาณิชย์นะคะเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะสำหรับโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนค่ะซึ่งคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้ขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการและโครงการนะคะเพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะเดิมค่ะ เป็นเดือนพฤษภาคมนะคะก็จากเดิมเป็นเดือนพฤษภาคมก็เป็นเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน2569นะคะก็ให้ใช้กรอบวงเงินงบประมาณเดิมที่ได้รับอนุมัติจำนวน 179.84 ล้านบาทค่ะเพื่อให้การดำเนินมาตรการและโครงการดังกล่าวนะคะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนรวมถึงพี่น้องเกษตรกรด้วยนะคะสำหรับโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสนะคะก็เป็นโครงการที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรค่ะให้เข้าถึงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในราคาที่ประหยัดได้อย่างทั่วถึงนะคะโดยสถานการณ์ปัจจุบันนะคะก็อยู่ในช่วงฤดูการเพาะปลูกซึ่งในแต่ละพื้นที่ที่มีช่วงระยะเวลาและความต้องการใช้ปุ๋ยแตกต่างกันและมีเกษตรกรมีความต้องการใช้ปุ๋ยปริมาณสูงในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมค่ะและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนนะคะก็เป็นโครงการที่ช่วยเพิ่มการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาที่เหมาะสมตลอดจนส่งเสริมการใช้จ่ายภายในประเทศและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจฐานรากนะคะเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในระดับพื้นที่และสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างทั่วถึงค่ะก็ดังนั้นนะคะเพื่อที่จะให้การดำเนินโครงการทั้งสองโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่และนโยบายรัฐบาลภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งเป็นมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาภาระค่าครองชีพมุ่งรักษากำลังซื้อของประชาชนที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินโครงการค่ะในเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569 จึงมีความจำเป็นนะคะที่ต้องขยายระยะเวลาในการดำเนินโครงการทั้ง2โครงการค่ะจากเดิมเดือนที่แล้วนะคะพฤษภา2569ก็เป็นเดือนพฤษภาคมจนถึงกันยายนค่ะโดยไม่เปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัตินะคะนี่ก็เป็นเรื่องแรกของเราในวันนี้นะคะสำหรับทางด้านของมติคณะรัฐมนตรีที่มีการอนุมัติขยายเวลาการดำเนินมาตรการโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนค่ะค่ะและอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้มีการปิดลงทะเบียนไปแล้วเมื่อ5ทุ่มของวันที่21ที่ผ่านมานะคะก็ปิดลงทะเบียนไปแล้วนะคะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหายไปจากเดิม 470,000 คนนะคะก็เตรียมเปิดอุทธรณ์ได้หลัง17กรกฎาคมถึงสิ้นเดือนนะคะโดยปลัดกระทรวงการคลังค่ะนายลวรนแสงสนิทนะคะก็ได้มีการเปิดเผยนะคะถึงการลงทะเบียนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหลังที่มีการสิ้นสุดการลงทะเบียนเมื่อเวลา5ทุ่มของวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมานะคะก็พบว่านะคะผู้ลงทะเบียนค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมี3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกค่ะก็คือผู้ที่ถือบัตรอยู่แล้ว 13.2 ล้านคนนะคะพบว่ามายืนยันตัวตนเกือบครบค่ะขาดไปประมาณ 470,000 คนนะคะส่วนกลุ่มที่2นะคะจำนวน 1.04 ล้านคนนะคะที่อยู่ตามฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่ไปเจอตัวทั้ง1ล้านกว่ารายนะคะครบถ้วนค่ะขณะเดียวกันนะคะกลุ่มที่3ค่ะก็เป็นกลุ่มที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แล้วก็ไปเจอกลุ่มที่มีคุณสมบัติน่าจะได้รับสวัสดิการแห่งรัฐมีอยู่ 5.4 ล้านคนนะคะหลังจากนี้ค่ะก็จะเริ่มกระบวนการคัดกรองตามสิทธิ์จากนั้นนะคะกระทรวงการคลังค่ะก็จะสรุปผลทั้งหมดเสนอต่อคณะรัฐมนตรีว่ามีมากน้อยเพียงใดนะคะเมื่อคัดกรองแล้วตัดออกมากน้อยหรือว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะคะก็จะมีการพิจารณากันอีกครั้งแล้วก็จะประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมค่ะสำหรับส่วนกลุ่มที่ตกหล่นนะคะหลังประกาศผลแล้วก็จะเปิดให้อุทธรณ์ค่ะได้จนถึงเดือนสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นะคะแล้วก็ตรวจสอบดูอีกครั้งนะคะว่า 470,000 รายที่ไม่ลงทะเบียนจากที่เคยมีสิทธิ์เดิมเนี่ยเป็นเพราะไม่ทราบข้อมูลหรือว่าประเมินตนเองแล้วไม่เข้าเกณฑ์ในรอบนี้ก็ต้องดูกันอีกครั้งนะคะยังมีเวลาในการอุทธรณ์ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะมีเป้าหมายหลักนะคะก็คือการต้องการที่จะให้เม็ดเงินค่ะช่วยเหลือไปถึงมือคนจนที่แท้จริงและจะมีการนำผลคัดกรองทั้งหมดรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะและอาจมีขออนุมัติยกเว้นเกณฑ์บางข้อนะคะอย่างเช่นเกณฑ์ของการดูแลพ่อแม่นะคะเพื่อนำมาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นค่ะทางด้านของปลัดกระทรวงการคลังนะคะก็ยังเปิดเผยถึงกรณีที่มีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของการคัดกรองนะคะกระทรวงการคลังก็จะเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ได้หลังวันที่17กรกฎาคมนะคะไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมซึ่งระบบค่ะก็จะแจ้งชัดเจนค่ะว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อใดเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนะคะสามารถยื่นอุทธรณ์ได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็มองว่าการเปิดอุทธรณ์ค่ะก็จะเกิดผลดีแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะคะก็ต้องการที่จะให้เม็ดเงินค่ะช่วยเหลือไปถึงมือคนจนอย่างแท้จริงนี่ก็เป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารกันต่อไปนะคะสำหรับท่านใดที่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของเรื่องของการช่วยประชาชนในการเยียวยาลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนะคะเรามาดูในเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะคะกับแบรนด์ของประเทศไทยแล้วก็การปลุกพลังไทเนสจากท่านนายกอนุทินนะคะก็เมื่อวันนี้ค่ะท่านนายกอนุทินนะคะก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานโอท็อปมิดเยียร์2026นะคะก็เมื่อท่านนายกได้เดินมาถึงงานนะคะงานค่ะจัดขึ้นที่อาคาร Challenger 2ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะก็เมื่อท่านนายกได้เดินทางมาถึงเนี่ยก็ได้ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะจากนั้นค่ะก็ได้นำผู้เข้าร่วมงานนะคะยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาค่ะซึ่งท่านนายกเองนะคะก็ได้กล่าวแสดงความชื่นชมและยินดีทุกครั้งนะคะที่ได้มาร่วมงานโอท็อปได้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ของฝีมือคนไทยนะคะที่ไม่เคยหยุดพัฒนานะคะก็ระบุว่าถึงแม้ว่าโลก ปัจจุบันนะคะจะขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตแต่การที่ได้กลับมาสัมผัสผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากวิถีชุมชนก็ช่วยย้ำเตือนให้เห็นคุณค่าของรากเหง้าและอัตลักษณ์ของไทยนะคะก็ท่านนายกได้กล่าวถึงความประทับใจในการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนที่ผ่านมาด้วยก็ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการราชภัตราสู่สากล นะคะภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาค่ะณกรุงปารีสนะคะแล้วก็ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางด้วยก็สะท้อนศักยภาพภูมิปัญญาของไทยบนเวทีโลกนะคะพร้อมกับชี้ว่าแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกกำลังฮิตติดกระแสสร้างกระแสความนิยมอย่างต่อเนื่องค่ะรัฐบาลเองนะคะก็เร่งส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพนะคะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ที่ยั่งยืนแก่ชุมชนแก่พี่น้องที่อยู่ในชุมชนด้วยค่ะก็การส่งเสริมวัฒนธรรมสินค้าวัฒนธรรมนะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่การประชาสัมพันธ์ค่ะแต่ว่าเป็นการสะท้อนไทเนสหรือว่าความเป็นไทยนะคะทุกอย่างค่ะอยู่ในสินค้าวัฒนธรรมที่นำเสนอออกไปค่ะก็สร้างความเข้มแข็งแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ของประเทศไทยและที่สำคัญก็คือการส่งผลดีต่อเศรษฐกิจนะคะในยุคที่ยุคของเทคโนโลยีนะคะที่เน้นการผลิตจำนวนมากค่ะผลิตภัณฑ์ของชุมชนกลับยิ่งมีคุณค่านะคะเพราะว่ามีเสน่ห์เฉพาะตัวมีเรื่องราวและสะท้อนภูมิปัญญาของมนุษย์ด้วยนะคะก็ท่านนายกก็บอกว่ารัฐบาลค่ะพร้อมที่จะสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและเครื่องมือสมัยใหม่มาช่วยพัฒนาสินค้าและขยายช่องทางการตลาดนะคะก็จะทำให้โอกาสในการเติบโตค่ะได้อย่างไร้ขีดจำกัดนะคะแล้วก็ให้สินค้าโอท็อปค่ะก้าวสู่การเป็นตัวแทนวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของไทยในเวทีโลกนะคะและที่สำคัญก็คือผลักดันคำว่าMade in Thailand ค่ะให้เป็นเครื่องหมายแห่งคุณค่าคุณภาพและความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนอย่างแท้จริงน่าภูมิใจมากๆเลยนะคะถ้าเกิดมีแบรนด์มีคำว่า Made in Thailand แปะอยู่บนสินค้านะคะก็เป็นการบอกชาวโลกทั้งโลกนะคะว่านี่แหละค่ะนี่คือสินค้าของประเทศไทยนี่คืออัตลักษณ์ของความเป็นไทยค่ะก็ก่อนที่เราจะจบรายการ5แยกข่าวของเราในวันนี้นะคะยังมีอีก1ข่าวสารสำคัญนะคะที่ถือว่าเป็นข่าวดีของชาวนครศรีธรรมราชนะคะกับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะก็เตรียมที่จะขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยนะคะรัฐบาลค่ะก็เดินหน้ายกระดับทุนวัฒนธรรมสู่เวทีโลกสร้างโอกาสท่องเที่ยวรวมถึงเศรษฐกิจชุมชนภาคใต้ด้วยนะคะซึ่งรัฐบาลค่ะภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะให้ความสำคัญนะคะกับการฟื้นฟูอนุรักษ์และต่อยอดคุณทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของประเทศนะคะเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยควบคู่กับการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์และการท่องเที่ยวคุณภาพสู่ระดับสากลค่ะซึ่งล่าสุดประเทศไทยของเราจังหวัดนครศรีธรรมราชของเรานะคะก็มีแนวโน้มได้รับข่าวดีจากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ซึ่งจะจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมเดือนหน้านะคะกรกฎาคมแล้วนะคะก็ที่เมืองปูซานค่ะสาธารณรัฐเกาหลีนะคะก็จะมีการพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในช่วงวันที่24ถึง26กรกฎาคมด้วยค่ะก็ทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ได้มีการรายงานความคืบหน้านะคะว่าองค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกนะคะก็ได้เสนอแนะให้ขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกค่ะก็ได้เห็นถึงคุณค่าโดดเด่นในฐานะที่เป็นแหล่งสะท้อนความหลากหลายทางศาสนาความเชื่อและจิตวิญญาณที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีค่ะรวมทั้งการเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่อิทธิพลทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียภาคพื้นสมุทรค่ะซึ่งความก้าวหน้าดังกล่าวนะคะก็เป็นผลจากการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเลยนะคะตลอดระยะเวลากว่า10ปีตั้งแต่ปี 2555-2556 นะคะโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ได้ดำเนินงานด้านวิชาการการอนุรักษ์ต่างๆนะคะก็จนได้รับการพิจารณาค่ะซึ่งหากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านเราได้รับการขึ้นทะเบียนนะคะก็จะเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยนะคะและเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของประเทศนะคะแล้วก็ ที่สำคัญก็คือการจะเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้ด้วยนะคะถือว่าน่าภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะก็นอกจากจะเป็นความภาคภูมิใจของดิฉันเองของคนคอนของคนไทยทั้งประเทศนะคะก็ยังจะช่วยยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้สร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยนะคะซึ่งอย่างที่บอกค่ะรัฐบาลค่ะก็มุ่งผลักดันทุนทางวัฒนธรรมของไทยนะคะให้ได้รับการยอมรับในระดับโลกควบคู่กับการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะให้มรดกอันทรงคุณค่าของชาติค่ะสามารถส่งต่อสู่คนรุ่นต่อไปได้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวเตรียมรอรับรอฟังข่าวดีกันได้นะคะสำหรับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะค่ะก็16:27 นะคะก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ5แยกข่าวของเราแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะทางสวทนครศรีธรรมราชนะคะ FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์และสวทในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนด้วยนะคะสำหรับรายการ5แยกข่าวของเราในวันนี้นะคะอำนวยการผลิตโดยนายสุพลเขี้ยมการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะควบคุมการผลิตค่ะโดยนางจิราพรอนุรักษ์ค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชสำหรับรายการต่อไปนะคะก็จะพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งในวันนี้นะคะสวทตราดค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7ก็จะเป็นแม่ข่ายในการดำเนินรายการนะคะและในวันพรุ่งนี้นะคะเช่นเคยค่ะจะพบกับรายการ5แยกข่าวของเราเหมือนเดิมนะคะพบกับสวทตะกั่วป่าโดยดีเจพี่จุกและดีเจน้องมะตูมค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะรายการ5แยกข่าวโดยสวทนครศรีธรรมราชนะคะดิฉันเสรณีนาวงศ์ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงดิฉันนางสาวสุริยาพรสิงห์พันธ์นักสื่อสารมวลชนชำนาญการเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศ70สถานีพร้อมกันทั่วประเทศและในช่วงนี้ไปติดตามในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องในวันนี้เป็นเรื่องราวของพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงผู้ทรงให้ความสำคัญกับผ้าไทยและชุดไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและสะท้อนภูมิปัญญาและความงดงามของแผ่นดินในวันนี้จะขอนำทุกท่านย้อนวันวานไปกับพระจริยะอันงดงามของสมเด็จพระพันปีผู้ทรงพระมีปณิธานแน่วแน่ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและอาชีพที่มั่นคงแก่ประสบกรณิกรชาวไทย
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ขอร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความงดงามทั้งพระสิริโฉมและพระราชจริยวัตร

สง่างามพระฉายาลักษณ์งดงามเหนือกาลเวลาของสมเด็จพระพันปีหลวงในฉลองพระองค์ชุดไทยเพื่อร่วมรำลึกถึงพระราชจริยวัตรอันทรงคุณค่ายิ่งแห่งสตรีผู้เป็นแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้วางรากฐานชุดประจำชาติไทยจากราชสำนักโบราณสู่ความร่วมสมัยหนึ่งในพระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือการพัฒนาผ้าไทยสู่มาตรฐานสากลวางรากฐานให้ประเทศไทยมีชุดประจำชาติไทยที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรวมทั้งอนุรักษ์และส่งเสริมการแต่งกายแบบไทยไม่ให้หายไปกับยุคสมัยเมื่อย้อนไปในพุทธศักราช2503สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆในทวีปยุโรปทรงตระหนักว่าการปรากฏพระองค์ในฐานะพระราชินีแห่งราชอาณาจักรไทยเปรียบเสมือนตัวแทนของคนทั้งชาติแต่ในขณะนั้นสตรีไทยยังไม่มีการแต่งกายที่เป็นแบบแผนและแสดงเอกลักษณ์ของชาติที่ชัดเจนพระองค์จึงมีพระราชดำริให้จัดทำเครื่องแต่งกายที่สะท้อนความเป็นไทยอย่างงดงามและมีความร่วมสมัยจนสามารถเป็นตัวแทนของชุดประจำชาติไทยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้เชี่ยวชาญศึกษารูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณประยุกต์เข้ากับเทคนิคการตัดเย็บแบบสมัยใหม่และทรงออกแบบชุดไทยที่สวมใส่ได้สะดวกเหมาะสมกับยุคสมัยโดยยังคงความสง่างามและเอกลักษณ์ของไทยไว้อย่างกลมกลืนต่อมาฉลองพระองค์ชุดไทยดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันในชื่อชุดไทยพระราชนิยมซึ่งได้รับการพัฒนาเป็นแบบชุดไทยต่างๆที่สตรีไทยนิยมสวมใส่ในวาระที่แตกต่างกันและกลายมาเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยในปัจจุบันในส่วนของการตั้งชื่อชุดไทยนั้นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หม่อมหลวงมณีรัตน์บุญนาคนางสนองพระองค์ในขณะนั้นเป็นผู้ตั้งชื่อชุดไทยทั้งหมดหม่อมหลวงมณีรัตน์ได้นำชื่อพระที่นั่งพระตำหนักสถานที่สำคัญต่างๆในพระบรมมหาราชวังและในพระราชวังดุสิตมาใช้ขนานนามชุดไทยทั้ง8แบบหลังจากนั้นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชานุญาตให้สตรีไทยทั่วไปสามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการตัดเย็บสวมใส่จนมีผู้ใช้กันอย่างแพร่หลายเรียกกันว่าชุดไทยพระราชนิยมชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยจักรพรรดิด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงผู้ทรงให้ความสำคัญกับผ้าไทยและชุดไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนภูมิปัญญาและความงดงามของแผ่นดินพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และพัฒนาการออกแบบผ้าไทยตั้งแต่ขั้นตอนการทอผ้าการเลือกเส้นไหมเส้นฝ้ายไปจนถึงการสร้างลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นไม่เพียงแต่รักษาไว้ซึ่งความงดงามดั้งเดิมแต่ยังทรงส่งเสริมให้ช่างฝีมือไทยได้ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ให้ร่วมสมัยลวดลายผ้าไทยที่พระองค์ทรงสนับสนุนมิใช่เพียงเครื่องนุ่งห่มหากแต่เป็นงานศิลป์ที่บอกเล่าเรื่องราวของชุมชนวิถีชีวิตและความเชื่อที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาลและด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้เองได้ถูกสืบสานต่อโดยพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ผู้ทรงนำผ้าไทยมาสร้างสรรค์ในรูปแบบแฟชั่นร่วมสมัยจัดแสดงในงานนิทรรศการและเวทีระดับนานาชาติเพื่อให้โลกได้เห็นว่าผ้าไทยไม่ได้หยุดอยู่เพียงในอดีตแต่ยังคงมีชีวิตมีพลังและมีความงดงามที่ไร้กาลเวลานี่คือเรื่องราวแห่งการอนุรักษ์และต่อยอดที่เริ่มต้นจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวง
และยังคงส่องประกาย

0: อยู่ในผลงานของพระเจ้าลูกเธอสิริวัณวรีนารีรัตน์เป็นสายใยแห่งความภาคภูมิใจที่เชื่อมอดีตปัจจุบันและอนาคตของผ้าไทยไว้อย่างงดงาม
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงและในช่วงนี้เราจะมาตามรอยพระเมตตาในการสร้างอาชีพทอผ้าในพื้นที่ของจังหวัดตราดซึ่งได้ดำเนินการในการอนุรักษ์สืบสานรักษาและนำมาต่อยอด
1: ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: ตามรอยพระเมตตาในวันนี้ด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระพันปีหลวงผู้ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยหลายพระราชทานให้เป็นทั้งมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นอาชีพที่มั่นคงแก่ประสบกรณิกรไทยพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าผ้าไทยคือสมบัติของชาติที่สะท้อนภูมิปัญญาและความงดงามของแผ่นดินจึงส่งพระราชทานลวดลายผ้าไทยที่มีความหมายลึกซึ้งเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นต้นแบบในการทอผ้าและสร้างรายได้เสริมในวิถีชีวิตประจำวันหนึ่งในตัวอย่างที่งดงามคือชาวจังหวัดตราดวิสาหกิจชุมชนบ้านธรรมชาติล่างได้รับลายผ้าพระราชทานเพื่อนำมาทอสร้างอาชีพเสริมให้ชุมชนประกอบกับการร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนการใช้ผ้าไทยในโอกาสต่างๆตามโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกโครงการนี้ไม่เพียงแต่เป็นการอนุรักษ์ผ้าไทยแต่ยังเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ในยามว่างงานจากการทำสวนชาวบ้านสามารถรวมกลุ่มการเรียนรู้การทอผ้าฝึกฝนฝีมือและพัฒนาลวดลายให้ร่วมสมัยตามแนวทางเป็นเอกลักษณ์และคงความเป็นไทยพระราชจริยวัตรที่ทรงเสด็จไปพบปะช่างทอผ้าและชาวบ้านด้วยพระเมตตาทำให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจในงานหัตถศิลป์ของตนเองหลายครอบครัวที่เคยละทิ้งการทอผ้าได้กลับมาสืบสานภูมิปัญญาเพราะพระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าผ้าไทยไม่เพียงแต่เป็นเครื่องนุ่งห่มแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักความสามัคคีและความเป็นไทยที่ควรค่าแก่การรักษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกยังเป็นเวทีให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และสร้างสรรค์ผ้าไทยในรูปแบบใหม่ๆที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นกระเป๋าผ้าพันคอหรือของตกแต่งบ้านทำให้ผ้าไทยไม่ถูกจำกัดเพียงในพิธีการแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตร่วมสมัยทั้งยังช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมจากการทอผ้าในช่วงว่างเว้นจากการทำสวนช่วยลดปัญหาการอพยพแรงงานและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนวิสาหกิจชุมชนบ้านธรรมชาติล่างจึงกลายเป็นตัวอย่างที่ดีของการพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงพระมหากรุณาธิคุณนี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงในชุมชนแต่ยังคงสืบสานต่อโดยพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาผู้ทรงนำผ้าไทยหลายพระราชทานมาสร้างสรรค์ในรูปแบบแฟชั่นร่วมสมัยจัดแสดงในงานนิทรรศการและเวทีระดับนานาชาติให้โลกได้เห็นว่าผ้าไทยไม่ได้หยุดอยู่เพียงในอดีตแต่ยังคงมีชีวิตมีพลังและมีความงดงามที่ไร้กาลเวลานี่คือเรื่องราวแห่งการตามรอยพระเมตตาที่เริ่มต้นจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงและยังคงส่องประกายอยู่ในผลงานของพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเป็นสายใยแห่งความภาคภูมิใจที่เชื่อมอดีตปัจจุบันและอนาคตของผ้าไทยไว้อย่างงดงาม
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: คุณผู้ฟังคะช่วงสานต่อพระราชปณิธานในวันนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งหลายโครงการที่ทางศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราด ได้ดำเนินการอนุรักษ์ป่าชายเลนโดยโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนในบริเวณเขาล้านตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดพื้นที่แห่งนี้เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนที่ร่มรื่นภายในศูนย์ราชการุณมีโครงการอนุรักษ์สวนป่าชายเลนรวมทั้งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างยั่งยืนมีเส้นทางเดินชมธรรมชาติป่าชายเลนพร้อมพันธุ์ไม้หายากและเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำมีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติในระยะทางสั้นๆประมาณ1กิโลเมตรหรือไปกับ2กิโลเมตรจากจุดพักไปยังจุดชมวิวเขาล้านและในช่วงนี้ไปพูดคุยกับนายสมบูรณ์สิริเวชผู้จัดการศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: ครับผมสมบูรณ์สิริเวชผู้จัดการศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราดก็เรียนว่าบริเวณแห่งนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นกิจกรรมนะครับที่ศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราดนะครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนราชการของจังหวัดนะครับแล้วก็ชมรมกล้วยไม้จันทบุรีนะครับชมรมกล้วยไม้จังหวัดตราดนะครับรวมทั้งมีการปล่อยพันธุ์ปลาด้วยนะครับในโครงการนี้ก็รวมกิจกรรมหลายๆอย่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับโครงการนี้นะครับก็เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยนะครับในวาระโอกาสที่ทรงเจริญพระชนษา91พรรษานะครับโครงการนี้นะครับก็เรียนว่าเป็นโครงการที่รวมหลายกิจกรรมมาอยู่ร่วมกันนะครับก็มีการติดกล้วยไม้นะครับจำนวน300ต้นนะครับในพื้นที่ของศูนย์ราชการุณนะครับก็ได้แก่พันเหลืองจันทบูรณ์นะครับพันเรื่องมัจฉาเป็นหลักนะครับ300ต้นก็มีชมรมกล้วยไม้ได้มาติดตั้งให้กับทั้งหมดนะครับร่วมกับพี่น้องประชาชนและหัวหน้าศูนย์ราชการผู้บริหารของจังหวัดแล้วก็ผู้บริหารของสภากาชาดไทยนะครับก็มาร่วมกันติดตั้งนะครับและอีกกิจกรรมหนึ่งเนี่ยนะครับก็เป็นการปลูกป่าชายเลนนะครับมีต้นโกงกลางต้นโป่ง591ต้นนะครับที่ปลูกป่าชายเลนนะครับโครงการนี้ก็จะต้องมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานนะครับท่านลงไปปลูกป่าชายเลนเองนะครับรวมทั้งท่านผู้ช่วยเหตุรัญญิกสภากาชาดไทยก็ลงไปปลูกป่าด้วยกันเองรวมทั้งติดกล้วยไม้ด้วยนะครับบางต้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีปล่อยพันธุ์ปลาด้วยครับถือว่าเป็นการรักทรัพยากรธรรมชาติที่บึงเขาล้านนะครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการร่วมกันหลายหน่วยงานนะครับแต่คนที่เริ่มคือไปศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยนะครับก็เรียนว่าโครงการในพื้นที่เนี้ยก็จะเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติเป็นหลักนะครับในว่าโอกาสต่างๆกันนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยนะครับเป็นพระมหาวิคุณนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีหลวงนะครับซึ่งท่านได้ตัดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไว้นะครับว่าเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำนะครับพระองค์ท่านเป็นป่าครับป่าที่จงรักป่าที่พักดีต่อน้ำเพราะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเราศูนย์ราชการุณก็สืบสานปณิธานของพระองค์ท่านนะครับที่มาทำในการปลูกป่าในทุกกิจกรรมนะครับนอกจากปลูกป่าบนบกแล้วปลูกป่าชายเลนแล้วเรายังมีติดกล้วยไม้บนต้นไม้อีกทั้งนี้เพื่อลดโลกร้อนนะครับส่วนหนึ่งตามนโยบายของสภากาชาดไทยนะครับแล้วก็ทำให้พื้นที่มีความสวยงามร่มรื่นนะครับเราก็จะปลูกพืชทดแทนอยู่เสมอๆนะครับในพื้นที่เนี่ยเราจะเห็นว่ามีต้นไม้เล็กๆโตขึ้นมาเผื่อต้นไม้ใหญ่และเสริมต้นไม้ใหญ่ด้วยจะทำให้บริเวณของเราเนี่ยในทุกพื้นที่รวมทั้งบริเวณหาดราชการุณเนี่ยมีความสวยงามกว่าที่อื่นนะครับเราจะเห็นว่าในพื้นที่เราเนี่ยมีป่านะครับมีภูเขามีแม่น้ำครบถ้วนหมดเพราะนั้นเนี่ยก็เรียนว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยที่จะมาดูในพื้นที่นะครับศึกษาในทุกกิจกรรมก็สามารถศึกษาได้ใครชอบกล้วยไม้ก็มาดูกล้วยไม้ตรงนี้กล้วยไม้กำลังออกดอกสวยงามมากเหลืองจันทบูรณ์ออกสวยงามมากนะครับส่วนป่าชายเลนที่เราปลูกป่าไว้ประจำเนี่ยตอนเนี้ยเรากำลังทางเดินป่าชายเลนเมื่อเสร็จแล้วเนี่ย นะพี่น้องประชาชนที่มาพักผ่อนหย่อนใจริมหาดราชการุณหรือมาพักที่นี่เพราะที่นี่มีที่พักด้วยนะครับเงินทุกบาทก็เข้าบำรุงสภากาชาดไทยหมดรายได้ก็จะเข้าสภากาชาดไทยหมดนะครับส่วนหนึ่งนะครับและกิจกรรมตรงนี้นะครับเมื่อเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วมันจะเป็นวงรอบเลยนะครับซึ่งตอนนี้กำลังก่อสร้างอยู่แต่ยังไม่เสร็จนะครับเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถมาดูป่าชายเลนที่นี่ครับดูสัตว์น้ำที่อยู่กับป่าชายเลนก็เป็นการรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเหมือนกันครับเพราะต้นไม้ก็ต้องค่อยๆเติบโตไปนะครับเรามีคนดูแลพื้นที่นะครับพี่น้องที่มาอยู่แลพื้นที่เนี่ยจริงๆพื้นที่นี้เยอะนะครับประมาณ400กว่าไร่นะครับทั้งในพื้นที่นี้และพื้นที่อื่นๆพื้นที่กว้างมากแต่ถ้าท่านมาที่ไรเขาจะเห็นว่ามันเรียบร้อยตลอดนะครับจะเห็นว่ามันเรียบร้อยตลอดเพราะเรามีคนดูแลโดยเฉพาะนะครับทั้งรดน้ำต้นไม้ในยามหน้าแล้งนะครับมีการปลูกต้นไม้เสริมตลอดเวลานะครับในพื้นที่เพราะที่เนี่ยนอกจากจะนอกจากที่มาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็ผู้ที่มาที่นี่ก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทั้งส่วนราชการเป็นส่วนใหญ่นะครับมีท้องถิ่นมีโรงเรียนนะครับแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆนะครับได้มาดูก็จะศึกษาดูงานไปด้วยนะครับทั้งโครงการพระราชดำริอื่นๆนอกจากพิพิธภัณฑ์แล้วก็ยังมีโครงการพระราชดำริอื่นๆนะครับอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับต้นไม้77จังหวัดมีพันไม้กับทุกจังหวัดเลยนะครับแล้วก็อันนี้มีสวนสมุนไพรอีกใครอยากมาดูสวนสมุนไพรมาดูได้แล้วก็จะปลูกเสริมไว้เพราะต้นไม้เวลาหน้าแล้งอะไรมันก็จะมีอะไรไปบ้างก็จะปลูกเสริมไว้นะครับมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะต้นใหญ่เกินหมดเพราะว่าต้นใหญ่ๆก็จะถ้ามีอายุมากมันก็จะไปตามสภาพแต่เราก็ปลูกทดแทนตลอดครับอ๋อก็เรียนว่าเราร่วมกับชุมชนก็มาดูงานบ่อยนะครับบางทีก็ที่มาดูงานนะครับก็จะมีชุมชนเกษตรก็จะมาดูสวนผลไม้ภาคตะวันออกนะครับมาดูกิจกรรมอื่นสะสมบนเปกออกไปแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ให้กับนี่นะครับแล้วก็เรียนว่าที่นี่เป็นศูนย์อบรมเด็กเยาวชนด้วยนะครับก็จะมีกลุ่มโรงเรียนนะครับมีสถานศึกษานะครับที่มาอบรมเยาวชนอยู่เป็นประจำนะครับในเดือนนี้ก็ประมาณ3คณะละนะครับคณะละก็หลายร้อยคนมีทั้งลูกเสือเนตรนารีมีทั้งยุวกชาตินะครับมีทั้งพี่เนาะมีทั้งกลุ่มเกษตรกรนะครับกลุ่มต่างๆก็มาดูงานในพื้นที่ก็จะได้ความรู้ไปเพราะว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญแต่ด้านที่จะเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ตลอดครับเราก็เรียนว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีสวงเนี่ยนะครับสภานายิกาสภากาชาดไทยเนี่ยท่านมีพระมหากรุณาธิคุณนะครับต่อศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยของล้านจังหวัดตัดอย่างยิ่งนะครับอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับถือกำเนิดตั้งแต่ท่านได้เสด็จครั้งแรกเมื่อวันที่26พฤษภาคมปี2522นะครับเราก็ถือวันเนี้ยเป็นวันสถาปนาศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยมีการทำบุญทุกปีนะครับแล้วเราก็จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดนะครับตอนที่ท่านได้เสด็จนะครับมาดูผู้อพยพชาวกัมพูชาเนี่ยท่านไม่เสด็จคนเดียวนะครับท่านเสด็จมาหลายครั้งมากนะครับในพื้นที่เนี่ยหลังจากที่ครั้งแรกแล้วก็เสด็จมาอีกแล้วก็ให้นางสนองพระโอษฐ์นะครับมาอยู่ดูแลตลอดนะครับในพื้นที่ครับท่านเป็นห่วงเป็นใยมีบ้องหลังขอที่คุณอย่างยิ่งต่อศูนย์แห่งนี้เพราะนั้นเนี่ยนะครับแต่ปณิธานของศูนย์ก็คือจะต้องสนองคุณท่านในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเราจะทำกิจกรรมทุกกิจกรรมแล้วก็มีหน่วยอื่นมาทำกิจกรรมด้วยนะครับนอกจากดูแลความสะอาดดูแลต้นไม้แล้วยังมาทำความสะอาดชายหาดให้เราด้วยก็จะมีกิจกรรมมาทำความชายหาดให้มาทำกิจกรรมเสร็จก็จะไปดูชายหาดเก็บขยะเพราะว่าหาทุกที่เนี่ยก็จะมีขยะมันฝอยมาเยอะแต่ของเราจะสะอาดตลอดนะครับก็อย่างน้อยเนี่ยศูนย์ก็ต้องดูแลทิศหนึ่งแต่ก็จะมีคนอื่นมาร่วมทำกิจกรรมในการเก็บขยะเอารักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ด้วยครับนะครับสำหรับพระองค์ท่านแล้วเนี่ยนะครับท่านได้ทรงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่นะครับในไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านเอารักทรัพยากรธรรมชาติด้านความมั่นคงนะครับบอกไปเยี่ยมเยียนทหารตำรวจในพื้นที่นะครับอันนี้แล้วก็ทรงช่วยเหลือเรื่องอาชีพนะครับศูนย์ศิลปอาชีพขนาดคนที่อบรมนี่ท่านยังมาสอนอาชีพให้เราเวลาออกไปแล้วก็จะได้มีงานทำนะครับมีอาชีพติดตัวไปสามารถไปทำได้นะครับมีศูนย์ศิลปอาชีพนะครับช่วยเหลือผลิตภัณฑ์ชุมชนว่าจะเป็นทอผ้าหรืออะไรอื่นๆตรงนี้ท่านมีมหากรุณาอย่างยิ่งโดยเฉพาะพื้นที่แห่งนี้ศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเนี่ยนะครับท่านทรง ทรงพระเมตตาแล้วก็มีพระกรุณามหากรุณาเป็นอย่างยิ่งครับก็เรียนว่าในปี2535นะครับพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรุงเทพประเทศพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสั้นทรงมีพระราชดำรัสนะให้พัฒนาศูนย์แห่งนี้นะครับอันแรกก็คือให้มีการสร้างวิมานเฉลิมพระเกียรตินะครับแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริพระบรมราชินีพระบรมราชชนนีหลวงซึ่งก่อสร้างตั้งแต่ปี2535นะครับแล้วก็แล้วเสร็จในปี2537นะครับแล้ววันที่26เหมือนกันพฤษภาคมปี2537นะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริพระบรมราชินีพระบรมราชชนนีหลวงพร้อมด้วยสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมเดชพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านเสด็จมาเปิดเองนะครับมาเปิดในพื้นที่นะครับแล้วก็เรียนว่าอันที่2ก็คือให้เป็นศูนย์อบรมเด็กเยาวชนนะครับเรามีศูนย์อบรมเด็กเยาวชนนะครับแล้วก็เป็นมีที่พักให้ประชาชนได้มาพักผ่อนหย่อนใจรวมทั้งมีที่พักให้ด้วยสําหรับที่พักของศูนย์เนี่ยนะครับก็ราคาประหยัดอยู่แล้วเป็นเงินเป็นการบํารุงให้กับสภากาชาดไทยนะครับก็มีห้องพักตั้งแต่2คนนะครับตอนนี้มีอยู่17ห้องนะครับมีห้องพัก3เตียง6เตียง7เตียงนะครับ15เตียงนะครับ20เตียงนะครับ30เตียง40เตียงเพราะฉะนั้นเนี่ยสะดวกยังไงมาได้ทําเป็นครอบครัวใหญ่นะครับก็อาจจะพัก15เตียงนะครับหรือ6เตียง7เตียงแต่ละราคาก็ลดหลั่นลงไปนะครับตรงนี้ก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับก็เรียนเชิญว่าพี่น้องที่จะมาชมที่นี่มาเที่ยวชายหาดสามารถพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับท่านเข้าไปดูใน Google พิมพ์ศูนย์ราชการรุ่นสภากาชาดไทยจะมีทุกอย่างให้ท่านดูว่ามันมีอะไรบ้างนะห้องพักแต่ละห้องหน้าตาเป็นยังไงนะครับท่านสามารถเลือกได้เลยนะครับแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์บำรุงสภากาชาดไทยนะครับเป็นรายได้ของสภากาชาดไทยหมดนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องชนได้มาเที่ยวชายหาดที่สวยงามมากเป็นหาดทรายขาวลงเล่นน้ำทะเลได้เลยนะครับแล้วท่านก็สามารถมาพักผ่อนหย่อนใจได้ตอนเย็นก็ดูพระอาทิตย์ตกสวยงามมากนะครับยังมีนกเงือกให้ท่านได้ชมอีกแสดงว่าพื้นที่สมบูรณ์มากเขาว่านกเงือกที่นี่อาจจะมีถึง3คู่นะครับท่านตื่นเช้าๆมาเนี่ยท่านก็จะเห็นนะครับท่านใดชอบกล้วยไม้ก็มาดูกล้วยไม้หรือชมรุ่นออกเต็มสองข้างทางเลยนะครับหรือชมต้นราชพฤกษ์ก็จะมีต้นราชพฤกษ์ออกดอกนะครับแล้วบางหน้ามีต้นสีต้นที่มีสีม่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นอะไรก็ได้ที่เนี่ยมีหมดครับมีทุกสายพันธุ์เพิ่งร่วงไปเนี่ยยังเห็นนะครับท่านเห็นดอกเลยมั้ยสวยงามมากนะครับตอนนี้ก็เรียนเชิญทุกท่านได้มาศึกษาหาความรู้นะครับแล้วถ้าทางเดินป่าชายเลนเสร็จท่านก็จะมีกิจกรรมเพิ่มเติมแล้วนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมเดินป่าด้วยนะครับเดินไปบนป่าแต่ไปออกผ่านเห็นทะเลสวยงามมากแล้วก็เลาะทะเลมาขึ้นหน้าทะเลได้เลยท่านไม่ต้องเดินกลับไม่ต้องเดินย้อนนับแล้วข้างบนเนี่ยก็จะมีพันไม้ที่ศึกษาอีกเพราะมีพันไม้อยู่เยอะมากข้างบนนะครับท่านใดชอบกิจกรรมใดกิจกรรมออกกำลังกายก็ได้นะครับเราเห็นว่าในพื้นที่เราเนี่ยก็จะมีคนออกกำลังกายตลอดนะครับก็จะเดี๋ยวเย็นๆก็จะมาแล้วนะครับมาวิ่งออกกำลังกายบ้างขี่จักรยานบ้างทำกิจกรรมนันทนาการได้ด้วยนอกจากรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วครับ
0: วันนี้รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีเดียวกันนี้ดิฉันนางสาวสุริยพรสิงห์พันธ์นักสื่อสารมวลชนชำนาญการขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลเดินหน้า Thailand Fast Passอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนแก่ผู้ประกอบการสร้างโอกาสนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐบาลเดินหน้า Thailand Fast Pass อำนวยความสะดวกด้านการลงทุนแก่ผู้ประกอบการสร้างโอกาสในการนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทย
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นสักขีพยานและเปิดงาน Thailand Fast Pass เพื่อเร่งรัดการลงทุนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าThailand Fast Pass จะทำให้ผู้ลงทุนทั้งไทยและต่างชาติได้รับความสะดวกในการประกอบกิจการรัฐบาลมุ่งสร้างเสถียรภาพและเร่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโดยจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้ควบคุมเป็นผู้ผลักดันขอเพียงผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายและทำตามที่นำเสนอต่อผู้ออกใบอนุญาตอย่างเคร่งครัดเพื่อลดการแบกภาระต้นทุนและเสียโอกาสทางการค้าย้ำว่ารัฐบาลไม่เพียงลดจำนวนขั้นตอนการลงทุนเท่านั้นแต่จะทำให้เป็น One Stop Serviceด้านนายเอกนิติธันรภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการลงนามและส่งมอบใบรับรอง Thailand Fast Pass แก่ผู้ประกอบการ23รายจะเป็นการเพิ่มศักยภาพการลงทุนของไทยและมีความสามารถทางการแข่งขันขณะนี้ต่างชาติมีความเชื่อมั่นด้านการลงทุนในประเทศไทยซึ่งจะเป็นโอกาสในการนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทั้งการจ้างงานการฟื้นตัวของเศรษฐกิจรวมถึงโอกาสของกลุ่ม SMEนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นหากพบข้าราชการเกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมาย
7: นายวรศิษฐ์เดียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการตรวจสอบการทุจริตในการสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าต้องตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับใครบ้างจากที่ทราบข้อมูลพบทำเป็นกระบวนการและมีมานานแล้วหากเกี่ยวข้องกับข้าราชการรวมทั้งผู้ที่จัดสอบต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับใครบ้าง ส่วนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติระบุว่าหน่วยงานต้นทางต้องไปตั้งคณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างแน่นอนและได้สั่งการไปเรียบร้อยแล้วใครที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดอย่างไรก็ตามสิ่งที่จะพิสูจน์กระบวนการในเรื่องนี้คือตัวข้อสอบเพราะข้อสอบต้องถูกนำไปเก็บและมีผู้ถือกุญแจ 2-3 คนและตัวข้อสอบที่อยู่ในที่เกิดเหตุเป็นของจริงหรือไม่รวมทั้งการนำออกมาได้อย่างไรผมธีราทิพย์อนนท์รายงานค่ะ
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้กรณีขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่น
8: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องให้ข้าราชการประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ร่วมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.เข้าตรวจค้นและจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องโดยได้ตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนมากที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารงานบุคคลของกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงให้นายธีรุสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายตั้งแต่วันที่24มิถุนายนเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
9: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
10: ช่วยด้วยช่วยด้วยขับรถชน
11: เดี๋ยวประกันรถยนต์เขาก็เคลียร์ให้

0: านฉันยังไงเฮ้ยตายละ
1: มีประกันวินาศภัยแล้วเข้าช่วยได
0: ้ประกันสร้างหลักประกันให้กับชีวิตอย่ามัวมานั่งคิดรีบทำไวๆ
2: คปภ.คุ้มครองผู้ซื้อประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
4: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
5: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
6: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
7: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
8: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
7: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
9: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
7: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกหากคุณมีครูที่มอบโอกาสสร้างอนาคตและเป็นผู้เปลี่ยนชีวิตนี่คือโอกาสในการตอบแทนและประกาศเกียรติคุณแด่ครูผู้ควรได้รับการยกย่องเชิดชูคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดกระบี่ขอเชิญศิษย์เก่าสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสมาคมมูลนิธิองค์กรซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้และคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาร่วมเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ประจำปีพุทธศักราช2570รางวัลอันทรงเกียรติระดับนานาชาติเล็งเห็นคุณค่าความเป็นครูในอาเซียนผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเสนอชื่อครูได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลขที่128ถนนเจ้าคุณตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่81000หรือหมายเลขโทรศัพท์065-465-0584หรือ075-819-820หรือที่อีเมลgrabipro1@gmail.comหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีหรือที่เว็บไซต์ www.pmca.or.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2569
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังในการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบ้านนี้มีสุขนะคะทางสวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์กับพี่นีน่าค่ะมาทำหน้าที่ตรงนี้กันอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็สวัสดียามเย็นหลังเลิกงานกันด้วยค่ะหลายๆท่านก็คงจะขับรถขับราเดินทางกลับบ้านก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกคนนะคะทำงานเสร็จกันแล้วแล้วก็ผ่านไปด้วยดีใช่ไหมคะแล้วก็อย่าลืมหาอะไรมาทานด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะบางคนบอกว่างานบ้านที่ต้องทำก็เยอะซึ่งจริงๆแล้วนะคะงานบ้านถ้าว่าทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือแป๊บเดียวก็เสร็จค่ะคุณฟังก็ขอให้ช่วยกันนะคะงานบ้านไม่ใช่เป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่งถ้าทุกคนช่วยกันก็จะเสร็จอย่างรวดเร็วเลยล่ะค่ะถ้าหากว่าทุกคนช่วยกันความตึงเครียดในบ้านก็คงจะไม่เกิดขึ้นทุกคนในครอบครัวก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขนะคะฝากกันไว้ด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าสะสมก็คงจะไม่สนุกค่ะคุณฟังงานบ้านนี้คือต้องทำทุกวันแทบจะทุกวันนะคะก็อย่าลืมว่านี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องที่จะทำให้ครอบครัวของท่านอยู่กันอย่างมีความสุขนะคะช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะค่ะสำหรับรายการบ้านนี้มีสุขวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันค่ะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนนะคะ

พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกนิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกนิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
1: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีประชุมกรอขับเคลื่อน4ยุทธศาสตร์ตั้งเป้าแข่งขันติด20อันดับแรกของโลกค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอครั้งที่1/2569โดยนำข้อเสนอจากการหารือร่วมกับภาคเอกชนเข้าสู่กลไกกรอเพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการเป้าหมายและติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้4ประเด็นสำคัญได้แก่1การพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศ2การพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน3การยกระดับทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาเทคโนโลยีและ4การพัฒนาการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจโดยตั้งเป้าหมายผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจให้สูงกว่า

าด 3% ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้อยู่ใน20อันดับแรกของโลกภายใน4ปีและก้าวสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีควบคู่กับการรักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพเศรษฐกิจพร้อมกำหนดเป้าหมายและกรอบประเด็นการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์4ด้านได้แก่1ด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศ2ด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน3ด้านการยกระดับทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาเทคโนโลยี4ด้านการพัฒนาการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจและนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายภารกิจให้คณะอนุกรรมการ4คณะนะคะรับผิดชอบการผลักดันประเด็นสำคัญสู่การปฏิบัติกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดและแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนพร้อมรายงานความคืบหน้าต่อกรอ.ทุก2เดือนทางด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่ากรอ.จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโดยเปิดให้ภาคเอกชนมีบทบาทเข้มข้นมากขึ้นในการลงทุนสร้างนวัตกรรมสร้างงานและเชื่อมโยงไทยกับตลาดโลกขณะที่ภาครัฐจะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดวางโครงสร้างพื้นฐานทำให้การทำงานของระบบราชการเร็วขึ้นและสนับสนุนการแข่งขันได้มากขึ้นค่ะ

0: ช่วงนิทานพาเพลิน
1: มาถึงช่วงของนิทานพาเพลินสำหรับน้องๆหนูๆกันแล้วนะคะวันนี้นิทานที่นำมาฝากน้องๆหนูๆกันเรื่องลูกหมีขี้ลืมค่ะติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
0: ลูกหมีขี้ลืม
2: เจ้าลูกหมีสีน้ำตาลเป็นลูกหมีตัวเล็กๆที่มีนิสัยขี้ลืมอย่างร้ายกาจทีเดียวมันลืมได้ลืมดีลืมได้ทุกวี่ทุกวันจนใครๆต่างก็พากันเบื่อหน่ายในความขี้ลืมของมัน
3: บอกมาสิลูกหมีว่าทำไมถึงลืมเอากันบ้านมาส่งคุณครู
4: ฉันลืมจ้าคุณครู
3: ลืมอีกแล้วเธอลืมเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยจำได้ไหม
4: ไม่รู้สิจ๊ะฉันจำไม่ได้เหมือนกันนะ
3: โอ้ยเอาเถอะเอาเถอะแต่คราวหลังเนี่ยอย่าลืมก่อนแล้วกันนะเฮ้ยเด็กอะไรลืมกันได้ลืมกันดีสักวันหนึ่งนะเธอคงจะลืมแม้กระทั่งชื่อของตัวเองนั่นแหละเอาล่ะเอาล่ะนั่งลงได้แล้ววันเนี้ยนะคุณมีข่าวดีจะมาแจ้งให้นักเรียนทุกคนทราบคือว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยนะเทพธิดาจะจัดงานเลี้ยงน้ำชาขึ้นและอยากจะเชิญเด็กๆทุกคนไปร่วมงาน
5: เฮ้ยเย้
3: อ้าวอ้าวอ้าวเงียบก่อนเงียบก่อนอย่าเพิ่งเอะอะไป คือว่างานนี้เนี่ยนะเป็นงานใหญ่ครูขอให้พวกเธอทุกคนเนี่ยทำตัวเป็นเด็กดีเวลาไปถึงงานก็อย่าลืมสวัสดีเทพธิดาด้วยล่ะและก่อนกลับก็ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณด้วยนะโดยเฉพาะเธอนะลูกหมีท่องเอาไว้งานเลี้ยงของเทพธิดาในป่าใหญ่ฉันจะไม่ลืมสวัสดีและขอบคุณท่องเอาไว้ห้ามลืมเด็ดขาดนะลูกหมี
4: จ้างานเลี้ยงของเทพธิดาในป่าใหญ่ฉันจะไม่ลืมสวัสดีและขอบคุณ
2: พวกลูกสัตว์ต่างก็ตื่นเต้นดีใจกับข่าวนี้มากใครๆก็รู้กันทั้งนั้นว่างานเลี้ยงน้ำชาของเทพธิดาน่ะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในป่าลูกหมีเองก็ตื่นเต้นมากเหมือนกันมันตั้งใจว่าจะทำตัวดีๆไม่ลืมกล่าวคำว่าสวัสดีและขอบคุณเด็ดขาดแถมมันยังขอร้องให้แม่หมีตัดชุดสีชมพูตัวสวยให้อีกด้วย
4: งานเลี้ยงของเทพธิดาในป่าใหญ่ฉันจะไม่ลืมสวัสดีและขอบคุณแม่จ๋าแม่ชุดสีชมพูตัวใหม่ของฉันเสร็จหรือยังจ๊ะบ่ายเนี้ยฉันจะใส่มันไปงานเลี้ยงของเทพธิดา
6: แม่บอกลูกแล้วไงจ๊ะว่าชุดสวยของลูกน่ะตัดเสร็จแล้วแต่แม่ยังบอกให้ลูกซื้อกระดุมมาติดชุดใหม่ด้วยลูกซื้อมาหรือยังล่ะจ๊ะ
4: ตายแล้วกระดุมเอ้ยฉันลืมเรื่องกระดุมเสียสนิทเลยจ้ะแม
6: ่ฮ่าลูกก็อย่างเนี้ยทุกทีแม่บอกให้จดเอาไว้ทำไมถึงไม่จดล่ะดูสิลืมอีกจนได
4: ้โถแม่จ๋าก็ฉันไม่คิดว่าฉันจะลืมนี่นะ
6: แต่ลูกก็ลืมเอาล่ะในเมื่อลูกลืมซื้อกระดุมกลับมาให้แม่งั้นลูกก็ใส่เสื้อตัวเก่าไปก็แล้วกันนะจ๊ะ
4: เสื้อตัวเก่าโถแม่จ๋าไม่มีใครก็ใส่เสื้อกับเก่าสมสมไปร่วมงานเลี้ยงของเทพธิดากันหรอกจ้า
6: เอาล่ะเอาล่ะครั้งนี้แม่จะยอมให้สักครั้งเดี๋ยวแม่อบพุดดิ้งเสร็จแล้วแม่จะออกไปซื้อกระดุมมาติดให้ลูกก็แล้วกันนะจ๊ะ
4: โถแม่จ๋ากูแม่จะอบพุดดิ้งเสร็จนะก็สายกันพอดีเลยแม่ไปซื้อกระดุมเดี๋ยวนี้เลยนะนะจ๊ะเดี๋ยวฉันน่ะจะเอาพุดดิ้งออกจากเตาอบให้แม่เองนะ
6: เอาอย่างนั้นก็ได้แต่ลูกต้องไม่ลืมนะจ๊ะแม่ไม่อยากกินพุดดิ้งไม่ไหม้เป็นอาหารเย็นหรอกนะ
4: จ้ะแม่ฉันน่ะจะไม่ลืมเด็ดขาด
2: ทั้งที่ให้สัญญากับแม่หมีเป็นมั่นเป็นเหมาะแต่พอแม่หมีออกจากบ้านไปลูกหมีก็เอาแต่เล่นเพลินซะจนลืมเอาพุดดิ้งออกมาจากเตาอบเมื่อแม่หมีกลับมาก็ต้องพบว่าขนมพุดดิ้งแสนอร่อยไม่เกรียมกลายเป็นตอตะโกไปซะแล้ว
6: เอาอีกแล้วเฮ้อลูกลืมอีกจนได้แม่จะทำยังไงกับลูกดีนะเนี่ย
4: ฉันขอโทษจ้ะแม่ฉันน่ะไม่ได้ตั้งใจจะลืมลอยจริงๆนะจ๊ะ
6: ลูกก็ไม่ได้ตั้งใจทุกทีนั่นแหละแล้วลูกก็ลืมทุกทีเหมือนกันถ้าแม่ไม่ทำโทษลูกซะบ้างลูกก็คงจะไม่มีวันจำอะไรได้เลย แม่จะทำโทษโดยการห้ามไม่ให้ลูกไปงานเลี้ยงแล้วก็อยู่กินพุดดิ้งไม่ไหม้กับแม่ดีไหมเนี่ย
4: โถแม่จ๋าต่อไปฉันจะไม่ลืมอีกแล้วละจ้าเนอะ
6: ความจริงลูกก็ไม่ค่อยได้ไปงานเลี้ยงบ่อยนักเอาเถอะแม่จะยกโทษให้ลูกอีกครั้งก็แล้วกันเอานี่เสื้อตัวใหม่ของลูกใส่ซะสิจ๊ะ
4: แม่ใจดีจังเลยลูกหมีรักแม่มากที่สุดเลยจ้า
6: เอาเถอะเอาเถอะไม่ต้องมาประจบแม่หรอกอย่าสนุกเสียจนลืมทางกลับบ้านก็แล้วกัน
4: จ้าแม่ฉันไปนะจ๊ะ

0: งานเลี้ยงของเทพธิดาในป่าใหญ่ฉันจะไม่ลืมสวัสดีและขอบคุณฮ่านั่นไงบ้านเทพธิดาแหมเงียบเงียบทำไมยังไม่มีใครมากันเลยนะสงสัยเราจะมาแล้วป่ะงั้นเข้าไปนั่งรอข้างในบ้านก่อนดีกว่าเทพธิดาจ๋าเทพธิดาเทพธิดาเทพธิดาม
1: าแล้วจ้ามาแล้วจ้า
0: สวัสดีจ้าเทพธิดา
1: อ้าวสวัสดีจ้าลูกหมีมีธุระอะไรกับฉันหรือเปล่าจ้า
0: ไม่มีธุระหรอกจ้าฉันก็มาร่วมงานเลี้ยงของเธอไงจ้าง
1: านเลี้ยงงั้นหรอ
0: ใช่จ้าฉันจำได้ว่าเทพธิดาเชิญพวกเรามางานเลี้ยงไงจ้าเทพธิดาลืมแล้วหรือจ้า
1: เปล่าจ้าเปล่าฉันน่ะไม่ลืมหรอกนะฉันเชิญพวกเธอมางานเลี้ยงจริงๆแต่ว่างานเลี้ยงน่ะมันเป็นเมื่อวานนี้จ้า
0: เมื่อวานนี
1: ้ก็ใช่น่ะสิจ้าเมื่อวานน่ะใครๆเขาก็มาร่วมงานเลี้ยงของฉันทั้งลูกกระต่ายลูกกวางลูกแกะลูกเจี๊ยบแม้แต่คุณนกฮูกยังมาเลยนะค่ะแต่เธอเท่านั้นแหละฉันยังคิดอยู่เลยว่าสงสัยเธอคงจะลืม
0: เมื่อวานนี้งานเลี้ยงมีเมื่อวานนี้อย่างนั้นหรอจ๊ะเอ้ยโถเอ้ยฉันลืมไปจริงๆด้วยอ่ะ
1: เธอลืมไปจริงๆนั่นแหละจ้าแต่ไม่เป็นไรหรอกนะเอาไว้เป็นปีหน้าฉันจะเชิญเธอมาใหม่ก็แล้วกัน
0: ปีหน้างั้นหรอโถเอ้ยนี่ฉันจะต้องรอไปอีกปีเชียวหรอเนี่ยแล้วปีหน้าฉันจะลืมอีกหรือเปล่าล่ะ
1: นั่นสิปีหน้าเธออาจจะลืมอีกก็ได้นะอ่ะรู้แล้วล่ะแบมือออกมาสิจ้าฉันมีอะไรจะให้
0: สมุดบันทึก
1: ใช่แล้วจ้าสมุดบันทึกเอาไว้จดบันทึกสิ่งต่างๆเพื่อเตือนความจำไงล่ะจ้าเธอจะได้ไม่ลื
0: มขอบใจจ้าเทพธิดาต่อไปเนี้ยฉันจะไม่ลืมอีกแล้วเกิดฉันมีสมุดบันทึกแล้วนี่ไง
1: ใช่แล้ว

ตั้งแต่นั้นมาเจ้าลูกหมีก็จะพกสมุดบันทึกเล่มเล็กๆติดตัวอยู่เสมอมันจะบันทึกเรื่องสำคัญสำคัญไว้ในสมุดของมันและหยิบออกมาเปิดเตือนความจำเสมอแน่นอนว่าจากนั้นมาเจ้าลูกหมีขี้ลืมก็ไม่เคยลืมอะไรอีกเลย

ค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาของรายการบ้านนี้มีสุขหมดลงอีกแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา17:07 น.โดยประมาณนะคะหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงจนถึงเวลา18:00 น.แล้วก็ขอให้คุณฟังทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาแล้วครับ18:00 น.กับอีก3 นาทีครับที่นี่จับประเด็นเป็นข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับแน่นอนว่ามีครบทุกรสสดทุกประเด็นร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตความเป็นอยู่นะครับแล้วก็การเดินหน้าสู่การเติบโตของประเทศไทยของเรานะครับมาดูข้อความกันนิดนึงมีจากทางด้านของ FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ที่กำลังติดตามอยู่แล้วก็มี FM 105นะครับรวมถึง AM นะครับมีหลายท่านเลยฟังอยู่ทาง AM ด้วย AM 1467 GHz AM 819 GHz แล้วก็มี AM 891 GHz นะครับหลายเรื่องราวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวเนื่องกับชีวิตและก็ความเป็นอยู่แน่นอนครับเมื่อกี้นี้มีคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมข้อความมาได้เลยช่วงเย็นๆแบบนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายคนถึงบ้านแล้วนะครับก็อาจจะมีการอาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวกันนะครับเพื่อที่จะมีการพักผ่อนกันด้วยนะครับหรือบางคนอาจจะไปทำงานในช่วงค่ำด้วยก็สามารถเพิ่มเติมกันมาได้เข้าไปดูในเพจของข่าวจริงประเทศไทยนะครับมีหนึ่งเรื่องสำคัญที่น่าสนใจครับการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์4ด้านกับการเติบโตทางเศรษฐกิจนี่นะครับต้องบอกว่าประเทศไทยของเรามุ่งสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12 ปีซึ่งต้องบอกว่ามีการตั้งเป้าหมายสำคัญเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกว่า 3% ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้อยู่ที่20อันดับแรกของโลกนี่นะครับแล้วก็มีการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศเพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายยกตัวอย่างเช่นมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะศูนย์ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI หรือแม้กระทั่งยานยนต์แห่งอนาคตนะครับแล้วก็มีพลังงานสะอาดอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมีการพัฒนาด้านการค้าการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนเป็นการเชื่อมเศรษฐกิจไทยกับตลาดโลกนะครับพร้อมกับการกระจายโอกาสลงสู่พื้นที่แล้วก็ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME ผ่านการยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริการเกษตรอาหารแห่งอนาคตนะครับแล้วก็มีการยกระดับทรัพยากรมนุษย์พัฒนาเทคโนโลยีเรื่องของพัฒนาคนไทยพร้อมกับเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยนะครับและก็ที่สำคัญปิดท้ายคือการพัฒนาการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจผ่านการลดกฎระเบียบต่างๆที่ไม่จำเป็นยกระดับรัฐบาลดิจิทัลนี่นะครับแล้วก็การเพิ่มความสะดวกในการประกอบธุรกิจทำให้การอนุมัติการอนุญาตหรือว่าการให้บริการภาครัฐปัจจุบันนี้ก็จะรวดเร็วขึ้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นโปร่งใสขึ้นคาดการได้มากขึ้นนะครับพร้อมกับกำหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์และก็ตัวชี้วัดที่ชัดเจนนี่ก็เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์4ด้านไม่ว่าจะเป็น1ด้านแรกการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศด้านที่2การพัฒนาเรื่องการค้าการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เศรษฐกิจชุมชนเรื่องที่3คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีรวมถึงเรื่องสุดท้ายครับคือการพัฒนาเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านธุรกิจทำให้ลดกฎระเบียบที่ไม่จำเป็นเพื่อยกระดับรัฐบาลดิจิทัลนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่สรุปฝากคุณผู้ฟังกันเป็นการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์4ด้านเพื่อการเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยนั่นเองจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยนะครับก็สรุปมาค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็เป็นประเด็นที่หลายคนที่กำลังติดตามอยู่เป็นประเด็นที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับข้อความส่งมาจากคุณมัดน้ำนี่นะครับที่กำลังติดตามอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันนี้ครับก็มี1กิจกรรมนะครับซึ่งต้องบอกว่าทางด้านของกระทรวงอว.ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับเขาจับมือกันนะดีลตรงเมตาครับเปิดตัวโครงการติด ปีกดิจิทัลเพื่อเกษตรกรไทยหนุนทั้งพี่น้องเกษตรกรทั้ง SME ใช้งานเรื่องของ AI ทำการตลาดแล้วก็การขายของออนไลน์ฟรีผ่านทั้งทางด้านของ Facebook แล้วก็ IG หวังที่จะตัดวงจรคนกลางเพื่อเพิ่มกำไรสูงสุดให้กับชุมชนนั่นเองนี่น่าสนใจนะครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมตาครับร่วมกับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่ากระทรวงอว.แล้วก็นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันนี้ครับได้มีการจัดงานการเปิดตัวโครงการ Small BusinessGrowth Academy นะครับหรือว่า SBGA ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการภายใต้กิจกรรมติดปีกดิจิทัลเพื่อเกษตรกรไทยนะครับเป็นโปรแกรมใหม่เลยครับที่เขามีการออกแบบขึ้นมาเพื่อยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการท้องถิ่นให้เติบโตบนแพลตฟอร์มโลกออนไลน์ก็จะมีการจัดอบรมนะครับการใช้งานแพลตฟอร์มการใช้เครื่องมือ AI ของ Meta ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีการให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับรวมถึงผู้ประกอบการต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการอบรมต่างๆโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยคุณผู้ฟังอันนี้ดีมากๆเลยอบรมฟรีสามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้โดยตรงแล้วก็ทำให้ใช้งานได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นซึ่งก็เป็นการประสานงานโดยตรงนะครับระหว่างกระทรวงอว.หรือว่ากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และก็ทางบริษัทเมตานั่นเองนะครับโดยผลในครั้งนี้ครับเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยคาดการณ์นะครับว่าโครงการนี้เนี่ยจะสามารถสนับสนุนเกษตรกรได้มากกว่า 2,000 รายทั้งอบรมในพื้นที่จริงนะครับแล้วก็ผ่านระบบออนไลน์ผู้ที่เข้าร่วมก็จะมีการฝึกทักษะตลาดดิจิทัลขั้นพื้นฐานสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะครับแล้วก็ทำคอนเทนต์ให้น่าสนใจรวมถึงการเปิดช่องทางการขายออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับนี่ก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับเอามาดูอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยนะครับทางด้านของข้อความต่างๆที่ทยอยส่งเข้ามานะครับก็มีหลากหลายพื้นที่นะครับที่ติดตามกันอยู่แล้วก็เป็นข้อมูลที่ต้องบอกว่าโอ้โหส่งเข้ามาจากหลากหลายแห่งเลยทีเดียวนะครับทำให้ข้อมูลต่างๆนี่เรียกว่าครอบคลุมแล้วก็สามารถติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับที่กำลังติดตามอยู่แต่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเรื่องของตั๋วร่วมนี่นะครับล่าสุดครม.ครับเห็นชอบมาตรการตั๋วร่วมรถไฟฟ้าเก็บค่าโดยสาร17ถึง45บาทคาดนะครับคาดว่าจะเริ่มใช้ก็คือ1มกราคม2570โดยเรื่องนี้ครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยครับว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าครองชีพกับพี่น้องประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายนะครับโดยใช้วิธีการในลักษณะของตั๋วร่วมนะครับในราคาคือ17บาทถึง45บาทนี่นะครับย้ำเลยเสียค่าแรกเข้าเพียงแค่ครั้งเดียวคุณผู้ฟังครับทั้งนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลก็พยายามที่จะผลักดันให้ได้เริ่มใช้กันก็คือเป็นน่าจะเป็นของขวัญปีใหม่ในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนลดภาระค่าครองชีพนะครับโดยอย่างหลังจากนี้เนี่ยกระทรวงคมนาคมครับก็จะไปหารือเกี่ยวกับการทำระบบ Clearing House นะครับเพื่อจัดทำระบบเก็บเงินคือเสียค่าแรกเข้าเพียงแค่ครั้งเดียวก็ตั้งใจจะทำให้ทันในช่วงปีใหม่2570ก็เรียกว่าเป็นของขวัญปีใหม่แหละให้กับพี่น้องประชาชนนะครับหลายคนที่ใช้บริการรถไฟฟ้านะครับก็จะได้มีความสุขความสุขในช่วงของปีใหม่ด้วยนะครับนี่ก็นำข่าวดีๆมาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับแต่ในขณะเดียวกันครับเรื่องราวของความคืบหน้านะครับที่มีการลงไปตรวจกันนะครับกทม.ตรวจนะครับเรื่องของกรณีที่หลายคนติดตามกันอยู่เรื่องของกันสาดที่สุดนะครับก่อนที่จะถล่มมาอัปเดตเรื่องนี้กันนิดนึงคุณผู้ฟังครับกทม.ได้มีการต รวจนะครับพบก่อนเกิดเหตุก็เร่งจัดการกันศาสตร์เสี่ยงสุดทันทีทางด้านของปลัดกทม.ย้ำเจ้าของอาคารต้องหมั่นนะฮะในการตรวจสอบรอยร้าวหากพบความเสี่ยงก็ต้องรีบตรวจสอบนะครับโดยเรื่องนี้ครับทางด้านของนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครครับท่านลงพื้นที่นะครับที่บริเวณถนนดินสอเขตพระนครเพื่อติดตามกรณีกันศาสตร์เสี่ยงสุดภายในเหตุการณ์ดังกล่าวเหล่านี้แหละภายหลังจากที่สำนักงานโยธาแล้วก็สำนักงานเขตพระนครดำเนินการในการสำรวจแล้วก็ตรวจสอบสภาพอาคารเก่าอย่างต่อเนื่องจนสามารถตรวจพบเขาบอกว่าเป็นจุดเสี่ยงของอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งก่อนที่จะเกิดเหตุอันตรายก็เป็นการสะท้อนถึงเรื่องของการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อป้องกันความเสี่ยงแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับโดยทั้งนี้ครับกรุงเทพมหานครเองนะครับแล้วก็สำนักงานการโยธาสำนักงานเขตสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ยังคงเดินหน้าเฝ้าระวังครับเรื่องของอาคารที่บางทีแล้วเราก็ดูว่ามันก็เก่าอ่ะนะแล้วก็มีความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการส่งผู้เชี่ยวชาญลงไปในพื้นที่คุณผู้ฟังครับเพื่อประเมินนะครับเรื่องของความแข็งแรงของอาคารต่างๆแล้วก็โครงสร้างต่างๆเพื่อป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อผลกระทบทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนั่นเองนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งนะครับไปติดตามเรื่องราวสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนและเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาติดตามกันต่อ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
2: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
3: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
5: จับประเด็น VIP
6: กลับมาครับ18:18 พอดีเลยนะครับใครที่ติดตามกันในช่วงเวลานี้ครับแน่นอนว่าก็จะมีการพูดคุยนะครับแล้วก็มีข้อมูลต่างๆมานำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังนะครับโดยวันนี้ครับแน่นอนจากท่านผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยเรื่องสำคัญครับที่เกริ่นไว้ในช่วงต้นเรื่องความปลอดภัยในการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนเรื่องของการดูแลไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานการปลอดภัยต่างๆเนี่ยความปลอดภัยในที่ทำงานเราก็ต้องจำเป็นแล้วก็สถานประกอบการต่างๆด้วยเรื่องของกองทุนเงินทดแทนหลายคนที่อาจจะยังไม่รู้เรื่องของรายละเอียดด้วยนะครับวันนี้จะได้ฟังกันครบถ้วนเลยและที่สำคัญเขากำลังจะมีงานใหญ่ด้วยคุณผู้ฟังครับความปลอดภัยอาชีวะอนามัยแห่งชาติครั้งที่38ด้วยจัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีด้วยที่ไปที่มาของงานเป็นอย่างไรความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะได้ติดตามพร้อมๆกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่วงนี้ใครที่อยากจะฝากข้อมูลนะครับหรือว่าฝากเรื่องราวที่เป็นประโยชน์สามารถที่จะส่งมาให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันก่อนเดี๋ยวบอกเบอร์กันไว้ก่อนนะครับที่เบอร์02-276-9717แล้วก็02-276-9721แต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกันนะครับแน่นอนมีหนึ่งข่าวมานำเรียนกับพี่น้องประชาชนเรื่องสำคัญเลยนะครับจากทางด้านของเพจของกรมประชาสัมพันธ์รัฐและเอกชนจับมือครับพลิกวิกฤตเรื่องของเศรษฐกิจไทยนะครับโดยการใช้กรอนำครับดัน GDP โตเกิน 3% และที่สำคัญคุณผู้ฟังทราบไหมดึงลงทุนใกล้ 30% GDP และก็ขีดความสามารถเนี่ยติดท็อป20ของโลกรายได้สูงใน12ปีครับนี่คือเรื่องสำคัญที่ต้องบอกว่าไม่พูดถึงไม่ได้แล้วก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนี่คือความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของประเทศไทยครับจากนี้ไปเนี่ยนะฮะเศรษฐกิจในโลกต้องบอกว่ามีการปรับตัวครั้งสำคัญเลยคำถามก็คือประเทศไทยในวันนี้เศรษฐกิจไม่ใช่แค่จะเติบโตเท่าไหร่แต่คำถามก็คือเราจะเติบโตจากอะไรและทำอย่างไรให้เกิดขึ้นได้จริงนี่คือคำถามสำคัญเลยล่าสุดครับทางด้านของดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับท่านได้ประกาศชัดเลยยกระดับคุณผู้ฟังนะครับยกระดับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจชื่อย่อก็คือกรอนี่นะครับกรออยากให้คุณผู้ฟังจำชื่อนี้ดีๆเลยมีบทบาทมากจากเดิมเป็นเพียงแค่เวทีรับฟังข้อเสนอให้กลายเป็นกลไกร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนข้อเสนอบนโต๊ะประชุมให้เป็นการลงมือทำจริงและก็แก้ปัญหาจริงให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็เป็นการสร้างผลลัพธ์ที่ประชาชนและก็ผู้ประกอบการเนี่ยสัมผัสได้โดยตรงเป้าหมายครับในระยะ4ปีมีอะไรบ้างอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยคุณผู้ฟังที่นำเรียนกันเรื่องแรกครับ เขาบอกว่าจะดันเศรษฐกิจไทยเนี่ยให้เติบโตไม่ต่ำกว่า 3% จากเดิมเนี่ยประมาณสัก 2.7% เรื่องที่2ครับเรื่องที่2คือเพิ่มสัดส่วนการลงทุนให้เข้าใกล้ 30% ของ GDP แล้วก็เรื่องที่3คือผลักดันขีดความสามารถการแข่งขันของไทยสู่20อันดับแรกของโลกแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับนั่นก็คือพาประเทศไทยก้าวสู่ประเทศรายได้สูงภายใน12ปีนั่นเองนะครับก็เป็นไฮไลท์สำคัญที่นำมาฝากกันแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเกริ่นบอกไว้เรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืนวันนี้จับประเด็นเป็นข่าวครับได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยดร.นันทชัยปัญญาสุรฤทธิ์นะครับซึ่งวันนี้ท่านอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วนะครับต้อนรับท่านเลยสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับผม
6: ครับยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ
7: ครับผมครับ
6: ครับเมื่อกี้นี้บอลเกริ่นเอาไว้ต้นรายการนะครับก่อนที่จะได้มีการพูดคุยกันแนะนำก่อนเลยดีกว่าครับท่านดร.นันทชัยครับเรื่องของภารกิจหลักของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานครับว่ามีบทบาทหน้าที่ยังไงครับ
7: ครับขอบคุณคุณบอลครับผมมีชื่อย่อว่าสสปทเมื่อกี้คุณบอลบอกชื่อจริงไปแล้วนะครับ
6: ครับ
7: ชื่อย่อก็คือสสปทสสปทนั้นเรามีหน้าที่หลักในการช่วยส่งเสริมสนับสนุนเรื่องความปลอดภัยในการทำงานครับ
6: ครับ
7: ก็เป็นทั้งด้านอาชีวอนามัยสภาพแวดล้อมในการทำงานนะครับเพื่อให้คนทำงานเนี่ยมีความปลอดภัยสูงสุดนะครับเพื่อเป็นการลดอัตราการบาดเจ็บการเจ็บป่วยการเสียชีวิตการพิการนะครับที่เนื่องจากการทำงานรวมถึงเป็นการช่วยพัฒนามาตรฐานองค์ความรู้ต่างๆนะครับให้สถานประกอบกิจการนั้นนำไปใช้ได้จริงๆซึ่งทุกวันนี้เรื่องนี้มีความหมายมากครับทุกประเทศทั่วโลกนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรบุคคลนั้นมีค่ามากกว่าเหนือสิ่งอื่นใดประเทศชาติผลิตคนขึ้นมาคนหนึ่งนะครับเป็นในช่างเป็นใดๆก็ตามแต่หรือจะเป็นผู้ทำงานปฏิบัติงานในหน้างานในรายการผลิตคนหนึ่งก็มีคุณค่าครับเพราะนั้นก็ต้องการให้ทุกคนนั้นกลับบ้านอย่างปลอดภัยทุกคนครับ
6: ครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากความปลอดภัยนะครับหลายคนอาจจะมองครับว่าความปลอดภัยในการทำงานเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องเป็นความรับผิดชอบของสถานประกอบการหนุนโรงงานหนุนไม่เห็นเกี่ยวกับคนส่วนใหญ่เลยดังนั้นครับอยากให้ท่านผอ.เนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไมเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานถึงยังเป็นวาระสำคัญของประเทศครับ
7: ครับความปลอดภัยในการทำงานนั้นเป็นเรื่องพื้นฐานของคุณภาพชีวิตของคนทำงานนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่จะเติบโตมาเป็นคนทำงานที่บอกว่าควรจะมีพื้นฐานในคุณภาพจนพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยทุกคนจึงควรได้อย่างที่ผมนำเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยครับ
6: ครับ
7: เลิกงานเนี่ยควรได้รับควรได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยทุกคนไม่ว่าจะทำงานในโรงงานไซต์ก่อสร้างสำนักงานโรงพยาบาลร้านอาหารงานขนส่งหรือทำงานกลางแจ้งนะครับปัจจุบันโลกทำงานก็อากาศที่ร้อนจัดนะครับความเครียดจากการทำงานดังนั้นความปลอดภัยไม่ใช่เป็นแค่การป้องกันอุบัติเหตุนะครับแต่รวมถึงสุขภาพกายสุขภาพใจตรงๆครับก็คือสุขภาพใจสุขภาพจิตและสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสมด้วยครับมีผลหมดครับ
6: อารมณ์ต่างๆด้วยเนาะในการทำงานเนาะ
7: ครับใช่ครับนี่เป็นเรื่องสำคัญครับ ความเครียดนะครับ
6: นี่เราเห็นแล้วองค์ประกอบต่างๆที่เราจะทำงานด้วยความปลอดภัยแล้วก็มีความสุขมาดูข้อมูลกันบ้างดีกว่าจากเรื่องของการประสบอันตรายต่างๆทางสำนักงานกองทุนเงินทดแทนเนี่ยท่านมองว่าประเด็นไหนครับที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดในตอนนี้ครับ
7: ครับจากสถิติของสำนักงานกองทุนเงินทดแทนเขาอยู่ที่ประกันสังคมนะคร
6: ับ
7: กองทุนนี้มีหน้าที่ดูแลลูกจ้างเวลาเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานเนี่ยเขาก็จะไปดูแลรักษานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าห่วงคืออุบัติเหตุจำนวนมากเนี่ยมันเกิดจากความเสี่ยงที่เรารู้ล่วงหน้าและก็สามารถที่จะป้องกันได้นะครับจากสถิติเนี่ยพบว่าสิ่งที่คนเป็นสาเหตุมากที่สุดเลยก็คือโดนของมีคมบาดนะครับลองลงมาก็เป็นพวกเครื่องจักรวัตถุตกหล่นใส่ท่านจะเห็นว่าคนหัวแตกนิ้วแตกเท้าแตกลื่นล้มนะครับจากไฟฟ้าลัดวงจรจากการขนส่งและจากความร้อนนี่ก็เป็นสถิติที่สาเหตุที่มีมาเยอะๆนะครับ นั้นสิ่งแรกที่สถานประกอบกิจการควรทำคือประเมินความเสี่ยงจริงในพื้นที่ทำงานของแต่ละที่ครับนะครับไม่ใช่ทำเอกสารแต่เพียงอย่าง

0: เดียวนะต้องดูว่าจุดเสี่ยงอยู่ตรงไหนใครสัมผัสความเสี่ยงนั้นตรงไหนที่มันมีความเสี่ยงมันเกิดเหตุชุกๆเนี่ยมาตรการควบคุมมีจริงหรือไม่นะครับผู้ปฏิบัติงานเนี่ยควรจะทำความเข้าใจและมีการซักซ้อมมีการฝึกฝนอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุครับ
1: นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับในมุมมองของสสปทครับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยยุคใหม่ที่ประเทศไทยควรจะให้ความสำคัญมากที่สุดเนี่ยท่านผอ.มองว่าควรจะเป็นเรื่องไหนครับ
0: ก็มีหลายประเด็นนะครับหนึ่งคือความร้อนจากสภาพอากาศนะครับโดยเฉพาะวันนี้เราจะเห็นว่าอากาศร้อนก็ร้อนจัดใช่ครับโดยเฉพาะคนทำงานกลางแจ้งนะครับคนทำงานก่อสร้างหรือคนทำงานเกษตรการขนส่งนะครับงานบริการกลางแจ้งเนี่ยนะครับก็เป็นท่านจะเห็นว่าเกิดความเครียดมากๆเราขับรถบนถนนเราก็จะเห็นนะครับคนที่ใช้รถจักรยานยนต์เนี่ยมีความเครียดมากกว่าเราแล้วก็มีการแสดงออกซึ่งการระบายความเครียดมากมายนะครับสองคือความปลอดภัยจากเครื่องจักรและเทคโนโลยีอัตโนมัติครับนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอีกสิ่งที่สามก็คือสารเคมีและฝุ่นละอองนี่เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับสี่คือความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งครับและอีกประเด็นที่สำคัญคือเรื่องของสุขภาพจิตและความเครียดจากการทำงานครับความปลอดภัยยุคใหม่ยังต้องมองทั้งกายและใจครับสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันครับ
1: นี่นะครับทุกองค์ประกอบถือว่าเป็นเรื่องสำคัญหมดเลยแต่บอลทราบมาว่าในวันพรุ่งนี้24มิถุนายนจนถึง26มิถุนายนเนี่ยกำลังจะมีงานใหญ่เกิดขึ้นด้วยใช่ไหมครับนั่นก็คืองานความปลอดภัยและชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่38รายละเอียดเป็นอย่างไรท่านผอ.เชิญเลยครับ
0: ครับงานนี้เราจัดทุกปีนะครับปีนี้เราก็จัด24ถึง26นะครับดังที่คุณบอลบอกนะครับที่ Impact เมืองทองธานีฮอลล์11และซองฮอ12นะครับปีนี้มีธีมคือร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืนนะครับมาที่ยั่งยืนซึ่งปีนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับสักครู่นี้เองเนี่ยยืนยันมาจากท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเปิดงานให้ด้วยตนเองรวมทั้งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็จะเป็นผู้กล่าวรายงานอยู่ด้วยนะครับก็การรณรงค์อาจเกิดขึ้นเป็นช่วงๆครับนะครับแต่วัฒนธรรมความปลอดภัยนั้นคือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นทุกวันทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหารนะครับที่ให้ความสำคัญจริงๆหัวหน้างานนะครับลูกจ้างที่สวมอุปกรณ์ป้องกันครบถ้วนการแจ้งเหตุนะครับการเกิดอุบัติเหตุนะครับไปจนถึงการเรียนรู้ต่างๆนะครับตรงเนี้ยมันก็เป็นความยั่งยืนที่เกิดขึ้นเมื่อความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งของวิธีคิดวิธีทำงานและการตัดสินใจขององค์การนะครับจึงเป็นธีมในเรื่องของการร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้ยั่งยืนทุกคนต้องมีส่วนร่วมต้องช่วยกันครับ
1: นี่เมื่อกี้เราทราบเรื่องของธีมไปแล้วคำว่าวัฒนธรรมความปลอดภัยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะจำแนกนิดนึงว่ามันต่างจากการรณรงค์แบบทั่วๆไปยังไงบ้างครับ
0: ครับวัฒนธรรมความปลอดภัยนั้นจะบอกว่าการรณรงค์เนี่ยมันเป็นช่วงๆเราจะเห็นว่าเราจัดรณรงค์นั่นรณรงค์นี่รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
1: 7วันอันตรายสมมุติ
0: เจ็ดวันอันตรายครับก็เป็นเรื่องแต่วัฒนธรรมความปลอดภัยนี่คือพฤติกรรมที่ควรจะเกิดขึ้นทุกวัน
1: oh.
0: เราควรจะในองค์กรในโรงเรียนน่าจะเห็นว่าเขาสร้างวัฒนธรรมบังคับให้เด็กสวมหมวกกันน็อกทุกคนนะถ
1: ้
0: าลัดคางนะนะครับแต่งกายให้ถูกต้องนะครับปฏิบัติตามกฎจราจรนะ ฝึกกันมาตั้งแต่ถ้าเกิดเรามีการฝึกเรียนรู้กันมาตั้งแต่เด็กจนเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับออกไปทำงานเข้าไปทำงานมันก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ติดตัวออกไปองค์กรก็ช่วยกันสร้างปลูกฝังวัฒนธรรมต่อนะครับให้รางวัลกับคนทำดีให้รางวัลกับคนทำถูกต้องนะครับทำวัฒนธรรมที่ถูกต้องเพราะนั้นมันควรจะเกิดเป็นวัฒนธรรมเหมือนกับเราวันนี้เราออกไปนอกบ้านเราเจอผู้ใหญ่เราเจอใครเราก็ยกมือไหว้สวัสดีวัฒนธรรมไทยเอาง่ายๆใช่ไหมครับมันเป็นวัฒนธรรมติดตัวไปแล้วเดินไปก็โค้งญี่ปุ่นโค้งเราเจอเราก็พยักหน้าโค้งสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอกันในที่ทำงานก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะเหมือนกันครับออกถนนก็สวมหมวกกันน็อกลัดคางทุกครั้งไม่ว่าจะไปใกล้ไปไกลอ่ะนี่คือวัฒนธรรมครับ
1: ครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำกันทุกครั้งทุกวันเป็นวัฒนธรรมที่ถูกต้องแล้วก็ดีงามด้วยทีนี้เราย้อนกลับมาที่ไฮไลท์เรื่องของงานวันเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็อาชีวอนามัยแห่งชาติถ้าคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ไปร่วมงานนี้จะเจอไฮไลท์อะไรที่โดดเด่นบ้างและที่ไม่ควรพลาดบ้างครับ
0: ครับผมปีนี้เราต้องการให้งานเนี่ยเป็นพื้นที่กลางของทุกภาคส่วนเลยนะครับทั้งผู้บริหารนายจ้างลูกจ้างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ

0: ันจากเรามีผู้รับรางวัลในปีนี้ร้อยกว่ารางวัลนะครับร้อยกว่ารางวัลที่ท่านนายกจะมามอบให้ในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ก็จึงเป็นเรื่องที่อยากจะบอกว่าเป็นไฮไลท์ที่สำคัญเรื่องหนึ่งนะครับนอกจากนั้นก็ยังเรื่องของการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆที่นำเอาเทคโนโลยีเอานวัตกรรมด้านความปลอดภัยนะครับมาโชว์ให้ดูนะครับมีหลากหลายมากๆผมมีนับจนร่วม100บูธได้นะครับที่มาจัดนะครับตอนนี้มีหลายคนมาแล้วมาอีกมาก็มาชื่นชมกันปีที่แล้วมาปีนี้ก็มาเขาทำเรื่องอุปกรณ์ในการตรวจวัดบ้างเรื่องเอาง่ายๆเรื่องของการเป่าแอลกอฮอล์นะครับในสถานประกอบการที่ทำโลจิสติกมีรถ10ล้อเยอะๆมีคนใช้รถยนต์เยอะๆอย่างเงี้ยนะครับเครื่องมือเครื่องไม้เดี๋ยวนี้ราคาไม่แพงนะครับเรื่องของการป้องกันไฟอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้ก็มีไม่แพงเข้าถึงง่ายเซ็นเซอร์ต่างๆระบบตรวจวัดตรวจจับต่างๆเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านความปลอดภัยซึ่งมีมาโชว์แล้วก็นะครับมีมาให้ติดต่อกันไปนะครับนอกนั้นก็มีกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมครับเรามีเรื่องของการออกกำลังกายแอโรบิกนะครับกิจกรรมบันเทิงเพื่อสื่อสารว่าความปลอดภัยไม่ได้น่าเบื่อนะครับเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของทุกคนนะครับและที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาลครับในการสนับสนุน SME ครับให้มีความปลอดภัยในการทำงานเราก็มีโครงการ SME e-learning นะครับซึ่งสสปทเราได้เปิดตัวเป็นครั้งแรกนะครับในงานนี้นะครับเพียงแค่คุณมีมือถือก็สามารถเข้าเรียนรู้ความปลอดภัยได้โดยเลือกหัวข้อที่เหมาะสมกับงานในหน้าที่นะครับแล้วเรามีของรางวัลมากมายสำหรับเตรียมไว้แจกคนที่เข้าไปร่วมงานนะครับแล้วก็ไปร่วมสนุกกับเรานะครับในครั้งนี้ครับ
1: ครับผมงั้นก่อนไปร่วมงานเราก็ต้องเตรียมความพร้อมสักนิดหนึ่งพรุ่งนี้เผื่อว่าเราจะไปร่วมงานเราจะมาเริ่มสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเนี่ย อยากให้ท่านรอเช็คลิสต์ให้หน่อยครับเรื่องของการเตรียมความพร้อม
0: ได้ครับก่อนไปร่วมงานในวันพรุ่งนี้นะครับเช้านะครับเวลาไปทำงานนะครับเรามาสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยด้วยกันเลยสิ่งแรกเลยก็คือมองหาความเสี่ยงก่อนเริ่มงานทุกครั้งครับนะครับเหมือนท่านจะขับรถก็ต้องมองหาความเสี่ยงนะครับอย่างลมรถเป็นอย่างไรกระจกหน้ารถจะสะอาดหรือเปล่านะครับอุปกรณ์ใช้ได้หรือเปล่านะครับสองใช้อุปกรณ์นั้นให้ถูกต้องแล้วสวมอุปกรณ์ป้องกันเมื่อจำเป็นผมเทียบกับในชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราจะขับขี่รถจักรยานยนต์เราก็คงจะมองที่รถเราแล้วล่ะอุปกรณ์ครบไหมลมยางดีหรือเปล่านะครับใช้อุปกรณ์ให้ครบถ้วนนะครับสามครับไม่เร่งงานจนข้ามขั้นตอนความปลอดภัยนี่เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันกลับไปที่การใช้รถเหมือนกันเราก็ดูหน้าดูหลังนะครับจะเดินหน้าจะถอยหลังก็ดูให้ดีดูกล้องมองหลังถ้าไม่มีก็สำรวจตรวจสอบให้ดีนะครับสี่ครับต้องแจ้งหัวหน้างานหรือผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบสภาพไม่ปลอดภัยนี่จำเป็นมากๆเห็นแล้วอย่าปล่อยปะละเลยนะครับเห็นอะไรที่ไม่ปลอดภัยก็ต้องแจ้งหัวหน้างานก่อนแจ้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนนะครับและสุดท้ายครับต้องดูแลสุขภาพตัวเองทั้งเรื่องของการพักผ่อนการดื่มน้ำที่เพียงพอการออกกำลังกายและสังเกตความเครียดของตัวเองและเพื่อนร่วมงานครับที่เป็นเรื่องสำคัญครับ
1: ครับสุดท้ายแล้วครับอยากให้ท่านผอ.เชิญชวนดีกว่าผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ไปร่วมงานกันในวันพรุ่งนี้เห็นทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลจะเดินทางมาร่วมงานด้วยเปิดงานในครั้งนี้ด้วยครับ
0: ครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับเชิญชวนพี่บอลด้วยนะครับ
1: ครับขอบพระคุณครับ
0: นะครับไปร่วมต้อนรับท่านรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีด้วยกันนะครับก็งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่38นี้นะครับ 24-26 มิถุนายน2569ครับ Impact เมืองทองห11ถึงห12นะครับอยู่ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลครับงานนี้เป็นโอกาสสำคัญในการเรียนรู้แลกเปลี่ยนและร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืนนะครับเพื่อความปลอดภัยไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งครับแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพวกเราคนไทยทุกคนเราอยากให้ทุกคนทำงานอย่างปลอดภัยสุขภาพดีทุกคนกลับบ้านไปหาครอบครัวหาคนที่คุณรักได้ด้วยความปลอดภัยทุกวันครับ
1: ครับกราบขอบพระคุณครับดร.นันทชัยปัญญาสุรฤทธิ์นะครับซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยครับที่วันนี้มาให้ความรู้นะครับแล้วก็มาร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืนไปด้วยกันขอบพระคุณมากเลยครับ
0: ครับขอบคุณคุณบอลครับผมขอบคุณมากๆครับ
1: ครับสวัสดีครับแน่นอนคุณผู้ฟังบนย้ำกันนะครับวันพรุ่งนี้24มิถุนายนนะครับจนถึง26มิถุนายนนะครับไม่อยากให้พลาดเลยนะครับงานนี้ร่วมงานกันงานความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยครั้งที่38นะครับซึ่งต้องบอกว่าจัด

0: ขึ้นระหว่างวันที่24มิถุนายนจนถึง26มิถุนายน2569ที่ Impact เมืองทองธานีครับแน่นอนนะครับใครที่อยากจะไปร่วมงานกันนะครับไม่อยากให้พลาดเลยนะครับร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืนอย่างที่ท่านผอ.บอกเลยมาทำงานในทุกๆครั้งในทุกๆวันก็ต้องทำงานด้วยความมีความสุขแล้วก็พอเลิกงานแล้วก็ต้องกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัยนะครับแน่นอนว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแล้วเราก็มาร่วมสร้างวัฒนธรรมที่ปลอดภัยไปด้วยกันนะครับลดความเสี่ยงเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็เรื่องของการทำงานด้วยความสุขด้วยนะครับมาดูข้อความครับนี่นะฮะขอขอบคุณนะครับคุณวันชนะบุญญาการนะครับโอ้วันนี้ไทยคู่ฟ้าฟังรายการอยู่ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณก็ได้นำข้อมูลนะครับจากเพจของไทยคู่ฟ้านะครับมาอัปเดตกันวันนี้ก็จะมีทั้งข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นประโยชน์นะครับเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับไม่ว่าจะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับโดยเรื่องสำคัญที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนไปนะครับอย่างที่นำเรียนไปว่ามันนี้มีข้อสั่งการสำคัญแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นงานสำคัญเลยกับ Thailand Fast Path นะครับร่วมกันผนึกกำลังหน่วยงานครับเร่งรัดเรื่องการลงทุนดึงอุตสาหกรรมในอนาคตและที่สำคัญทั้งสร้างงานสร้างรายได้ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยดีขึ้นนะครับวันนี้ก็เล่าไปให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันก็เน้นย้ำกันนะครับวันนี้มีการเปิดนะครับเป็นท่านนายกเป็นประธานในพิธีเปิดแล้วก็กล่าวเปิดงาน Thailand Fast Path เพื่อเร่งรัดการลงทุนณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลด้วยโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำครับเรื่องของการแข่งขันในเศรษฐกิจโลกปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีการแข่งขันกันอย่างสูงเลยทีเดียวหนึ่งในปัจจัยสำคัญนะครับนั่นก็คือความเร็วรัฐบาลครับจึงมุ่งปรับบทบาทนะครับภาครัฐจากการเป็นผู้กำกับดูแลสู่ผู้อำนวยความสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นการดำเนินโครงการต่างๆให้ประสบความสำเร็จทั้งรวดเร็วนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยเน้นย้ำครับว่าบัตร Thailand Fast Path เนี่ยมอบให้กับผู้ประกอบการในวันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นนะครับนี่จะยกระดับการทำงานภาครัฐแล้วก็ยืนยันครับว่ารัฐบาลจะเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับเพื่อให้ประเทศไทยของเราก็ยังคงเป็นศูนย์กลางการลงทุนที่สำคัญของอาเซียนภูมิภาคแล้วก็ของโลกด้วยโดยปิดท้ายครับรัฐบาลก็เน้นย้ำว่าความสำคัญเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือการเตรียมความพร้อมด้านปัจจัยสนับสนุนการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งความมั่นคงด้านพลังงานทรัพยากรที่จำเป็นภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนในอนาคตอย่างมั่นคงด้วยนะครับจากข้อมูลของไทยคู่ฟ้านะครับที่ต้องบอกว่าสำคัญมากๆเลยทีเดียวที่หลายคนก็ติดตามกันอยู่และก็เป็นข่าวดีด้วยนะครับล่าสุดครม.อนุมัติ 477.05 ล้านบาทช่วยเหลือชาวไร่อ้อยอันนี้นะครับพี่น้องที่ปลูกอ้อยต่างๆนี่ต้องบอกว่าแฮปปี้มีความสุขเลยทีเดียวเดิมนะครับครม.เมื่อวันที่17มิถุนายน2568ได้อนุมัติให้กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินมาตรการสร้างแรงจูงใจแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีร้อยละ100เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือPM 2.5 ฤดูการผลิตปี2567ถึง2568วันนี้ครับครม. 23 มิถุนายน 2569พิจารณาอนุมัติช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก 477.05 ล้านบาทมีใครบ้างรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับเรื่องแรกเลยนะครับนั่นก็คือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 โดยไม่มีอ้อยเผาในคู่สัญญาเดียวกันหากมีอ้อยยอดยาวนะครับมีกาบใบมีสิ่งปนเปื้อนอยู่ในสัญญาเดียวกันเนี่ยให้หักส่วนนั้นออกแล้วก็มีสัดส่วนปริมาณสิ่งปนเปื้อนในอ้อยไม่เกินร้อยละ5จำนวน 1,053 รายนะครับแล้วก็ปริมาณอ้อยสดคุณภาพดีก็จำนวนกว่า 5.96 ล้านตันก็จะมีวงเงินช่วยเหลือนะครับ 411.10 ล้านบาทนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้ก็สำคัญคุณผู้ฟังเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสด คุณภาพดีร้อยละ100ให้กับโรงงานผลิตเอทานอลจำนวน 3,505 รายนะครับปริมาณอ้อยสดคุณภาพดีเนี่ยจำนวน 0.90 ล้านตันนะครับก็วงเงินช่วยเหลือเนี่ยประมาณ 62.34 ล้านบาทนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีร้อยละ100ให้กับโรงงานผลิตน้ำตาลทรายแดงจำนวน109รายนะครับก็มีปริมาณอ้อยสดคุณภาพดี 0.05 ล้านตันวงเงินช่วยเหลือครับ 3.61 ล้านบาทนะครับนี่ก็เป็น1เรื่องสำคัญนะครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันไปที่ข่าวดีอีกหนึ่งข่าวหลายคนที่ติดตามฟังอยู่นะครับก็ต้องบอกว่ามีหลายเรื่องราวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคนไทยก็บอกเทเลยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจ่อนั่งแท่นนะครับมรดกโลกทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชูความสำเร็จของรัฐบาลนโยบายยกระดับทุนวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกนะครับโดยเรื่องนี้ครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลให้ความสำคัญครับกับการอนุรักษ์กับการฟื้นฟูแล้วก็การต่อยอดทุนทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยควบคู่กับการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์และก็การท่องเที่ยวคุณภาพสู่ระดับสากลโดยล่าสุดครับได้รับรายงานจากดร.รวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกว่าประเทศไทยมีแนวโน้มคุณผู้ฟังจะได้รับข่าวดีจากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคม2569ณเมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีที่จะมีการพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในช่วงวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569โดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับท่านกล่าวว่าเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่องค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกได้เสนอแนะให้ขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกโดยเห็นถึงคุณค่าที่โดดเด่นในฐานะแหล่งสะท้อนความหลากหลายทางศาสนาเรื่องของความเชื่อเรื่องของจิตวิญญาณที่สืบทอดต่อเนื่องมาอย่างยาวนานกว่า 1,500 ปีรวมถึงการเป็นศูนย์กลางครับในการเผยแพร่อิทธิพลทางศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียภาคพื้นสมุทรนะครับทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับท่านยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยท่านบอกว่าความคืบหน้าดังกล่าวครับเป็นผลมาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้มีการมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านวิชาการการอนุรักษ์แล้วก็การบริหารจัดการพื้นที่ตามมาตรฐานสากลนะครับล่าสุดครับต้องบอกว่าหากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนจะเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยแล้วก็เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของประเทศเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้ซึ่งนอกจากว่าจะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศแล้วนะครับก็ยังสอดคล้องครับกับนโยบายของรัฐบาล ในการนำมรดกทางวัฒนธรรมมาต่อยอดครับเป็นพลังสร้างสรรค์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนควบคู่กับการอนุรักษ์คุณค่าอันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่สืบไปนั่นเองนี่นะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเคยมีโอกาสไปหลายครั้งเลยนะครับมันอยู่ที่จังหวัดสงขลาบ้านเกิดแล้วก็ไปกราบบ่อยครั้งเลยทีเดียวนะครับที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับนี่ก็เป็นข่าวดีมากๆเลยทีเดียวเป็นความภาคภูมิใจของทั้งคนใต้แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของทั้งคนไทยด้วยนะครับแล้วก็นี่คือความสำเร็จนะครับของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่ยกระดับทุนวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นำไปติดตามกันนิดนึงครับเรื่องของถนนดนตรีนะฮะหลายคนที่กำลังติดตามกันอยู่นะครับต้องบอกว่าศุกร์นี้หลายคนก็รอคอยกันนะครับนับวันรอวันนี้23มิถุนายนวันศุกร์นี้นะครับเราจะได้ฟังเพลงกัน78ปีหงาคารวานเดี๋ยวไปฟังสปอตกันสักนิดนึงครับเชิญครับ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคารวานพร้อมด้วยวงคารวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ย้ำกันนะครับวันศุกร์นี้แล้วนะครับหลายคนที่บอกว่านับวันรออยากให้ถึงวันศุกร์เร็วๆนะครับ78ปีจุดพักของนักเดินทางครับ78ปีหงาคารวานนั่นเองพร้อมด้วยวงคารวานน้อยแล้วก็ดวงดาวเดียวดายนะครับเราเจอกันวันศุกร์นี้ครับศุกร์ที่26มิถุนายนเวลาตั้งแต่6โมงเย็นก็คือ18นาฬิกาครับดำเนินรายการโดยคุณพินโยรุ่งสมัยนั่นเองนะครับมีหลายคนเข้าไปดูในเพจของถนนดนตรีแต่บอกเต็มแล้วไม่ต้องกังวลครับ walk in มาได้เลยย้ำกันนะครับก็มากันเยอะๆนะครับอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมาร่วมกันครับที่อาคารของเรานี่แหละห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะครับก็จะต้องบอกว่างานนี้ไม่อยากให้พลาดเลยนะครับถนนดนตรี78ปีหงาคารวานจุดพักของนักเดินทางนะครับก็มาประชาสัมพันธ์กันแป๊บเดียวเองเนาะแป๊บเดียวเองนะครับย้ำกันบอกกันหลายแต่หลายครั้งและหลายคนบอกว่าโอ้บัตรเต็มเร็วมากเลยแต่ไม่เป็นไรครับ walk in มาได้นะครับย้ำเลยไม่ต้องกังวลใจครับเชิญชวนนะครับให้คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่สามารถที่จะมาร่วมงานกันได้กับถนนดนตรีนั่นเองนะครับอ่ะมีข้อความต่างๆอีกมากมายนะครับที่หลายแต่หลายคนกำลังติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามฟังอยู่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz รวมถึง FM 105 MHz ด้วยพาไปที่เรื่องของการตรวจความปลอดภัยกันสักนิดนึงจากเหตุการณ์คุณผู้ฟังเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเรื่องของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของสัญญาที่3ครับช่วงที่อยู่แถวๆเชียงรายเชียงของนะครับเกิดอุบัติเหตุล่าสุดครับทางด้านของอธิบดีกรมการขนส่งทางรางนายพิเชษคุณาธรรมรักษ์ครับได้มีการมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทางนำคณะเจ้าหน้าที่ขอรอนี่แหละลงพื้นที่โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของสัญญาที่3ครับบริเวณนะครับเขตก่อสร้างอุโมงค์รถไฟดอยหลวงหมู่ที่10ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายเพื่อไปทำไมคุณผู้ฟังไปตรวจสอบข้อเท็จจริงติดตามสถานการณ์วิเคราะห์สาเหตุแล้วก็ประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างอุโมงค์แล้วก็หาแนวทางครับป้องกันอย่างเร่งด่วนโดยการลงพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยย้อนไปเมื่อวันที่20มิถุนายนมีเหตุเกิดขึ้นนะครับเป็นงานคอนกรีตพ่นแล้วก็มวลหินบางส่วนบริเวณผนังอุโมงค์ด้านล่างเนี่ยหลุด ร่วงลงมาทับคนงานครับขณะปฏิบัติงานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจากกรณีดังกล่าวเนี่ย2รายด้วยกันครับโดยจากการลงพื้นที่ในพื้นที่เกิดเหตุนะครับภายในอุโมงค์พบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิบัติแล้วก็เหตุหลุดร่วงเฉพาะจุดของงานคอนกรีตพ่นนะครับซึ่งต้องบอกว่าพื้นที่เนี่ยประมาณ5ตารางเมตรไม่ใช่เป็นการพังถล่มของโครงสร้างหลักของอุโมงค์ทั้งระบบทั้งนี้ครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ปฏิบัติงานแล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดซ้ำขึ้นอีกด้วยนะครับก็ได้มีการกำชับแนวทางเอาไว้เป็นกรอบกว้างๆด้วยกันดังต่อไปนี้หนึ่งเลยคุณผู้ฟังเพื่อป้องกันเหตุไม่ให้เกิดซ้ำด้วยให้ผู้รับจ้างเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วก็ผู้บาดเจ็บอย่างเต็มกำลังข้อที่สองครับหยุดการก่อสร้างชั่วคราวในพื้นที่เสี่ยงจัดส่งทีมวิศวกรนะครับแล้วก็นักธรณีวิทยาเข้าวิเคราะห์นะครับเรื่องของสาเหตุเชิงลึกพร้อมกับการประเมินความเสี่ยงจัดทำนะครับแนวทางในการซ่อมแซมเรื่องของการแก้ไขให้ถูกต้องครับตามหลักวิศวกรรมก่อนดำเนินการต่อเรื่องที่3เขาให้ใช้เครื่องมือคุณผู้ฟังให้ใช้เครื่องมือในการตรวจวัดทางวิศวกรรมธรณีเพื่อประเมินโครงสร้างอุโมงค์ในส่วนที่เหลืออีกกว่า920เมตรอย่างละเอียดทุกตารางนิ้วแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับคือการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งหมดครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการในการเจาะผนังในพื้นที่ความเสี่ยงทางธรณีวิทยาโดยดำเนินการโดยเครื่องจักรเป็นหลักนะครับในจุดเสี่ยงขั้นตอนต่างๆทั้งนี้ครับทางขอรอก็จะมีการรวบรวมเรื่องของหลักฐานข้อมูลเพื่อประกอบการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงนะครับเพื่อที่จะเสนอมาตรการเพิ่มเติมต่อกระทรวงมหาดไทยเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดซ้ำขึ้นอีกนะครับก็ต้องแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยมีผู้เสียชีวิตถึง2รายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ2รายนะครับจากกรณีงานคอนกรีตพ่นแล้วก็มวลหินบางส่วนบริเวณผนังอุโมงค์ด้านบนเนี่ยมีการหลุดร่วงลงมาทับคนงานครับขณะปฏิบัติงานติดตั้งแผ่นป้องกันน้ำรั่วซึมนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของสัญญาที่3ครับบริเวณเขตก่อสร้างอุโมงค์รถไฟดอยหลวงนะครับที่อำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งสำคัญเลยทีเดียวปิดท้ายกันหน่อยพาไปเที่ยวกันนิดนึงพาไปที่อ่างทองกันดีกว่าครับนี่นะครับมีหนึ่งงานสำคัญเลยทีเดียวเชื่อว่าหลายคนอยากจะไปร่วมงานกันด้วยนี่นะครับปักหมุดไว้ครับเที่ยวงานใหญ่เลยนะครับอ่างทองย้อนยุคใครอยู่อ่างทองบ้างอ่างทองย้อนยุคสุกยกตลาดสวนริมน้ำตลาดป่าโมกคุณผู้ฟังนี่นะเตรียมตัวให้พร้อมเลยไปเที่ยวกันแบบชิลๆนะครับอ่างทองย้อนยุคสุกยกตลาดป่าโมกไฮไลท์นี่นะครับงานนี้เนี่ยเขาจัดกันทั้งหมดเนี่ย2รอบด้วยกันครั้งที่1คือ26ถึง27มิถุนายนนะครับแล้วก็ครั้งที่2ก็คือ24ถึง25กรกฎาคมนะครับก็จะมีศิลปินต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับใครที่ใกล้กันวันไหนสะดวกวันไหนมีโซนงานคราฟด้วยแล้วก็มีงานเวิร์กช็อปสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองมีการปั้นเขาบอกเป็นตุ๊กตาระบายสีผ้าบาติกด้วยนะครับมีร้านอาหารเครื่องดื่มต่างๆแล้วก็มีมุมถ่ายรูปมีแลนด์มาร์คสวยๆใครชอบไปทำคอนเทนต์แนะนำเลยงานนี้ไม่อยากให้พลาดนะครับแล้วก็มีนั่งรถรางเที่ยวฟรีสัมผัสเสน่ห์ชุมชนป่าโมก2เส้นทางด้วยกันที่จังหวัดอ่างทองนะรอบแรกนะครับใครอยากจะไปกันทั้งครอบครัวไปเลยช่วงแดดล่มลมตกพอดีเลยครับเวลา 16:30 นถึง 17:00 นครับที่หมู่บ้านทำกลองนะครับตำบลเอกราชนะครับแล้วก็รอบที่2 17:30 นก็จะเย็นลงมาหน่อยนึงถึง 18:30 นครับที่วัดป่าโมกวรวิหารนะครับก็ไปเดินชมที่ตลาดป่าโมกคุณผู้ฟังวิถีชีวิตของคนที่นั่นเป็นยังไงชมฟรีครับขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับจากประชาสัมพันธ์อ่างทองนะครับที่ฝากข่าวดีๆมาก็จะมาประ ชาสัมพันธ์แบบนี้ศิลปินก็มากมายเลยทีเดียวนะครับงานนี้ย้ำเลยอ่างทองย้อนยุคสุกยกตลาดที่สวนริมน้ำตลาดป่าโมกนะครับระหว่างวันที่26ถึง27มิถุนายนนี้ปักหมุดไว้นะครับใครที่สนใจแล้วก็อีกครั้งนึงครับ24และก็25กรกฎาคมนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณด้วยข้อมูลจากประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองนะครับไปดูเพิ่มเติมได้ในเพจของ NBT Connect ครับสวยเลยทีเดียวนะครับไปเที่ยวอ่างทองกันนะใกล้ๆกทม.แบบนี้เรียกว่ามีความสุขนะครับอ้าววันนี้เวลาหมดแล้วพรุ่งนี้ครับเหมือนเดิมนะครับมาคุยข่าวกันเหมือนเดิมทุกเรื่องราวยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผ่านทาง TikTok ด้วยนะครับ I love TikTok I love TikTok ต้องบอกปรงปิดท้ายหน่อยขอบคุณมากๆครับทุกๆข้อความเลยแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามพรุ่งนี้กลับมาเจอกันวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานการไฟฟ้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนำค่าไฟฟ้าสาธารณะไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวมีผลวันพรุ่งนี้ทางการอิหร่านระบุช่องแคบฮอร์มุซจะอยู่ภายใต้การควบคุมของอิหร่านภายใต้กรอบของกฎหมายระหว่างประเทศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานการไฟฟ้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนำค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนหากพบมีการผลักภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนจริงต้องหาทางแก้ไข
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่ค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางอาจถูกนำไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนว่าได้สั่งการให้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลโดยเร็วเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นธรรมส่วนกรณีที่กระทรวงคมนาคมแสดงความเห็นว่าไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้เห็นว่าสามารถดำเนินการผ่านการจัดสรรงบประมาณตามปกติได้พร้อมย้ำว่าได้ติดตามข้อสงสัยเรื่องนี้มาเป็นเวลานานและต้องการทราบที่มาของกลไกการรับภาระค่าไฟสาธารณะอย่างชัดเจนทั้งนี้หากผลการตรวจสอบพบว่ามีการผลักภาระค่าใช้จ่ายมาอย่างประชาชนจริงรัฐบาลจะเร่งหาแนวทางแก้ไขทันที
3: ก็ให้ไปตรวจสอบกับสองการนะครับนครหลวงภูมิภาคตอนนี้พอรับทราบตรงนี้มาใช่ไหมก็ต้องมาดูว่าไอ้ตรงนี้ถือว่าถ้าถือว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่ยอมรับกันมาตั้งแต่ปีมะโวนู่นแล้วมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เปรียบเสมือนเป็นภาระที่สองการนี้ต้องรับเอาไว้อันนี้ก็ว่ากันไปแต่ถ้าบอกว่าไอ้ตรงนี้ไม่ใช่ละครับเราก็เลยมาเพิ่มค่าไฟตรงนี้แล้วก็ไปคิดกับพี่น้องประชาชนอย่างเงี้ยตอบได้เลยว่าไม่ได้ต้องแก้ให้แน่นอน
2: ขณะที่มาตรการช่วยเหลือด้านค่าไฟฟ้ายังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการลดค่าไฟสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนเพื่อบรรเทาค่าครองชีพและดูแลประชาชนควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาการนำค่าไฟส่องสว่างทางหลวงไปรวมอยู่ในค่าไฟฟ้าผ่านแปรอัตโนมัติเพื่อลดภาระประชาชนนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันแต่เป็นเรื่องที่สะสมต่อเนื่องมาหลายสิบปีต้องขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยเฉพาะการลดค่าไฟฟ้าในภาคครัวเรือนจนนำไปสู่การตรวจสอบโครงสร้างต้นทุนค่าไฟฟ้าทั้งระบบทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานควบคู่กันทยอยเปลี่ยนโคมไฟและหลอดไฟส่องสว่างริมทางที่หมดอายุการใช้งานให้เป็นหลอดไฟ LED ซึ่งสามารถช่วยลดการใช้พลังงานและลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณร้อยละ 40-50 อย่างไรก็ตามอาจต้องหารือร่วมกับสำนักงบประมาณเพื่อหาแนวทางรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เนื่องจากกระทรวงคมนาคมไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ขณะที่ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดเผยมีการเก็บค่าไฟส่องสว่างสาธารณะรวมในบินประชาชนจริงตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าน
4: ายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.กล่าวถึงกรณีมีการเก็บค่าไฟฟ้าในส่วนของไฟส่องสว่างสาธารณะรวมอยู่ในบินค่าไฟฟ้าที่ประชาชนต้องจ่ายโดยยืนยันว่ามีการเก็บตามจริงตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ชี้แจงและการดำเนินการทุกอย่างล้วนเป็นไปตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ถูกกำหนดไว้เช่นกันทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเป็นเพียงหน่วยงานระดับปฏิบัติการซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ถูกกำหนดมาแล้วเท่านั้นโดยเรื่องของโครงสร้างค่าไฟฟ้าและการพิจารณารายละเอียดต่างๆจะเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ส่วนประเด็นทุจริตการสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวมีผลพรุ่งนี้
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องให้ข้าราชการประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.รวมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.เข้าตรวจค้นและจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องโดยได้ตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนมากที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารงานบุคคลของกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงให้นายธีรุสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายตั้งแต่วันที่24มิถุนายนเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกำลังเร่งตรวจสอบกรณีทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นหากพบมีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องจะดำเนินการอย่างเด็ดขาด
5: นายวรศิษฐ์เรืองประสิทธิ์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการตรวจพบข้อมูลเชื่อมโยงขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ห้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการทุจริตจัดทำ MOU เพื่อตรวจสอบกระบวนการสอบทั้งหมดส่วนผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกไปแล้วจะได้รับผลกระทบต่อเรื่องนี้หรือไม่เห็นว่ายังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงเพราะกระบวนการซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เป็นผู้ว่าจ้างในการจัดสอบเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะส่งผลกลับมาเพื่อประกาศรายชื่อดังนั้นในส่วนที่สท.เกี่ยวข้องจะต้องดูว่าบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้บ้างหากตรวจสอบพบว่ามีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ของสท.เข้าไปเกี่ยวข้องต้องไปดำเนินการส่วนผู้ที่เข้าไปอยู่ในกระบวนการหรือมีการจ่ายเงินจะมีความผิดด้วยหรือไม่ต้องรอข้อมูลข้อเท็จจริงให้ชัดเจนตัวเลขในการทุจริตการสอบคาดว่าจะมีมากกว่า 3,000 คนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและตำรวจสอบสวนกลางพบกลโกงสอบท้องถิ่นใช้วิธีแก้คะแนนในระบบเตรียมตรวจสอบผู้สอบผ่านหากพบการทุจริตจะดำเนินคดีทั้งอาญาและทางวินัย
6: นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยว่าการปฏิบัติการทลายขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี2568ซึ่งเปิดรับสมัคร87ตำแหน่งรวม 6,669 อัตราผลการตรวจค้นพบผู้เกี่ยวข้องในจุดเกิดเหตุ10รายและเจ้าหน้าที่ของรัฐจากหลายสังกัดพร้อมตรวจยึดเอกสารที่เกี่ยวข้องกว่า 9,000 แผ่นด้านพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เตชพันธ์รองผู้กำกับการ2กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปิดเผยว่าจากแนวทางการสืบสวนเชื่อว่าขบวนการไม่ได้แก้ไขคำตอบบนกระดาษโดยตรงแต่ใช้วิธีปรับแก้ข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยคัดแยกรายชื่อผู้ที่จ่ายเงินออกจากผู้สมัครทั่วไปก่อนประมวลผลและแก้ไขคะแนนในระบบให้เป็นไปตามที่ต้องการส่วนผู้ที่สอบผ่านและได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้วเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเป็นรายบุคคลหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจะถูกดำเนินคดีทั้งทางอาญาทางวินัยและอาจส่งผลต่อสถานะการดำรงตำแหน่งตามกฎหมายดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายกว่า10,000 ล้านบาทและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วงเงินกว่า3,700,000 ล้านบาทและพร้อมแจงข้อซักถามในสภา
7: ด้านสาวรัชดาธนาดีหรือโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ถึงการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยขอให้รัฐมนตรีทุกคนใช้โอกาสนี้ชี้แจงข้อมูลต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส และอธิบายให้ประชาชนเข้าใจถึงแนวทางการแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างกฎหมายงบประมาณทั้ง2ฉบับตามที่สำนักงบประมาณเสนอโดยฉบับแรกเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายจำนวนกว่า 1,300 ล้านบาทพร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาจำนวน25คนโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาวาระที่1ในวันที่25มิถุนายนนี้ฉบับที่2เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงินไม่เกิน 3,788,000 ล้านบาทพร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาจำนวน72คนซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีกำหนดพิจารณาระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการตั๋วร่วมรถไฟฟ้าเก็บค่าโดยสาร 17-45 บาทคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ต้นปีหน้านายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสีและทุกสายโดยใช้วิธีการในลักษณะของตั๋วร่วมในราคา 17-45 บาทคือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวทางนี้รัฐบาลจะพยายามผลักดันให้เริ่มใช้ได้ภายในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และลดภาระค่าครองชีพประชาชนโดยจากนี้กระทรวงคมนาคมจะไปหารือเกี่ยวกับการทำระบบ Clearing House เพื่อจัดทำระบบเก็บเงินคือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวโดยตั้งใจว่าจะทำให้ทันปีใหม่2570นี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเงินค้างจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูกาลผลิตปี 2567/2568 เพิ่มเติมวงเงินกว่า447ล้านบาทนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติเงินค้างจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2567/2568 เพิ่มเติมวงเงินกว่า447ล้านบาทจำนวน 4,667 คู่สัญญาจำนวนกว่า 6,900,000 ตันตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอจากเดิมที่อนุมัติเฉพาะกลุ่มอ้อยสดคุณภาพดี 100% วงเงินรวม 5,175 ล้านบาทโดยแบ่งการจัดสรรให้กลุ่มที่1ชาวไร่อ้อยที่ไม่มีอ้อยเผาแต่มีสิ่งปนเปื้อนไม่เกิน 5% ให้หักส่วนเกินออกและจ่ายเฉพาะส่วนดีครอบคลุม 1,053 คู่สัญญาปริมาณอ้อยกว่า 5,900,000 ตันวงเงินช่วยเหลือกว่า411ล้านบาทกลุ่ม2เกษตรกรที่ส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานผลิตเอทานอลจำนวน 3,505 คู่สัญญาวงเงินช่วยเหลือกลุ่มเอทานอลอยู่ที่กว่า 62,300,000 บาทปริมาณอ้อยกว่า 900,000 ตันและกลุ่มที่3เกษตรกรส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานน้ำตาลทรายแดง109คู่สัญญาวงเงินกว่า 3,600,000 บาทกระทรวงศึกษาธิการเสนอขอรับงบประมาณภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจวงเงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อพัฒนากำลังคนรับมือการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
8: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการว่าที่ประชุมเบื้องต้นว่าโครงการที่จะนำเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจวงเงิน 400,000 ล้านบาทนั้นจะมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศทางด้านการพัฒนาทักษะใหม่และการปรับทักษะของแรงงานการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานสะอาดคาดว่าจะสามารถส่งข้อเสนอให้กระทรวงการคลังรวบรวมได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี
9: ้โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนในเรื่องของโครงการเงินกู้ 400,000 ล้านเรื่องนวัตกรรมเรื่องการเปลี่ยนนวัตกรรมจากฟอสซิลเป็นพลังงานสะอาด แล้วก็เรื่องการรีสกิลอัพสกิลเรื่องขององค์ความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ AI ก็ดีเรื่องของให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีก็เตรียมความพร้อมไปแล้วก็จะส่งประมาณก่อนสิ้นเดือนนี
8: ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของไทยโดยสถาบัน IMD ประจำปี2569ที่อันดับโดยรวมดีขึ้นมาอยู่ที่อันดับ52ของโลกกลับขึ้น3อันดับรู้สึกยินดีต่อผลการจัดอันดับดังกล่าวและหวังว่าคุณภาพการศึกษาไทยจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคตจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าปรับโครงสร้างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในกรกฎาคมนี้
10: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการปรับโครงสร้างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงแนวทางการบูรณาการร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมว่าขณะนี้การจัดทำร่างโครงสร้างมีความคืบหน้าไปมากอยู่ระหว่างการหารือรายละเอียดด้านภารกิจหน่วยงานและการจัดสรรอัตรากำลังของทั้งสองกระทรวงคาดว่าจะสามารถดำเนินการในส่วนของร่างให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อ นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในหลักการก่อนนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปหนันทิกาสิปาโลรายงาน
1: กสทช.เห็นชอบแผนแม่บทสื่อฉบับใหม่ระยะ5ปีเดินหน้าคุมเข้มสื่อออนไลน์สกัดข่าวปลอมพร้อมเตรียมแพลตฟอร์มกลางของประเทศให้ประชาชนเข้าถึงวิทยุทีวีดิจิทัลได้ง่ายขึ้น
11: นางสาวอรดาเทพพยายนรักษาการรองเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกสทช.ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศกสทช.เรื่องแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ฉบับที่3ซึ่งจะใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำกับดูแลสื่อของประเทศในระยะ5ปีนับตั้งแต่ปี2569ถึง2573โดยเตรียมประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปสำหรับใจความสำคัญของแผนแม่บทฉบับนี้มุ่งเน้นไปที่การคุ้มครองประชาชนไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการรวมถึงป้องกันเนื้อหาที่เป็นเท็จบิดเบือนหรือเป็นอันตรายและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนากลไกและเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้อยู่ภายใต้กติกาที่เหมาะสมนอกจากนี้กสทช.เตรียมพัฒนาแนวทางการให้มีแพลตฟอร์มกลางของประเทศสำหรับโทรทัศน์ภาคพื้นดินและวิทยุกระจายเสียงเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้นและใช้เป็นช่องทางแจ้งเตือนภัยในภาวะฉุกเฉินขณะเดียวกันที่ประชุมเริ่มพิจารณาร่างแผนที่นำทางหรือโรดแมปเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับก่อนที่ใบอนุญาตทีวีดิจิทัลจะหมดอายุรงในปี2572ซึ่งจะมีการนำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไปนันทภาแสตุ้มรายงาน
1: สมาชิกกบข.สามารถออมเพิ่มได้สูงสุดร้อยละ27กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีภารกิจให้สมาชิกเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุซึ่งบริการออมเพิ่มเป็นอีกบริการที่คาดหวังให้สมาชิกสามารถทวีค่าเงินออมเพื่อเป้าหมายมีเงินใช้ที่เพียงพอในวัยเกษียณปัจจุบันนี้สมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่มได้ตามความต้องการได้ในอัตราร้อยละ1ถึง27ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินออมตามกฎหมายร้อยละ3สมาชิกสามารถออมเงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนและจำนวนเงินสะสมกบข.รวมถึงเงินออมเพิ่มที่สมาชิกนำส่งเข้ากบข.ทุกเดือนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาทเมื่อรวมกับประกันและการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆโดยสมาชิกสามารถแจ้งออมเพิ่มได้4ช่องทางคือแจ้งที่หน่วยงานต้นสังกัดโดยกรอกแบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่มแล้วส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด MyGPF Applicationไลน์กบข.และ MyGPF เว็บไซต์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: ข่าวดีสำหรับผู้เสียภาษีและผู้ที่สนับสนุนการศึกษาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้ผู้บริจาคสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคผ่านระบบ e-donation ของกรมสรรพากรไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีหรือหักรายจ่ายได้ถึง2เท่าต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2570ที่สำคัญมาตรการนี้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่1มกราคม2568เพื่อให้ผู้ที่ได้ร่วมบริจาคสนับสนุนสถานศึกษาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนมาตรการดังกล่าวครอบคลุมทั้งบุคคลธรรมดาบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลโดยการบริจาคสามารถช่วยสนับสนุนโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศได้โดยตรงรัฐบาลเชื่อว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศและทุกการบริจาคไม่เพียงสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนไทยแต่ยังเป็นการร่วมกันลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศอีกด้วยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
15: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
16: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
15: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาของอิหร่านและหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจะไม่มีวันกลับไปสู่สภาวะในช่วงก่อนเกิดสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอีกต่อไปแล้วและเส้นทางเดินเรือแห่งนี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมของอิหร่านตามกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เมืองเบอร์เกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่21-22 มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ซึ่งสหรัฐกับอิหร่านเห็นพ้องที่จะจัดตั้งช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อทำให้ช่องแคบฮอร์มุซเปิดทำการอย่างถาวรและยุติความขัดแย้งในเลบานอนรวมถึงการที่สหรัฐยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านเป็นการชั่วคราวกระทรวงสาธารณสุขอิตาลีประกาศเตือนภัยสภาพอากาศร้อนเป็นระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดใน15เมืองซึ่งรวมถึงเมืองมิลานและกรุงโรมพร้อมแนะนำประชาชนให้รับประทานอาหารมื้อเบาอยู่แต่ในอาคารในช่วงที่อากาศร้อนที่สุดของวันและพรมน้ำเย็นตามร่างกายเพื่อบรรเทาอันตรายจากสภาพอากาศร้อนจัดทางด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสรายงานว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของฝรั่งเศสจะมีอุณหภูมิประมาณ40องศาเซลเซียสในวันอังคารนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะเดียวกันทางการฝรั่งเศสรายงานพบผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนจัดแล้วอย่างน้อย18รายและพบผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำอีกราว20รายเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยสำนักงานความปลอดภัยพลเรือนของฝรั่งเศสขอให้ประชาชนว่ายน้ำคลายร้อนในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตและมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงข ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไปด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 นาที
17: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
18: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
19: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
18: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้ พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: คะคุณยายคะศาสนาคืออะไรเหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสน

0: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยละไอ้หนู
1: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
0: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
2: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
4: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
3: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
4: ่ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
3: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
5: ์ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
6: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
7: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
9: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
10: wow.
9: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
11: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
12: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
14: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
16: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
16: อ๋อได้พี
17: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
18: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
19: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
5: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชน

0: ิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
1: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
2: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
1: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนกันและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ําคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นํามาบอกเล่านะคะกับคุณผู้ฟังกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะเรื่องราวนะคะที่น้องฝนจะมาเล่นกันค่ะเป็นเรื่องราวที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะพร้อมด้วยพลตํารวจเอกกิตรัตน์พันเพชรนะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะได้แถลงผลการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอาชญากรรมข้ามชาติและการตัดวงจรเครือข่ายนอมินีข้ามชาติค่ะโดยมีผู้แทนหน่วยงานนะคะบังคับใช้กฎหมายและก็ทีมผู้ช่วยทูตตำรวจจากกว่า10ประเทศเข้าร่วมค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะก็ระบุว่ารัฐบาลค่ะได้ยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะเป็นวาระแห่งชาติบูรณาการความร่วมมือระหว่าง15หน่วยงานค่ะเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลนะคะเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามรวมถึงแรงช่วยเหลือประชาชนค่ะให้เข้าถึงการคุ้มครองได้อย่างรวดเร็วซึ่งผลการดําเนินงานของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์และก็ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะคะในช่วง9เดือนที่ผ่านมานะคะสามารถช่วยเหลือผู้เสียหายได้862รายค่ะยับยั้งความเสียหายนะคะกว่า82ล้านบาทนะคะปิดบัญชีมาไปกว่า 351,000 บัญชีนะคะอายัดเงินที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดกว่า 3,600 ล้านบาทแล้วก็จับกุมผู้ต้องหานะคะได้กว่า 29,000 รายออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการระดับหัวหน้าเครือข่ายนะคะกว่า70รายค่ะส่งผลในจํานวนคดีอาชญากรรมออนไลน์แล้วก็มูลค่าความเสียหายลดลงนอกจากนี้นะคะรัฐบาลก็ยังเร่งปรับปรามเครือข่ายนอมินีต่างชาติที่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมายนะคะเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนและก็รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและก็ความมั่นคงของประเทศอีกทางต่อยอดนะคะจากความสำเร็จของศูนย์ ACSC นะคะพัฒนาระบบสแกมนะคะ Human Trafficking นะคะ Information Exchange and Link Database นะคะหรือว่าชิลนะคะเป็นแพลตฟอร์มกลางเปลี่ยนข้อมูลอาชญากรรมข้ามชาตินะคะเชื่อมโยงข้อมูลพยานหลักฐานและก็เส้นทางการเงินระหว่างประเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามผู้กระทําผิดขยายผลเครือข่ายและก็ดําเนินคดีได้อย่างรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่คือการแถลงนะคะของนายกรัฐมนตรีนะคะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีตั้งใจนะคะมากๆเลยสําหรับการปราบปรามนะคะในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะคุณผู้ฟังค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดียวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก

เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมนะคะต่อโปรกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี่วันนี้น้องฝนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายน2569รัฐบาลเดินหน้า Thailand Fast Pass อำนวยความสะดวกด้านการลงทุนแก่ผู้ประกอบการสร้างโอกาสในการนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แอลจีเรียพลิกกลับมาชนะจอร์แดน2ประตูต่อ1ยังมีโอกาสเข้ารอบส่วนจอร์แดนตกรอบต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569เมื่อวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569เวลา 22:47 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายน2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่ออสเตรียได้แก่ Austrian Academy of Science หอสมุดแห่งชาติออสเตรียพิพิธภัณฑ์ลูกโลกพิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปรันโตและพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองชปิตซ์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาครั้งที่75นอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่ Mainz Cathedral พิพิธภัณฑ์กูเทนเบิร์กพิพิธภัณฑ์บ้านเกอเธ่พิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมนันพิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมันพระราชวังชลอชชลายส์ไฮม์และฟาร์มโคนุมชลายส์สไฮฟ์ไบเออร์บรูนจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลร่วมกับมหาเถรสมาคมเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลร่วมกับมหาเถรสมาคมเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเวลา 7:00 น. ขณะเดียวกันมหาเถรสมาคมยังได้มีมติให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายน2569และจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลหลังทำวัดเย็นและทุกวันธรรมสวนะตลอดปี2569พร้อมทั้งเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมยังวัดใกล้บ้านทั้งในและต่างประเทศสำนักช่างสิบหมู่ออกแบบจิตรกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นลวดลายพันไม้พระนามาภิไธยและลายผ้าพระราชทาน
2: นายเกียรติศักดิ์สุวรรณพงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรมสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรกล่าวว่าตามที่กลุ่มจิตรกรรมได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยความคืบหน้าล่าสุดอยู่ระหว่างการทำแบบลวดลายเตรียมหล่อไฟเบอร์จากนั้นจะวาดลวดลายและลงสีพร้อมกันนี้ยังได้ออกแบบลวดลายผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วสื่อถึงพระราชกรณีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประกอบด้วยพันไม้ในพระนามาภิไธยควีนสิริกิติ์และพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแรงบันดาลใจจากลายผ้าพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงต่อยอดจากดอกไม้พระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลายพระราชทานบุปผาบรมราชินีนาถลวดลายหงนำมาประกอบกับลวดลายไทยประเพณีนำมาประดับเป็นลวดลายผ้านุ่งประติมากรรมเทวดารอบฐานพระเมรุมาตรรวบรวมช่างจิตรกรรมไทยและจิตรกรรมสากลถวายงานสืบสานพระราชปณิธานมีการศึกษาลายผ้าโบราณที่เก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์และจิตรกรรมฝาผนังไทยอาทิพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครวัดใหญ่สุวรรณารามจังหวัดเพชรบุรีนำมาออกแบบให้ลวดลายร่วมสมัยตามแผนงานจะเริ่มลงสีประติมากรรมต้นเดือนกรกฎาคมนอกจากการออกแบบลวดลายแล้วยังมีงานจิตรกรรมผนังภายในพระเมรุมาตรและพระที่นั่งทรงธรรมซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบลายเส้นมีดอกไม้เทวดานางฟ้าสื่อถึงพระราชกรณียกิจด้านผ้าไทยใช้โทนสีฟ้าชมพูและสีทองส่วนการจัดสร้างฉากบังเพลิงสถาบันศิริกิติ์รับผิดชอบการปักผ้าประดับปีกแมลงทับไมชโยรายงาน
1: รัฐบาลเปิดโครงการ Thailand Fast Passเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการลงทุนแก่ผู้ประกอบการสร้างโอกาสการนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทย
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นสักขีพยานและเปิดงาน Thailand Fast Pass เพื่อเร่งรัดการลงทุนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า Thailand Fast Pass จะทำให้ผู้ลงทุนทั้งไทยและต่างชาติได้รับความสะดวกในการประกอบกิจการรัฐบาลมุ่งสร้างเสถียรภาพและเร่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโดยจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้ควบคุมเป็นผู้ผลักดันขอเพียงผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายและทำตามที่นำเสนอต่อผู้ออกใบอนุญาตอย่างเคร่งครัดเพื่อลดการแบกภาระต้นทุนและเสียโอกาสทางการค้าย้ำว่ารัฐบาลไม่เพียงลดจำนวนขั้นตอนการลงทุนเท่านั้นแต่จะทำให้เป็น one stop service
4: Thailand Fast Pass ก็คือโครงการอำนวยความสะดวก Ease of Doing Business ให้กับผู้ประกอบการผู้ลงทุนนะครับทั้งไทยและต่างประเทศก็เชื่อมั่นว่าจะมีผู้ประกอบการแล้วก็นักลงทุนนะครับอีกมากมายที่จะมาเข้าสู่โครงการนี้อุตสาหกรรมที่เขาเข้ามามันเป็นอุตสาหกรรมที่นำมาซึ่งเทคโนโลยีนะครับการถ่ายทอดกระบวนการเคล็ดลับทางการผลิตต่างๆแล้วก็เอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาขยายนะครับกระบวนการการผลิตให้มัน cover ไออุตสาหกรรมให้มากที่สุด
3: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการลงนามและส่งมอบใบรับรอง Thailand Fast Pass แก่ผู้ประกอบการ23รายจะเป็นการเพิ่มศักยภาพการลงทุนของไทยและมีความสามารถทางการแข่งขันขณะนี้ต่างชาติมีความเชื่อมั่นด้านการลงทุนในประเทศไทยซึ่งจะเป็นโอกาสในการนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทั้งการจ้างงานการฟื้นตัวของเศรษฐกิจรวมถึงโอกาสของกลุ่ม SME นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รองประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาในธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหารือความร่วมมือด้านการปฏิรูปเศรษฐกิจและการประชุม IMF World Bank ประจำปี2569
5: นายเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรให้การต้อนรับนายสเวนเคลเมนต์ประธานเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาในธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศพร้อมคณะณอาคารรัฐสภาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐสภาไทยกับเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาระหว่างประเทศในโอกาสที่ประเทศไทยกำลังเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569โดยรองประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวต้อนรับคณะผู้แทนพร้อมแสดงความยินดีที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพการประชุมดังกล่าวอีกครั้งในรอบ30ปีในการหารือผู้แทนรัฐสภาไทยได้สะท้อนบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติในการสนับสนุนการปฏิรูปกฎระเบียบเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านอาทิผลกระทบจากสงครามการค้าและการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้รัฐสภาไทยยังแสดงความสนใจเข้าร่วมเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาเพื่อเพิ่มการประสานความร่วมมือกับ IMF และธนาคารโลกตลอดจนขอรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางได้อย่างยั่งยืนชวิสาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติแถลงผลงานในรอบ5ปีพร้อมประกาศทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของประเทศอย่างยั่งยืน
6: พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเปิดเผยว่าตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาสกมช.ได้ขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับโลกประจำปี2024อยู่ในอันดับที่7จากทั้งหมด194ประเทศทั่วโลกซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับผู้นำเทียร์1นอกจากนี้ในแง่ของการปราบปรามภัยคุกคามจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมออนไลน์ผลจากการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งการกวาดล้างบัญชีม้าซิมผีเสาสัญญาณตลอดจนการแกะรอยทางสืบสวนด้วยระบบ IP ของเจ้าหน้าที่ตำรวจประกอบกับประชาชนมีความรู้เท่าทันโจรไซเบอร์มากขึ้นส่งผลให้สถิติตัวเลขความเสียหายรายวันลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากเดิมในช่วงวิกฤตที่เคยสูงถึงวันละ150ถึง170ล้านบาทปัจจุบันลดลงเหลือเพียงประมาณ15ล้านบาทต่อวัน
7: เราจะเริ่มเอา AI มาใช้งานมันมีกติกาในการใช้งานที่ปลอดภัยสำหรับหน่วยงานหรือยังนะครับหน่วยงานจะเอา AI เข้ามาใช้งานเนี่ยมันมีกลไกในการพัฒนาที่ทำความปลอดภัยให้มันได้ไหมนะครับรวมไปถึงว่าฝากไปถึงประชาชนด้วยว่าตอนนี้ AI มาหลอกมันง่ายขึ้นทำยังไงถึงจะสังเกตมากขึ้นเพราะถึงแม้ว่าตอนนี้รูปแบบในการหลอกเดิมเนี่ยประชาชนเริ่มตื่นตัวสถิติมันเริ่มดีขึ้นเนี่ยเดี๋ยวต่อไปมันก็จะพัฒนาขึ้นไปอีก
6: สำหรับก้าวต่อไปสกมช.ได้เตรียมความพร้อมของประเทศเพื่อเข้าสู่ยุคควอนตัมภายใต้วิสัยทัศน์ควอนตัมเรดี้2030เพื่อรับมือกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ควอนตัมในอนาคตที่คาดว่าจะสามารถถอดรหัสลับข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตได้ภายในปี2573ควบคู่ไปกับการยกระดับแนวทาง AI for Security and Security for AI เพื่อกำกับดูแลและส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้สกมช.ยังเตรียมบังคับใช้มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับคราวในวันที่10กันยายนนี้และมาตรฐานความปลอดภัยเว็บไซต์ในวันที่17กันยายน2569เพื่อสร้างพื้นที่ไซเบอร์ที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือให้กับประเทศไทยในระยะยาวนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยขับเคลื่อนการยกระดับงานหัตถศิลป์สร้างมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมขยายโอกาสการค้าสู่ตะวันออกกลาง
8: นายอนุชาธีรคานนท์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยหรือศักดิ์สิทธิ์เปิดเผยแผนปี2570ว่าเตรียมยกระดับงานศิลปะหัตถกรรมไทยทั้งระบบผ่านโมเดลหัตถกรรมยั่งยืนขยายสู่ชุมชนทั่วประเทศพร้อมลงนามความร่วมมือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญานำสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI มาเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยจะนำความสำเร็จจากงานคราฟต์แบงคอก2026ที่สร้างยอดขายเกือบ200ล้านบาทมาต่อยอดทั้งนี้ตัวเลขการส่งออกผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยช่วง4เดือนแรกของปี2569มีมูลค่ากว่า 33,000 ล้านบาทสะท้อนการเติบโตที่แข็งแกร่ง ำหรับก้าวต่อไปศักดิ์สิทธิ์เตรียมบุกตลาดใหม่อย่างตะวันออกกลางโดยมีแผนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าที่กรุงริยาดประเทศซาอุดีอาระเบียในช่วงปลายปีนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและผลักดันสินค้าหัตถกรรมไทยสู่ตลาดสากล
9: เกินกว่าที่เราคาดหมายไปเยอะมากนะครับก็คือผู้คนยังคงให้ความสำคัญกับงานศิลปหัตถกรรมอย่างที่เราไม่คิดมาก่อนนะครับก็จะต่อเนื่องจากปีนี้นะครับซึ่งเป็นการทดลองไปแล้วก็คือเรื่องของ sustainable model ของการทำงานหัตถกรรมนะครับซึ่งเราได้มีการทดลองในพื้นที่เช่นที่เสือกกที่จันทบุรีนะครับในพื้นที่นั้นเนี่ยก็จะตอบโจทย์เรื่องของ GI ด้วยเนี่ยกำลังจะนัดประชุมกันอีกรอบหนึ่งว่าอะไรคือ key success ของงานคาแบงคอกอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้คนมันถล่มทลาย
8: ขณะที่นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงพาณิชย์จะบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและรายได้ให้แก่ช่างฝีมือและชุมชนตลอดจนผลักดันสินค้าศิลปะหัตถกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: สมาชิกกบข.สามารถเลือกแผนการลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยปัจจุบันกบข.มี12แผนให้สมาชิกเลือกปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แผนเสี่ยงต่ำได้แก่แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นแผนตราสารหนี้แผนเสี่ยงปานกลางได้แก่แผนตราสารหนี้ต่างประเทศแผนทองคำแผนเชิงรุก35แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปแผนสมดุลตามอายุแผนการลงทุนตามหลักชรีอะแผนเชิงรุก65และแผนเสี่ยงสูงได้แก่แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยแผนหุ้นไทยแผนหุ้นต่างประเทศนอกจากนี้สมาชิกสามารถทบทวนหรือปรับแผนการลงทุนโดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญเช่นอายุระยะเวลาการลงทุนและเป้าหมายทางการเงินเพื่อให้มีเงินใช้เพียงพอเมื่อเกษียณสมาชิกศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th หรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปกบข. MyGPF Application และ LINE กบข. เมนูเลือกแผนการลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข. หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
10: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
12: มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20นาฬิกา20นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสถานทูตสหรัฐประจำฟิลิปปินส์ได้ออกแถลงการที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐได้มอบอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนใต้น้ำและผิวน้ำอัตโนมัติรุ่นไททันของบริษัทโอเชียนแอโร่ซึ่งใช้พลังงานแสงอาทิตย์และสามารถปฏิบัติการได้นานถึง30วันจำนวน4ลำมูลค่ารวม13ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่กองทัพฟิลิปปินส์เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลสหรัฐที่มีต่อพันธมิตรรวมทั้งเสริมศักยภาพของฟิลิปปินส์ด้านการตรวจตราหน้าน้ำและตอบสนองความท้าทายทางทะเลเนื่องจากฟิลิปปินส์ตั้งอยู่ใจกลางหน้าน้ำภูมิภาคอินโดแปซิฟิกความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนบริเวณพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้โ ดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฟิลิปปินส์เรียกร้องให้มีการรื้อถอนโครงสร้างลอยน้ำของจีนบริเวณแนวสันดอนสกาโบโรอย่างไรก็ตามทางการจีนอ้างว่าการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของจีนบริเวณหน้าน้ำดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายซุนเลยรองผู้แทนถาวรของจีนประจำสหประชาชาติระหว่างการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าด้วยประเด็นยูเครนเมื่อวานนี้โดยระบุว่าความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนรอบล่าสุดและการยกระดับการเผชิญหน้าทางทหารที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องจะทำให้สันติภาพเลือนลางไปมากกว่าเดิมซึ่งจำเป็นจะต้องมีการแก้ไขโดยเร็วที่สุดนายซุนเลยยังเน้นย้ำว่าการเผชิญหน้าทางทหารไม่ใช่ทางออกแต่จะยิ่งทำให้ความแตกแยกทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงของความขัดแย้งที่เกินกว่าจะควบคุมได้พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสงครามรัสเซียกับยูเครนยับยั้งชั่งใจและปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างมนุษยธรรมของประเทศรวมถึงละเว้นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนตลอดจนทำทุกวิถีทางเพื่อลดความตึงเครียดและบรรลุข้อตกลงหยุดยิงโดยเร็วที่สุดกรมบริการสุขภาพของบังกลาเทศรายงานว่าบังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากกว่า 1,700 รายในเดือนมิถุนายนซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากเดือนพฤษภาคมโดยเขตบาริซันและชิตตะกงรวมถึงกรุงทากาพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากที่สุดส่งผลให้ในปีนี้บังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมกว่า 4,900 รายและมีผู้เสียชีวิตรวม9รายทั้งนี้บังกลาเทศเผชิญความเสี่ยงสูงจากโรคที่มียุงเป็นพาหะโดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปีซึ่งส่งผลให้หลายพื้นที่ของบังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยในปี 2,568 บังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสูงถึง 1,200 รายและมีผู้เสียชีวิตรวม413รายขณะที่ทางการบังกลาเทศเร่งดำเนินมาตรการควบคุมการแพร่พันธุ์ของยุงลายและรณรงค์สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนโดยกรมบริการสุขภาพของบังกลาเทศจัดตั้งหน่วยเฝ้าระวังเฉพาะกิจเพื่อรับมือกับการระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยเฉพาะต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
13: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่ม J นัดที่2ระหว่างจอแดนพบแอลจีเรียเกมนี้จอแดนขึ้นนำไปก่อนจากการทำประตูของนิชาอัลรัชดาวในนาทีที่36แต่ในครึ่งหลังทับจิ้งจอกทะเลทรายมารัวยิง2ประตูจากนาดีเบนบูอาลีในนาทีที่69และประตูชัยในนาทีที่82จากอามินกูลีจบเกมแอลจีเรียชนะ2ประตูต่อ1คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จยังมีลุ้นเข้ารอบส่วนจอแดนแพ้2นัดตกรอบแน่นอนแล้วสำหรับการแข่งขันในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้โปรตุเกสพบอุซเบกิสถานเวลา 0:00 น.อังกฤษพบกาน่าเวลา 3:00 น.ปานามาพบโครเอเชียเวลา 6:00 น.และโคลอมเบียพบดีอาร์คองโกเวลา 9:00 น.ฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกกรมพลศึกษาเดลินิวคัพ2026ในกลุ่ม A โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี4ประตูต่อ1คว้าชนะ2นัดรวดมีเพิ่มเป็น6คะแนนนำจากฝูงต่อไปส่วนท.6 อุดรธานีมี3คะแนนเท่าเดิมจากการชนะ1แพ้1รั้งอันดับ2ของกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโรงเรียนปทุมคงคาเสมอโรงเรียนโพนิมิตวิทยาคม2ประตูต่อ2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2โชติรินแก้วกามือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะคาโรลีน่าคอสติลโควา นักหวดชาวยูเครนที่มาจากรอบคัดเลือก2เซตรวด6ต่อ4และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับลูวานัสวาธานีจากอินโดนีเซียที่เอาชนะกูรินคอคานูจาจากอินเดียมือวางอันดับ13ของรายการได้แบบขาดลอย2ต่อ0เซต6ต่อ2และ6ต่อ1ด้านชายเดี่ยวรอบ2ริวโกติกุลมือวางอันดับ10ของรายการเอาชนะเฮิร์ทพาเทลจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ3ผ่านเข้าไปลุ้นคว้าชัยต่อในรอบ16คนสุดท้ายซึ่งจะพบกับแบรนดอนดวนมือวางอันดับ8จากสหรัฐเซเรนาวิลเลียมอดีตนักเทนนิสหญิงมือ1ของโลกชาวอเมริกันเตรียมกลับมาลงแข่งประเภทหญิงเดี่ยวในศึกแกรนด์สแลมวิมเบิลดันที่ออลอิงแลนด์คลับประเทศอังกฤษซึ่งจะเปิดฉากปลายเดือนนี้หลังจากยอดนักหวดสาววัย44ปีได้รับไวท์การ์ดใบสุดท้ายในประเภทหญิงเดี่ยวสำหรับเซเรนาเป็นอดีตแชมป์หญิงเดี่ยววิมเบิลดัน7สมัยและเป็นเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมประเภทเดี่ยว23สมัยขาดอีกครั้งเดียวจะเทียบเท่าสถิติสูงสุดตลอดกาลของมาการ์เร็ตคอร์ดตำนานสักกะลาดชาวออสเตรเลียนายหมวดตรีพิชิตชัยรัชตามพรนายกสมาคมกีฬาคีตะมวยไทยแห่งสยามเปิดเผยว่าสมาคมได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจความร่วมมือเพื่อประชาสัมพันธ์กีฬาคีตะมวยไทยให้แพร่หลายในระดับชาติและระดับโลกส่งเสริมการออกกำลังกายโดยใช้กีฬาคีตะมวยไทยในรูปแบบแอโรบิกมวยไทยจัดการแข่งขันกีฬาคีตะมวยไทยให้ได้แชมป์ระดับประเทศและนานาชาติซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้สมาคมกีฬาคีตะมวยไทยสยามจะประสานการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการตามแผนงานที่กำหนดร่วมกับโรงเรียนมวยไทยลุมพินีนอกจากนี้ยังร่วมกันจัดการแข่งขันคีตะมวยไทยชิงแชมป์ระดับประเทศจัดรถโชว์การแสดงและเผยแพร่คีตะมวยไทยในทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญต่างๆของโรงเรียนมวยไทยลุมพินีนับเป็นความร่วมมือที่สองผู้นำกีฬามวยไทยจะร่วมกันรวมพลังสรรสร้างคีตะมวยไทยสู่นานาชาติมรดกไทยสู่มรดกโลกนำพากีฬาคีตะมวยไทยให้ก้าวสู่ระดับชาติระดับนานาชาติและระดับโลกต่อไปแกนราปิดไรส์ทีมดังจากศึกเมเจอร์ลีกวอลเลย์บอล MLV ของสหรัฐอเมริกาประกาศคว้าตัวนุกนิกณัฐนิชาใจแสนมือเซตทีมชาติไทยไปร่วมทีมในฤดูกาล2027สำหรับนุกนิกเคยเดินทางไปลงเล่นในต่างแดนกับสโมสร PFU Blue Cat ในศึกวอลเลย์บอล SV League ประเทศญี่ปุ่นมาแล้วเมื่อฤดูกาล2024ถึง2025และลงเล่นอยู่กับฮารุดอทชุมบุรีราชมงคลธัญบุรี VC ในศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2026เลข2รวมทั้งเพิ่งหมดสัญญาระยะสั้นกับสุพรีมทิพยะชุมบุรี E-Tech เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาปุริพัฒน์สอนการรายงาน
14: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
15: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพร่ำสอนย้ำเตือนพุทธบริษัททั้งหลายไว้ว่ามนมีการไม่ท่องบนเป็นมนทินย่อมหมายถึงว่าสรรพวิชาความรู้ที่เราได้เล่าเรียนศึกษามาแล้วหากรู้จักเอาใจใส่ทบทวนและศึกษาเพิ่มเติมในที่สุดก็ย่อมเป็นมนทินและยังทรงสรุปความเป็นมนทินที่ร้ายแรงที่สุดไว้ว่ามนทินที่ยิ่งกว่านั้นคืออวิชชาเป็นมนทินอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นจึงขอให้ทุกท่านกวดขันตนเองให้มีความวิริยะอุตสาหะในอันที่จะขวนขวายศึกษาเรียนรู้ในสรรพวิชาอยู่เป็นนิดเพื่อกำจัดอวิชชาให้เบาบางและหมดสิ้นไปบังเกิดคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่เป็นความงอกงามไพบูลย์ทั้งทางโลกและทางธรรมสมปณิธานปรารถนาของบัณฑิต ผู้ต่างมุ่งหวังความเจริญก้าวหน้าด้วยกันทุกรูปทุกคนพระโอวาทประทานเนื่องในพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์ Vote
2: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาศอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังเราได้นำเอาผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันสำหรับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้านะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะและเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นการเปิดพื้นที่โลกของวรรณกรรมทางการเมืองค่ะผ่านการสร้างสรรค์โดยนักเขียนที่ใช้ชั้นเชิงทางวรรณศิลป์บอกเล่าเรื่องราวร่วมกันส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยให้แก่คนไทยนั่นเองค่ะผลงานวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะเป็นตอนต่อจากเมื่อวานในชื่อเรื่องคฤหาสน์ของพญาตาบอดประพันธ์โดยกวีศรีธรรมานุกูลซึ่งก็ได้บอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างเดี่ยวกับพ่อค่ะที่เริ่มห่างเหินแล้วก็แตกร้าวมากขึ้นเมื่อการเมืองท้องถิ่นกำลังครุกรุ่นค่ะกับการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยเดี่ยวค่ะสนับสนุนผู้ใหญ่เกลี้ยงส่วนพ่อได้สนับสนุนสันโดษลูกครึ่งไทยสวิตผู้มีความรู้ความสามารถแม้ว่าในตอนแรกค่ะเดี่ยวจะไม่ได้มองว่าสันโดษจะมาเป็นคู่แข่งของผู้ใหญ่เกลี้ยงที่ตนสนับสนุนอยู่แต่เมื่อได้รับรู้ประวัติบทบาทของสันโดษเขาก็มองว่าสันโดษอาจกลายเป็นตัวแปรสำคัญต่อการเลือกตั้งที่จะมาตัดคะแนนทั้งผู้ใหญ่เกลี้ยงและสอทอเพชรและความขัดแย้งก็ประทุรุนแรงขึ้นเมื่อพ่อชวนนงพงาภรรยาของเดี่ยวค่ะให้เข้าร่วมกลุ่มถ่ายทอดวิชาชีพของสันโดษก็ทำให้เดี่ยวขัดแย้งกับภรรยาค่ะและพ่อของเดี่ยวก็ได้ตำหนิให้เดี่ยวตระหนักถึงอีกหนึ่งบทบาทสำคัญของเขาในฐานะสามีและว่าที่พ่อของลูกค่ะเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังด้วยกันต่อค่ะ

ค่ำนั้นเดี่ยวปลีกตัวเองออกมาที่คฤหาสน์ซึ่งยังสร้างไม่เสร็จภายในห้องนอนชั้นสองวงกบไม้หลุมพอขนาดใหญ่ยังปราศจากบานหน้าต่างสายลมพัดเฉื่อยฉิวแสงไฟจากงานวัดส่องสายพุ่งเป็นลำกระทบเมฆที่อยู่ขอบฟ้าทางตะวันออกเดี่ยวคิดถึงคำพูดของพ่อเมื่อช่วงบ่ายแล้วพาตัวเองกลับไปยังช่วงวัยของอดีตเด็กน้อยคนหนึ่งจุงมือพ่ออย่างลิงโลดฉุดดึงให้พ่อรีบก้าวเดินไปตามเสียงโฆษณาของรถขายยาซึ่งปักหลักฉายหนังกลางแปลงให้ดูฟรีเป็นคืนที่สองแล้วเมื่อไปถึงบริเวณลานโล่งของวัดที่แน่นขนาดไปด้วยผู้คนที่หอบเอาเสือมาปูจับจองที่นั่งอยู่ก่อนแล้วเดี่ยวในวัย7ขวบก็เห็นตัวพยาธิชนิดต่างๆปรากฏขึ้นบนจอขนาดใหญ่พร้อมกับเสียงบรรยายถึงลักษณะและความร้ายกาจของพยาธิแต่ละชนิดเมื่อเดี่ยวหันกลับไปยังที่มาของเสียงคนพากย์ก็เห็นเขากำลังชูขวดโหลที่ภายในมีตัวพยาธิสีขาวขดตัวพันกันเป็นกระจุกนอนนิ่งอยู่ในน้ำยาแบบเดียวกันกับที่ออกมาพร้อมกับอึหนูไหมพ่อเด็กน้อยถามภายในใจยังนึกหวาดเสียวจนขนลุกไม่หายเมื่อพ่อได้ซื้อยาถ่ายพยาธิซันโตสไปให้กินเมื่อคืนวานแล้วปรากฏว่าเวลาถ่ายเมื่อเช้านี้

0: ลับมีสิ่งแปลกปลอมที่เด็กน้อยไม่เคยเห็นปะปนออกมาด้วย
1: คนละแบบกันที่ลุงเขาชูอยู่นั่นมันพยาธิไส้เดือนแต่ที่อยู่ในท้องเดี่ยวน่าจะเป็นพยาธิเส้นได้ตัวมันเล็กกว่า
0: พ่อบอกพี่น้องที่เคารพนักพากย์ซึ่งกำลังสวมบทบาทเป็นคนขายยาประกาศเสียงแหลมออกทางลำโพงบนเสาเหล็กนักการเมืองชั่วมันก็เหมือนกับพยาธินี่แหละมันไม่มีประโยชน์ต่อประเทศเปรียบกับร่างกายเรามันคอยดูดเลือดแย่งอาหารสืบพันธุ์วางไข่ขยายพันธุ์ในตัวเราโดยที่ไม่ได้ก่อประโยชน์อันใดให้เราผู้เป็นเจ้าของร่างกายหรือประเทศเลยดังนั้นเราจะต้องกำจัดมันทิ้งให้มันสูญพันธุ์ไปให้ได้นักพากย์ขายยาถ่ายพยาธิและฉายหนังตัวอย่างให้ดูอีก2รอบก่อนจะเปลี่ยนมาฉายหนังไทยขนาดยาวเรื่องผู้แทนนอกสภาซึ่งสรพงษ์ชาตรีแสดงเป็นพระเอกรับบททนายบุญชัยผู้สมัครส.ส.พรรคเราทำได้ที่ต้องต่อสู้กับกลโกงของผู้สมัครคนอื่นๆจนเป็นที่นิยมรักใคร่ของประชาชนแต่เดี๋ยวไม่ชอบตอนจบที่พระเอกต้องตายเพราะถูกนักการเมืองชั่วจ้างมือปืนมาดักยิงแม้ว่าผลสุดท้ายประชาชนจะรู้ว่าทนายบุญชัยถูกยิงตายแต่ก็ยังพากันลงคะแนนให้กับทนายบุญชัยเบอร์8จนชนะคู่แข่งอย่างท่วมท้นก็ตามระหว่างเดินทางกลับบ้านคืนนั้นเดี่ยวกลุ่มอ้อยกว้านเสียบไม้ไผ่ซึ่งพ่อซื้อให้ช่วงที่หนังพักขายยาไว้ในมือพางบ่นกระปอดกระแปดถึงความเสียดายที่พระเอกต้องตายน่าเสียดายนางเอกเตือนแล้วว่าอย่าเล่นการเมืองก็ไม่ฟังตอนแรกๆนางเอกพูดเพราะความกลัวพ่อบอกความกลัวเป็นสิ่งที่วงการวิทยาศาสตร์ปฏิเสธแต่ศาสนาทุกศาสนาจะใช้ความกลัวให้เกิดประโยชน์ผู้มีอิทธิพลก็เช่นกันเขาจะใช้ความกลัวของประชาชนแสวงหาผลประโยชน์เราจึงไม่ควรก้มหัวให้กับความกลัวแล้วเราจะชนะความกลัวหรือผู้มีอิทธิพลได้อย่างไรล่ะพ่อเราก็ต้องมีความรักสามัคคีต่อกันให้มากๆทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์นะสิดูนี่นะพ่อนั่งลงมือหนึ่งโอบไหล่อีกมือรวบไปยังมือที่ถือด้ามไม้ไผ่ของเด็กชายแล้วชี้วนไปรอบๆกลุ่มแว่นอ้อยกว้านทั้งหมดนี้คือประเทศของเราประกอบไปด้วยบุคลากรหลายฐานะหลายอาชีพแต่ทุกคนมีสิทธิและหน้าที่โดยเสมอภาคกันถ้าขาดใครคนใดคนหนึ่งประเทศก็จะสมบูรณ์ไม่ได้พ่อถอดอ้อยกว้านชิ้นหนึ่งออกมาแล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่ไม่ว่าอ้อยชิ้นไหนจะอยู่ตรงกลางหรือรอบๆต่างก็มีศักดิ์ศรีโดยเท่าเทียมถ้าขาดหายไปสักชิ้นมันก็จะไม่สมบูรณ์มันเว้าแหว่งเดี๋ยวพยักหน้าเข้าใจก่อนถามต่อแล้วไม้ไผ่นี่ล่ะพ่อคืออะไรผู้เป็นพ่อตอบว่าไม้ไผ่คือแก่นของประเทศคือความรักสามัคคีที่จะรวบรวมคนทุกคนทุกสาขาอาชีพเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวพ่อหักก้านไม้ไผ่ซี่หนึ่งทำให้แว่นอ้อยกว้านห้อยตรงเตงนี่คือผลของการแตกสามัคคีเดี่ยวดึงตัวเองออกมาจากอดีตเมื่อปรากฏประกายไฟสีสันสวยงามพวยพุ่งสู่ท้องฟ้าพร้อมเสียงตูมของผู้หลายลูกดังขึ้นเขากวาดตามองไปรอบๆตัวบ้านท่ามกลางแสงสีของผู้ไฟที่โชติช่วงเขามองเห็นความเติบโตยิ่งใหญ่อลังการของคฤหาสน์แต่ก้นบึ้งของหัวใจเขากลับรู้สึกคล้อยตามคำพูดของพ่อเมื่อบ่ายนี้ความเป็นคนของเราค่อยๆหดหายไปใกล้ถึงวันลงคะแนนเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านทุกขณะชาวบ้านเป็นที่ทราบกันโดยทั่วหน้าว่าผู้ใหญ่เกลี้ยงหมายเลข1สอทอเพชรหมายเลข2และฝรั่งสันโดษหมายเลข3ทางด้านของสอทอเพชรนั้นมีทีมงานกลุ่มสอทอในสังกัดของนายกพงษ์อรุณคอยให้การช่วยเหลือเดินหน้าหาเสียงอย่างแข็งขันรถแห่ของเบอร์หนึ่งและสองจึงวิ่งว่อนตั้งแต่เช้ายันค่ำสำหรับหมายเลขสามนั้นมีเพียงแผ่นโปสเตอร์เล็กๆที่ระบุชื่อหมายเลขของผู้สมัครและนโยบายติดให้เห็นอย่างประปรายเดี๋ยวรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงไว้อย่างพร้อมสับพร้อมทั้งรับซองสีน้ำตาลภายในบรรจุธนบัตรฉบับละ500บาทตามจำนวนประชากรที่มีอยู่ในสายที่ตนได้รับมอบหมาย แต่เมื่อถึง3วันสุดท้ายก่อนการลงคะแนนเสียงปรากฏว่าเงินรายหัวที่คาดว่าจะจ่ายเป็นค่าซื้อเสียงละ500นั้นไม่สามารถยังความมั่นใจให้เกิดขึ้นได้เมื่อหัวคะแนนของหมายเลข2ได้ชิงลงมือซื้อเสียงไปก่อนหน้าหัวละ500เช่นกันดังนั้นหลังจากประชุมทีมงานเพื่อหารือกันอย่างเคร่งเครียดภายในศาลาทรงไทยของบริเวณสวนหลังบ้านผู้ใหญ่เกลี้ยงจึงมีข้อตกลงกันว่าบ้านหลังใดที่หมายเลข2ซื้อเสียงไปแล้วให้หัวคะแนนแต่ละสายทำการเจรจากับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งขอให้เปลี่ยนมากาเบอร์1แลกกับค่าเสียเวลาเสียงละ 1,000 บาทเดี๋ยวช่วยไปเอาเงินที่บ้านสจ.นาทีนะผู้ใหญ่เกลี้ยงบอกภายหลังจากวางหูโทรศัพท์แล้วส่วนของนายกนายเดี๋ยวฉันจะไปเอาเองผู้ใหญ่เกลี้ยงหมายถึงสุนัยนายกอบต.เพื่อนสนิทของตนเปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงที่จะสามารถต่อสายตรงลงมาได้ทุกเมื่อนี่คือทีมงานที่มีความสัมพันธ์กันเป็นลักษณะกลุ่มการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์ซึ่งต่างก็เอื้อให้แก่กันมาเนิ่นนานทันทีที่เดี่ยวเดินทางไปถึงบ้านสจ.อำนาจในบ่ายนั้นก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่สองหัวคะแนนกำลังสำคัญของสท.เพชรกำลังร่ำราเจ้าของบ้านด้วยสีหน้าเบิกบานนี่มันล่อทั้งสองฝ่ายเลยหรือวะเดี่ยวคิดหลังจากเสร็จธุระจากบ้านสจ.คนดังของจังหวัดและเมื่อเลี้ยวรถเข้าสู่หมู่บ้านเขาจึงแวะจอดที่หน้าสนามเด็กเล่นเมาลูกชิ้นทอดจากแม่ค้าเร่รถพ่วงข้างแล้วก้าวเดินไปแจกลูกชิ้นให้กับเด็กที่เล่นกันอยู่คนละไม้พร้อมทั้งบัตรแนะนำผู้สมัครเบอร์หนึ่งบอกพ่อบอกแม่ด้วยนะว่าให้เลือกเบอร์หนึ่งแล้วลุงจะมาซื้อลูกชิ้นให้กินทุกวันเลยแถมน้ำแดงด้วยได้หรือเปล่าครับเด็กคนหนึ่งต่อรองในขณะที่เคี้ยวลูกชิ้นตุ้ยๆ อยู่ในปากได้สิเดี่ยวตอบพลางเดินเข้าไปหาเหยื่อรายสุดท้ายซึ่งปลีกตัวออกมาเล่นชิงช้าโดยลำพังบ้านหนูอยู่หมู่6ใช่ไหมเด็กชายไม่ตอบแต่พยักหน้าน้อยๆเดี่ยวยื่นลูกชิ้นส่งให้แต่เด็กชายสายหน้าปฏิเสธทำไมล่ะอร่อยนะงั้นลุงให้2ไม้เลยแต่เด็กก็ยังคงปฏิเสธเช่นเดิมพ่อแม่ผมเลือกลุงสันโดษเบอร์3ตากับยายก็เลือกเบอร์3เดี่ยวเก็บซ่อนอารมณ์หงุดหงิดที่เกิดขึ้นมาอย่างปุบปับล้วงกระเป๋าออกมาต่อรองลุงให้เงินด้วย20หนูช่วยบอกให้พ่อกับแม่เลือกเบอร์1นะเด็กชายสายหน้าเขาจึงควักธนบัตรฉบับละ100ออกมางั้น101เอาไว้ซื้อของเล่นปืนฉีดน้ำหรืออะไรก็ได้ผมกำลังรอว่าเมื่อไหร่จะถึง10ล้านสักทีว่าพลางเด็กชายกระโดดลงจากชิงช้าก้าวเดินไปหาพี่สาววัย12ปีซึ่งมายืนอยู่เบื้องหลังของเดี่ยวโดยเขาไม่ทันรู้ตัวสองพี่น้องเหลียวกลับมามองเดี่ยวด้วยสายตาเหยียดหยามก่อนจุงมือกันเดินจากไปคนไม่ดีเดี่ยวได้ยินเสียงนั้นค่อยๆแต่รู้สึกบาดลึกเข้าไปถึงหัวใจเขาโยนลูกชิ้นสองไม้สุดท้ายทิ้งแล้วก้าวขึ้นรถโดยไม่สนว่าสุนัขขี้เรือนที่นอนอยู่ใต้ต้นหูกระจงจะให้ความสนใจกับเหยื่อของเขาหรือไม่

ตอนนี้ยังสูสีนิ่งนอนใจไม่ได้ใช้วิธีที่ผมทำเมื่อสมัยที่แล้วเถอะผู้ใหญ่เดี๋ยวให้ความเห็นในคืนสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งวิธีนี้มักจะใช้ได้ผลเสมอตราบเท่าที่สังคมยังกลาดเกลื่อนไปด้วยผู้นิยมชมชอบการพนันนอกจากการซื้อเสียงแล้วการที่เราทุ่มเงินก้อนโตเพื่อเล่นว่าฝ่ายตรงข้ามจะชนะนั้นจะทำให้คนเล่นอีกฝ่ายหันมาลงคะแนนให้แก่เราโดยอัตโนมัติในกรณีนี้ก็คือการที่คนของหมายเลข1เป็นฝ่ายต่อว่าหมายเลข2ชนะจะทำให้เกิดคนที่เป็นฝ่ายรองว่าหมายเลข1จะชนะเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากดังนั้นการที่ฝ่ายรองจะได้เงินจากการพนันดังกล่าวก็คือการเทคะแนนให้กับหมายเลข1นั่นเองตกลงเดี๋ยวไปสังเกตดูเบอร์3เถอะถึงแม้ว่าฝ่ายนั้นจะไม่ซื้อแต่ฉันก็ยังไม่วางใจนักส่วนเรื่องนี้ฉันจะให้คนไปทำเองไอ้ซันโต้มันไม่ทำแน่ครับผู้ใหญ่เพราะเอาแบบที่ฉันสั่งเถอะแม้ว่าอยากจะลงมือเองเพื่อความแน่ใจแต่สุดท้ายเดี๋ยวก็ต้องยอมให้กับคำสั่งในหัวเขากลับมาบ้านพบว่าพ่อหลับไปตั้งนานแล้วก็บอกแล้วว่าถ้าพ่อยังหนุนให้ไอ้ซันโต้เป็นผู้ใหญ่ก็ไม่มีวันที่ฝ่ายนั้นจะทำผิดกฎหมายได้หรอกต่อให้มองเห็นว่าจะแพ้ก็เถอะเดี๋ยวคิดห้าโมงเย็นของวันรุ่งขึ้นเดี๋ยวรีบรุดไปยังบ้านผู้ใหญ่เกลี้ยงด้วยความร้อนรนเมื่อผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการปรากฏออกมาว่าเบอร์สองชนะการเลือกตั้งตามมาด้วยเบอร์3และเบอร์1ที่เคยคาดว่าจะเข้าเป็นที่1นั้นกลับอยู่หลังท้ายในหัวสมองของเขาครุ่นคิดถึงปัญหาที่แก้ไม่ตกว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรเมื่อรถจอดนิ่งสนิทลงที่ชายคาศาลาประชุมทรงไทยหลังหรูภายในบริเวณบ้านผู้ใหญ่เกลี้ยงนั้นภาพที่เดี๋ยวคิดว่าจะไม่มีวันเกิดขึ้นได้เลยในชีวิตนี้ก็ได้เกิดขึ้นแล้วเสือกับสิงห์กำลังชนแก้วดื่มฉลองในความสำเร็จที่ได้ทำร่วมกันจนบรรลุผลไปตามเป้าหมายรถสปอร์ตชั้นนำของยุคสมัยหลายคันจอดเรียงรายเคียงคู่ขนานกันเท่าที่เดี๋ยวจำได้มีทั้งของสจ.นาฏนายกอบต.สุนัยสท.เพชรว่าที่ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่และนายกเทศมนตรีพงษ์อรุณเดี่ยวลงจากรถก้าวเดินไปด้วยแข้งขาที่สั่นสะท้านรู้สึกหนาวร้อนๆอย่างบอกไม่ถูกในขณะที่เสียงพูดคุยหัวเราะอย่างผู้ชนะของทุกฝ่ายดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีใครหันมาให้ความสนใจกับผู้มาใหม่เลยแม้แต่น้อยไอ้สันโดษมันมาแรงเหลือเกินชาวบ้านก็ฉลาดเลือกชิบหายใครคนหนึ่งในจำนวนนั้นพูดขึ้นแต่ก็ยังฉลาดไม่พอหรอกจริงไหมอีกคนแย้งนี่ถ้าไม่ได้ผู้ใหญ่เกลี้ยงส่งคนไปรับพนันว่าเบอร์1จะชนะเบอร์2ทำให้ชาวบ้านขาเล่นพนันหันไปเทให้เบอร์2ป่านนี้เบอร์3ก็ชนะขาดลอยแล้วต้องขอบคุณผู้ใหญ่เกลี้ยงที่สละตำแหน่งให้เดี๋ยวจำได้ว่านั่นเป็นเสียงสอทอเพชรยอมเสียสละตำแหน่งผู้ใหญ่แต่ไปนั่งเป็นรองนายกเทศมนตรีมันก็ไม่คิเลเท่าไหร่หรอกดีกว่ากอดคอกันแพ้ทั้งคู่สจ.ชื่อดังสรุปก่อนยกแก้วขึ้นกรอกน้ำเมาใส่ปากผู้ใหญ่เกลี้ยงพนันข้างตัวเองเพื่อให้แพ้การเลือกตั้งเดี๋ยวคิดผ่างก้าวถอยออกมาเขามุ่งกลับไปที่รถโดยไม่สนใจเสียงเรียกของคนกลุ่มนั้นและเมื่อขับมาถึง3แยกเขาจึงหยุดตัดสินใจระหว่างเลี้ยวซ้ายไปสู่คฤหาสน์ซึ่งเขาได้ตระหนักแล้วว่าความใหญ่โตของมันทำให้ความเป็นคนของเขาเหลือน้อยลงทุกทีกับอีกทางหนึ่งซึ่งอาจทำให้ความรู้สึกเป็นคนกลับมาได้อีกครั้งเขาควรจะเลือกทางไหนเดี๋ยวนึกไปถึงยาปราบศัตรูพืชบางทีคำสารภาพของเขาอาจกลายเป็นยากำจัดวัชพืชทางการเมืองให้เฮี้ยนเตียนหรือทุเลาเบาบางลงเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้เมล็ดพันธุ์น้อยๆได้มีโอกาสเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาและสืบทอดเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์สู่รุ่นต่อๆไปเขาตรวจสอบเครื่องบันทึกข้อมูลทั้งชนิดภาพและเสียงที่ติดตั้งไว้ในและนอกตัวรถตลอดเวลามันยังคงทำงานอยู่อย่างต่อเนื่อง
เขานึกภาวนาให้หลักฐานที่มีอยู่ทั้งหมดเพียงพอที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นแล้วก็ตัดสินใจขับรถเลี้ยวไปทางขวา

ไปกันเถอะเดี๋ยวสายนงจะแวะตลาดด้วยไม่ใช่หรอนุกูลก้าวเตือนพางกล่าวเดินนำไปที่รถนงพงาอุ้มลูกชายแล้วคล้องมืออีกข้างเข้ากับแขนของเดียวทั้งสองสบตากันอย่างเงียบๆก่อนพากันเข้าไปอยู่ในที่นั่งตอนหลังของรถพ่อไปช่วยผู้ใหญ่สันโดษปลูกป่าเลยมาด้วยไม่ได้พ่อจึงฝากหนี้มาให้พี่นงพงาส่งถุงกระดาษให้เขาเดี๋ยวรับมาเปิดปากถุงแล้วหยิบสิ่งที่อยู่ภายในออกมาอ้อยกว้านเสียบไม้ไผ่เดี๋ยวยิ้มตาเป็นประกายใช่จ้ะพ่อปลูกเองกับมือเลยนะพ่อบอกว่าพี่เดี่ยวจะรู้ความหมายได้ดีเมื่อรถเคลื่อนตัวเดี่ยวหันไปมองสถานที่ที่เพิ่งเดินออกมาอีกครั้งขอบคุณพ่อขอบคุณสถานที่นี้ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสชดใช้ความผิดที่ก่อขึ้น5ปี6เดือนนับว่าได้รับความกรุณามากเหลือเกินสำหรับความผิดเรื่องหมายเถื่อนและความผิดในกฎหมายเลือกตั้งขอบคุณห้องขังแคบๆที่ช่วยขยายพื้นที่ภายในใจของผมให้กว้างขึ้นขอบคุณที่คืนความรู้สึกของการเป็นมนุษย์ให้กลับมาอีกครั้งและขอบคุณเธอที่อยู่เคียงข้างฉันเสมอมาเดี๋ยวหันไปสบตาเมียรักแล้วก็ประจักษ์ว่าใบหน้านั้นเอิบอิ่มด้วยความภาคภูมิใจมากกว่าครั้งใดๆที่เขาเคยเห็นอากูลช่วยแวะร้านขายกล้าไม้ด้วยนะครับผมอยากไปช่วยผู้ใหญ่สันโดษกับพ่อปลูกป่าอีกแรงอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาภายในร้านขายต้นกล้าพันไม้เดี๋ยวเลือกซื้อกล้าไม้หลายชนิดซึ่งคิดว่าแต่ละชนิดคงจะผ่านการตัดโค่นของเขามาแล้วแทบทั้งสิ้นชั่วขณะหนึ่งเดี่ยวเหลือบไปเห็นกล้าไม้หลายต้นลักษณะทรุดโทรมและแคละแกนถูกวางกองสุมไว้ข้างกำแพงรั้วนั่นต้นอะไรน่ะเขาถามอ๋อนั่นเป็นต้นที่กลายพันธุ์บางต้นก็เป็นสายพันธุ์ต่างประเทศที่เมล็ดมันหลงติดมาตอนรวบรวมสายพันธุ์ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเลยแยกไว้คนขายตอบงั้นผมเอาพวกนี้ด้วย10ต้นเดี๋ยวชี้ไปที่กองก้าไม้กลายพันธุ์แล้วรำพึงออกมาเบาๆว่าแม้จะเป็นไม้ต่างถิ่นต่างเผ่าพันธุ์จะสมบูรณ์แข็งแรงหรือแค่แกลนแต่ในเมื่อเขามาอาศัยผืนดินนี้แตกเมล็ดแตกกอเขาก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะเติบโตเฉกเช่นไม้ประจำถิ่นชนิดอื่นๆมิใช่หรือขอเพียงให้โอกาสเขาได้หยั่งรากลงดินก็มีแน่ว่าบางทีเขาอาจเติบโตแผ่กิ่งก้านสาขาเป็นร่มเงาให้แก่ไม้ประจำถิ่นบางต้นที่ยังอ่อนแอไม่ต้านทานต่อวัชพืชและแสงแดดที่แผดกล้าให้ได้มีเวลาเรียนรู้การใช้ชีวิตเพราะบ่มเป็นความแกร่งทนทานผสานรากถักทอก่อเป็นความยั่งยืนของผืนป่าและผืนดินก็เป็นได้

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมเรื่องคฤหัสถ์ของพญาตาบอดประพันธ์โดยกวีศรีธรรมานุกูลค่ะเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะพร้อมกับผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันแต่จะเป็นเรื่องอะไรกลับมาติดตามรับฟังกันในวันพรุ่งนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีปลัดกระทรวงมหาดไทยโยกย้ายนายธีรุตสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชั่วคราวเนื่องจากพบการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการโดยระบุว่าเป็นการดำเนินการตามระเบียบส่วนนายธีรุตจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ต้องรอผลสอบและตั้งกรรมการสอบสวนย้ำทุกขั้นตอนโปร่งใสตรวจสอบได้การเมืองไม่ยุ่งเกี่ยวทั้งนี้เพิ่งรับทราบข้อมูลว่ามีการจ่ายเงิน 350,000 บาทถึง 700,000 บาทเพื่อแลกกับการบรรจุเนื่องจากไม่เคยมีใครติดต่อมาหรือฝากใครเข้าทำงานและมองว่าหากเริ่มต้นเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาทแต่ต้องเสีย 350,000 บาทขึ้นไปจะกระทบต่อระบบราชการไทยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบพรุ่งนี้เชิญบก.ปปป.และพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางขยายผลให้ถึงที่สุดโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแหล่งปลูกมะพร้าว4แห่งเร่งประสานโรงงานและลงรับซื้อผลผลิตมะพร้าวแกงล้นตลาดตั้งเป้ารับซื้อ9ล้านลูก
6: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวแกงหลังผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากโดยมอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศกรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่แหล่งปลูกสำคัญ4จังหวัด ได้แก่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและประจวบคีรีขันธ์เร่งประสานโรงงานแปรรูปมะพร้าวโรงงานแปรรูปมะพร้าวสกัดเย็นและล้งรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงตั้งเป้าหมายรับซื้อรวมประมาณ9ล้านลูกโดยพาณิชย์จังหวัดชุมพรได้ประสานโรงงานรับซื้อวันละ 10,000 ลูกต่อเนื่องถึงเดือนกรกฎาคมขณะที่พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีประสานล้ง5แห่งรับซื้อรวม 38,000 ลูกต่อวันและเชื่อมโยงผลผลิตออกนอกพื้นที่อีก 300,000 ลูกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพิ่มการรับซื้อมะพร้าวและเนื้อมะพร้าวขาวรวมกว่า 279,500 ลูกต่อวันนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังได้หารือผู้ประกอบการโรงงานกะทิและโรงงานแปรรูปมะพร้าวเพื่อขอความร่วมมือรับซื้อผลผลิตในประเทศเป็นลำดับแรกและชะลอการนำเข้าในช่วงนี้ปุริมปัสโสภาภารายงาน
1: กรุงเทพมหานครซ้อมใหญ่ระบบประมวลผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตมั่นใจระบบดิจิทัลโปร่งใสแม่นยำ
7: นายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการประชุมและร่วมสังเกตการการซ้อมใหญ่ระบบการประมวลผลคะแนนเลือกตั้งร่วมกับผู้อำนวยการเขตพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง50เขตเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยนายธนิตกล่าวว่าการซักซ้อมในครั้งนี้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนตรวจสอบระบบอย่างละเอียดหากพบข้อติดขัดหรือปัญหาในขั้นตอนการประมวลผลหรือมีข้อบกพร่องประการใดให้รีบประสานแจ้งไปยังสำนักดิจิทัลกรุงเทพมหานครเพื่อดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงให้การขับเคลื่อนงานเลือกตั้งในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเบื้องต้นยังไม่พบข้อติดขัดและคาดการว่าการนับคะแนนและประมวลผลในวันเลือกตั้งจริงจะมีความสะดวกรวดเร็วโปร่งใสถูกต้องและแม่นยำทั้งนี้การนับคะแนนในวันจริงประชาชนสามารถตรวจสอบผลการนับคะแนนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค้นหาสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งของตนเองรวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งทั้งหมดผ่านทางเว็บไซต์ www.leuktangkrungthep69.com จุดหามารักษาพันธ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันนะคะพบกันในค่ำคืนวันอังคารแบบนี้วันนี้ค่ะ23มิถุนายน2569ดำเนินรายการโดยแก้วภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะค่ำคืนนี้ค่ะจะพาคุณผู้ฟังไปพบกับเรื่องราวสาระที่น่าสนใจค่ะก็ได้นำข้อมูลดีๆมาฝากกันเป็นประจำเรายังคงอยู่ด้วยกันนะคะในช่วงของฤดูฝนมีรายงานข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะว่าสถานการณ์ฝนในช่วงสัปดาห์นี้มีแนวโน้มลดลงจากช่วงก่อนหน้าเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลงค่ะหลายพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองกระจายตัวก็จะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ20-40ของพื้นที่ค่ะแม้ว่าปริมาณฝนจะลดลงแต่ก็ยังคงมีบางพื้นที่นะคะที่จะต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะทางภาคใต้ค่ะยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักเป็นบางแห่งสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะแม้ว่าฝนจะดูเบาบางลงค่ะแต่ก็ยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่อยู่เช่นกันถึงอย่างไรก็ยังคงเป็นหน้าฝนนะคะดังนั้นช่วงนี้ออกจากบ้านก็อย่าลืมพกร่มติดกันไว้ด้วยช่วงฤดูฝนเรื่องของสุขภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะก็เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บปัญหาทางสุขภาพตามมาได้ไม่ว่าจะเป็นโรคไข้หวัดไข้หวัดใหญ่นะคะก็เกิดขึ้นได้ง่ายกับเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวและถึงแม้ว่าในช่วงนี้ฝนจะลดลงค่ะคุณผู้ฟังแต่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่าช่วง 25-27 มิถุนายนฝนก็อาจจะกลับมาเพิ่มขึ้นเนื่องจากมรสุมมามีกำลังแรงขึ้นค่ะก็ขอให้ติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันนะคะจะได้เตรียมรับมือสภาพอากาศเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราไปพักรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟังเรามีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับวันสีชมพูมาฝากกันค่ะซึ่งก็คือวันที่23มิถุนายนของทุกปีเดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะในเรื่องของวันสีชมพูและจิตวิทยาของสีแต่ในช่วงนี้เราไปรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันก่อนค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกนิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกนิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกนิกรไทยตลอดไป
0: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟัง23มิถุนายนวันสีชมพูหลายคนค่ะอาจจะมองว่าสีชมพูเป็นสีที่สื่อถึงความหวานความน่ารักหรือความโรแมนติกนักจิตวิทยาพบว่าสีชมพูมีอิทธิพลต่ออารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์อย่างน่าสนใจค่ะเป็นสีที่ช่วยสร้างความรู้สึกผ่อนคลายลดความตึงเครียดและทำให้ผู้คนรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นสีชมพูสามารถช่วยลดความก้าวร้าวบรรเทาความโกรธได้ในระดับหนึ่งหลายองค์กรจึงใช้สีชมพูเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์องค์กรค่ะอย่างเช่นที่เราเห็นกันนะคะหน่วยงานที่เรามักจะเห็นสีชมพูชัดๆก็อย่างเช่นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ค่ะซึ่งมีภารกิจดูแลกลุ่มเปราะบางในสังคมไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุคนพิการหรือผู้ด้อยโอกาสสีชมพูของพม.ค่ะเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความเมตตาความเอื้ออาทรและการดูแลช่วยเหลือเป็นภาพแทนของการไม่ทอดทิ้งกันในสังคมค่ะอีกหนึ่งหน่วยงานที่คนไทยเราคุ้นเคยกันดีก็คือธนาคารออมสินสีชมพูของออมสินอยู่คู่คนไทยมานานนะคะถึงแม้ว่าจุดเริ่มต้นที่เกี่ยวข้องจะเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6แต่สีชมพูก็ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ความเป็นมิตรทำให้ผู้ใช้บริการรู้สึกเข้าถึงง่ายและสบายใจค่ะอีกหน่วยงานที่หลายคนน่าจะคุ้นตานะคะกับรถโดยสารสีชมพูของบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.ค่ะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคมสีชมพูสะดุดตาบนตัวรถบขส.ค่ะช่วยเพิ่มความโดดเด่นสร้างความรู้สึกเป็นมิตรกับผู้เดินทางเติมเต็มความสดใสและส่งมอบความอุ่นใจให้ผู้เดินทางเดินทางปลอดภัยในทุกเส้นทางค่ะคุณผู้ฟังคะสีต่างๆรอบตัวเราก็มีผลต่ออารมณ์ต่อความรู้สึกนะคะสีเขียวทำให้รู้สึกสดชื่นสีฟ้าทำให้สงบสีเหลืองสร้างความกระตือรือร้นส่วนสีชมพูก็เติมเต็มความอ่อนโยนความอบอุ่นก็ส่งต่อความหมายของสีต่างๆค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันสักครู่นะคะ แล้วในช่วงหน้าค่ะได้นำเรื่องของโรคที่จะต้องเฝ้าระวังในช่วงเปิดภาคเรียนโดยเฉพาะเด็กเล็กนะคะในเรื่องของโรคมือเท้าปากมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ

0: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงการเปิดภาคเรียนเด็กๆกลับไปพบปะเพื่อนๆในโรงเรียนในศูนย์เด็กเล็กซึ่งนอกจากจะเป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้แล้วก็เป็นช่วงที่โรคติดต่อบางชนิดแพร่กระจายได้ง่ายด้วยเช่นกันค่ะหนึ่งในโรคที่กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดก็คือโรคมือเท้าปากซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยในเด็กเล็กโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า5ปีค่ะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหลายชนิดและก็สามารถแพร่กระจายผ่านการสัมผัสผ่านสารคัดหลั่งค่ะน้ำมูกน้ำลายตุ่มพองหรือสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้ออาการเริ่มต้นก็มักจะดูคล้ายๆไข้หวัดมีไข้อ่อนเพลียเบื่ออาหารเจ็บคอจากนั้นจะมีแผลในช่องปากทำให้เด็กๆกินอาหารได้น้อยลงค่ะและจะมีตุ่มน้ำใสบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าหรือบางครั้งพบที่ก้นและลำตัวผู้ปกครองหลายท่านอาจจะคิดว่านี่เป็นโรคทั่วไปค่ะแต่ถ้าเกิดว่าละเลยก็อาจจะเกิดเป็นภาวะแทรกซ้อนตามมาได้โดยเฉพาะเด็กเล็กที่ภูมิคุ้มกันร่างกายก็ยังไม่แข็งแรงโดยวิธีป้องกันที่มีประสิทธิภาพที่สุดค่ะคือการล้างมือด้วยน้ำและสบู่เพราะเชื้อไวรัสบางชนิดที่ก่อโรคมือเท้าปากก็ไม่สามารถถูกทำลายได้ด้วยแอลกอฮอล์เจลเพียงอย่างเดียวค่ะดังนั้นหลังจากที่เด็กๆ เข้าห้องน้ำหรือก่อนที่เด็กๆจะรับประทานอาหารหรือหลังจากที่สัมผัสของเล่นที่ใช้ร่วมกันควรจะต้องสอนให้เด็กๆค่ะล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งนอกจากนี้ของเล่นโต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์ที่เด็กๆใช้ร่วมกันก็ควรได้รับการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอค่ะและถ้าหากสังเกตว่าเด็กๆมีอาการซึมไม่เล่นเหมือนเดิมมีอาการเหนื่อยอาเจียนบ่อยหรือมีไข้สูงต่อเนื่องผู้ปกครองไม่ควรรอดูอาการเองแต่ควรรีบนำส่งโรงพยาบาลนะคะสุขภาพของเด็กเป็นเรื่องที่ทุกคนในสังคมช่วยกันดูแลได้ทั้งครอบครัวโรงเรียนและชุมชนค่ะการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษาเสมอและเดี๋ยวในช่วงสุดท้ายของรายการในค่ำคืนนี้นะคะยังคงอยู่กันที่เรื่องของเด็กๆค่ะก็มีประเด็นที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกครอบครัวในยุคดิจิทัลค่ะคือเรื่องของเด็กๆ กับการใช้หน้าจอออนไลน์ที่มากเกินไปแต่เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
3: มาที่ช่วงสุดท้ายของรายการสาระสารพันในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังปัจจุบันเนี่ยโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตสื่อออนไลน์ต่างๆก็เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้การทำงานการสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันอย่างที่หลีกเลี่ยงกันไม่ได้แต่ขณะเดียวกันค่ะการใช้งานมากเกินไปก็ก่อให้เกิดผลกระทบตามมาเช่นกันมีข้อมูลที่น่าสนใจจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ค่ะบอกว่าคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละเกือบ8ชั่วโมงและที่น่ากังวลค่ะคือเด็กที่อายุไม่เกิน2ปีกว่าร้อยละ 72.6 ใช้เวลาหน้าจอเกินกว่า1ชั่วโมงต่อวันผู้ปกครองหลายคนอาจจะคิดว่าการที่เด็กๆดูการ์ตูนหรือคลิปสั้นๆไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กพบว่าการใช้หน้าจอมากเกินไปค่ะอาจส่งผลต่อพัฒนาการด้านภาษาสมาธิการเรียนรู้และทักษะทางสังคมนอกจากนี้เด็กๆและเยาวชนยังเผชิญกับความเสี่ยงจากโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งบูลลี่บนโลกโซเชียลการหลอกลวงการคุกคามทางเพศหรือแม้แต่การพนันออนไลน์ค่ะซึ่งทางหน่วยงานภาครัฐเองก็มีการศึกษาตัวอย่างจากหลายประเทศเช่นออสเตรเลียที่มีมาตรฐานควบคุมการเข้าถึงสื่อออนไลน์ของเด็กที่อายุต่ำกว่า16ปีแต่การที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้การปกป้องเด็กๆก็ต้องบอกว่าครอบครัวมีบทบาทสำคัญค่ะผู้ปกครองอาจจะเริ่มจากการกำหนดเวลาใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเหมาะสมอาจจะต้องให้เด็กๆมีกิจกรรมอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นการอ่านหนังสือการเล่นกีฬาหรือการมีกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกันภายในครอบครัวและเด็กๆมักจะเรียนรู้พฤติกรรมของคนใกล้ชิดค่ะดังนั้นถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่ยังเป็นคนที่ใช้โทรศัพท์ตลอดเวลาเช่นกันเด็กๆก็อาจจะซึมซับพฤติกรรมโดยไม่รู้ตัวหากเราใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเทคโนโลยีก็เป็นเครื่องมือแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพได้อย่างมหาศาลแต่สิ่งสำคัญค่ะคือการรู้จักการสร้างสมดุล ระหว่างโลกออนไลน์กับโลกของความเป็นจริงก็เป็นข้อมูลสาระข่าวสารที่นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะกลับมาพบกับแก้วภูมิรัฐได้ใหม่นะคะในวันอังคารหน้าส่วนทางสถานีของเรานะคะยังคงมีรายการดีๆอีกหลายรายการอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังกันตลอดในค่ำคืนนี้ไปจนถึงเที่ยงคืนค่ะคงต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนแล้วคุณผู้ฟังที่กำลังขับรถกำลังเดินทางก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีหารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีแคนาดามุ่งเร่งรัดข้อตกลง FTA พร้อมผลักดันไทยเป็นสมาชิก OECD อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีหารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีแคนาดามุ่งเร่งรัดข้อตกลง FTA พร้อมผลักดันไทยเป็นสมาชิก OECD และร่วมปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือทางโทรศัพท์กับนายมาร์คคานี่นายกรัฐมนตรีแคนาดาเนื่องในโอกาสครบรอบ65ปีความสัมพันธ์ไทยแคนาดาโดยนายกรัฐมนตรีแคนาดาแสดงความเสียใจต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเชิญนายกรัฐมนตรีไทยเยือนแคนาดาซึ่งผู้นำไทยได้เชิญนายกรัฐมนตรีแคนาดาเยือนประเทศไทยเช่นกันพร้อมอวยพรให้แคนาดาประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพร่วมฟุตบอลโลกทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันใน3ประเด็นคือด้านเศรษฐกิจเร่งเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียนแคนาดาให้เสร็จสิ้นในปีนี้เพื่อนำไปสู่ FTA ไทยแคนาดาในอนาคตด้านความมั่นคงร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์รวมถึงความร่วมมือทางทหารด้านพหุภาคีแคนาดาสนับสนุนไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎหมายและการบริหารภาครัฐของไทยสู่สากลผู้นำทั้งสองประเทศยืนยันที่จะสานต่อความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจความมั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งระงับการระบายนมค้างสต๊อกหมดอายุกว่า90ล้านกล่องพร้อมเร่งสั่งตรวจสอบความโปร่งใสและเส้นทางการเงิน
6: นายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังมีรายงานว่าองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ระบายนมค้างสต๊อกที่หมดอายุกว่า90ล้านกล่อง ระทรวงเกษตรได้สั่งระงับการจำหน่ายไว้ก่อนพร้อมให้รายงานข้อเท็จจริงเป็นการเร่งด่วนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องโปร่งใสรวมถึงเส้นทางการเงินและผู้ซื้ออย่างละเอียดเบื้องต้นพบว่าอสค.กำลังเผชิญปัญหาหนี้สินสะสมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2562และล่าสุดได้ขอกู้เงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรวงเงิน600ล้านบาทอีกทั้งยังมีปัญหาด้านการบริหารภายในซึ่งจะเร่งตรวจสอบสต็อกทรัพย์สินและภาระหนี้สินทั้งหมดอย่างรอบด้านชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยเปิดตัวแพลตฟอร์ม OIC Connect นำเสนอคุณลักษณะเด่นของ My Legacy ค้นหากรมธรรม์ผู้ล่วงลับช่วยทายาทรักษาสิทธิประกัน
7: นายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เป็นประธานเปิดตัว OIC Connect Super App for Smart Life and Smart Insurance และบริการใหม่บน LINE OIC Connect พร้อมเปิดเผยว่าสำนักงานคปภ.ได้มุ่งยกระดับการให้บริการด้านประกันภัยผ่านช่องทางดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงตรวจสอบและบริหารจัดการข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยปัจจุบันแพลตฟอร์มดังกล่าวมีอัตราการเติบโตของผู้ใช้งานอย่างก้าวกระโดดแต่ระดับเกือบ 1.5 ล้านรายและคาดว่าจะขยายฐานผู้ใช้งานไปถึง 2-3 ล้านรายภายในปีหน้าทางคปภ.จึงเตรียมยกระดับแพลตฟอร์มให้เป็นซูเปอร์แอปอย่างเต็มรูปแบบด้วยการเพิ่มทรัพยากรระบบเพื่อรองรับการใช้งานที่ลื่นไหลรวมถึงเตรียมเปิดตัวบริการใหม่เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องในอนาคตหนึ่งในบริการสำคัญที่ได้รับการเปิดตัวคือ My Legacy ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่เปรียบเสมือนแหล่งรวบรวมข้อมูลกรมธรรม์โดยเปิดโอกาสให้ทายาทโดยธรรมตามกฎหมายสามารถเข้ามาตรวจสอบและค้นหาข้อมูลกรมธรรม์ของผู้เสียชีวิตได้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่23มิถุนายน2569ถูกใจคำรอดควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่16ค่ะทรงพระราชนิพนธ์ในปี2495นะคะเพื่อพระราชทานให้ผู้พิการสายตาเป็นการปลอบขวัญและให้กำลังใจค่ะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องเป็นภาษาไทยชื่อยิ้มสู้ในปี2495และปีถัดมาก็นิพนธ์คำร้องเป็นภาษาอังกฤษในชื่อ Smile นั่นคือปี2496ค่ะพระราชทานออกบรรเลงครั้งแรกในงานสมาคมช่วยคนตาบอดในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เวทีลีลาสวนน้ำพรเมื่อวันที่1มีนาคม2495ค่ะคืนนี้เพลง Smile จะขับร้องโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติ

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่16ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2495ส่วนคำร้องภาษาอังกฤษสมัยในนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์เมื่อปี2496ค่ะคุณจินตนาสุสถิตศิลปินแห่งชาติขับร้องท่านผู้ฟังคะกรมโฆษณาการเปลี่ยนชื่อเป็นกรมประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่8มีนาคม2495ในช่วงเปลี่ยนผ่านนะคะวงดนตรีกรมโฆษณาการก็มีการบันทึกแผ่นเสียงตราโคลัมเบียของนายห้างกมลสุโกศลเอาไว้ส่วนหนึ่งค่ะและหลังจากนั้นก็บันทึกเสียงในนามของกรมประชาสัมพันธ์กับห้างกมลสุโกศลเป็นแผ่นตราโคลัมเบียซึ่งก็มีอยู่ไม่น้อยเลยนะคะในวันนี้เราจะฟังเพลงที่วงกลมประชาสัมพันธ์บันทึกแผ่นเสียงตราโคลัมเบียไว้ค่ะเริ่มด้วยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติ3เพลงเลยนะคะเมื่อเธอกลับมาผลงานของคุณสุรัตน์ภุกกเวทและครูเวทมาลีฝากรักโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีและยิ้มคือความสุขครูแก้วและครูเอื้อร่วมกันแต่ง3เพลงนี้บรรเลงด้วยวงกลมประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นตราโคลัมเบียนะคะ

แผ่นตราโคลัมเบียซึ่งบรรเลงโดยวงกรมประชาสัมพันธ์เราได้ฟังกัน3เพลงจากเสียงของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติไปแล้วศาสตราจารย์ในแพทย์ภูมิพิษอมาตยกุลยังให้ข้อมูลอีกว่าเพลงของวงกรมประชาสัมพันธ์จากแผ่นตราโคลัมเบียเนี่ยนะคะมีการนำไปทำเป็นเทปตลับคือเทปคาสเซ็ตจำหน่ายด้วยชุดต่อไปเราจะฟังเพลงดาวเจ้าชู้โดยคุณชลีช่วงวิทย์ค่ะครูแก้วและครูสริเป็นผู้แต่งเพลงสุดเบี่ยงโดยคุณจันทนาโอเบยวาทผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะและของกำนันคุณชลีกับคุณมนัสรามโยธินบันทึกเสียงครูแก้วแต่งคำร้องนะคะครูเวศใส่ทำนองและเช่นเดียวกัน3เพลงนี้บรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์กับแผ่นตราโคลัมเบียของห้างกมลสุโกศล

0: องเสียให้อยู่ไหนเล่าเธอ
1: ม
0: ี
1: สิเออมีนะมี
0: ฉันจะได้เก็บไว้อย่างดี
1: ดีแล้วเธออย่างนั้นสิ
0: คงอะไรบอกฉันได้ไหมคนดีเหมือนไฟที่

0: อย่าช้าได
1: ้เดี๋ยวเถอะนะอย่าเอ็ดไปอย่าด่วนไปไหนเล่าได้เปล่าอย่าร้อนยาย
0: ทองที่ให้นั้นคืออะไรที่พูดนะจริงขนาดแม้เธอกายฉันเพียงนั้นหรือไร
1: อุ้ยบอกไงหลังนี้

0: ของที่ให้อยู่ไหนเล่าเธอ
1: มีสิเอออยู่น่ะมี
0: ท่านจะได้เก็บไว้อย่างดี
1: ดีแล้วเธออย่างนั้นสิ
0: ของอะไรบอกฉันได้ไหมคนดีเหมือนไฟที่

0: ะช้าได
1: ้เดี๋ยวเถอะนะอย่าเอ็ดไปอย่าด่วนไปไหนเล่าได้เปล่าอย่าร้อนใจ
0: ของที่ให้นั้นคืออะไรที่พูดนะจริงชะไหนแม้เธอใกล้กันเพียงนั้นหรือไร
1: อ
0: ุ
1: ้ยร้องไห้นั่นสิ
2: ชุดต่อไปที่เราจะฟังจากแผ่นตราโคลอมเบียและบรรเลงด้วยวงกลมประชาสัมพันธ์คือเพลงแรกเจอโดยคุณวินัยค่ะเพลงนี้คุณสุรัตน์ภุกกเวทและครูเอื้อร่วมกันแต่งคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติกับเพลงสุริยาลับฟ้าครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและเพลงหนึ่งน้องนางเดียวโดยสุนทรภรณ์คำร้องเป็นของคุณพจน์จารุวณิชทำนองโดยครูเอื้อค่ะ3เพลง

0: ที่ชมอยู่ใจแน่นเหนียวรักเธอแน่เที่ยวรักเดียวไม่ขอห่างไกลอ
1: ย่างที่เล่าให้ฟังแล้วนะคะว่ากลุ่มโฆษณาการเปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่8มีนาคม2495ในระยะนั้นวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ก็บันทึกแผ่นเสียงเป็นแผ่นคลั่งตราโคลัมเบียของห้างกมลสุโกศลเอาไว้มากทีเดียวค่ะชุดต่อไปก็คือเพลงชะตาฟ้าสุนทรภรและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องเป็นผลงานของพระเจ้าวโรงเธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีเช่นเดียวกับเพลงทาราธิฐานคุณวินัยและคุณชวลีบันทึกเสียงค่ะเพลงนี้อิงออนแต่งคำร้องทำนองเป็นของท่านจักรนะคะและน้ำพึ่งพระจันทร์คุณวินัยและคุณชวลีค่ะบันทึกเสียงร่วมกันคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเวศ

สามเพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่บันทึกโดยวงกรมประชาสัมพันธ์กับแผ่นตราโคลัมเบียชุดต่อไปคือฝากลมจูบคุณวินัยและคุณชาวลีบันทึกเสียงค่ะคุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองเป็นของคุณสมพงษ์ทิพยกลินอีกหน้าหนึ่งของฝากลมจูบ ก็คือเงาแห่งความหลังคุณวินัยและคุณมัทนาขับร้องนะคะครูแก้วและครูสริยงยุทธร่วมกันแต่งจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ชายแดนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ชายแดนป้องกันการใช้คนไทยเป็นนอมินีพบชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นกว่า200ราย
6: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้ามาตรการปราบปรามธุรกิจนอมินีเชิงรุกในพื้นที่ชายแดนโดยร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง4แห่งประกอบด้วยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจถือครองที่ดินและโรงงานแปรรูปและรับซื้อบุกในอำเภอแม่สอดและอำเภอท่าสองยางเพื่อป้องกันการใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าจังหวัดตากมีนิติบุคคลดำเนินกิจการจำนวน 3,244 รายทุนจดทะเบียนรวม 14,466 ล้านบาทขณะที่ข้อมูลจากการวิเคราะห์พบว่ามีนิติบุคคลที่ชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นกับคนไทยไม่เกินร้อยละ 49.99 จำนวน224รายและอยู่ในอำเภอแม่สอดถึง203รายกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเดินหน้าตรวจสอบเชิงลึกและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดหากพบว่าคนไทยเป็นเพียงผู้ถือหุ้นในนามไม่มีส่วนร่วมในการลงทุนหรือบริการกิจการหรือฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางการแข่งขันปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดเพชรบูรณ์ประชุมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมุ่งยกระดับมาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ครบทั้ง11อำเภอ
7: นายกกชัยฉายรัศมีกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่1ปี2569ณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นทั้ง5ด้านครอบคลุมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนการพัฒนาระบบบริ การสุขภาพการคุ้มครองสิทธิ์และสวัสดิการสังคมรวมถึงการบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อใช้วางแผนแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ที่ประชุมได้กำหนดแนวทางขับเคลื่อนมาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ให้ครอบคลุมทั้ง11อำเภอของจังหวัดโดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาเพื่อสร้างเกราะป้องกันและยกระดับการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของจังหวัดเพชรบูรณ์ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: ทีมชาติกาน่าได้โทมัสปาเตกลับมาลงสนามพบทีมชาติอังกฤษในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้
8: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม L อังกฤษพบกาน่าเวลา 3:00 น.โดยในเกมแรกทัพสิงโตคำรามชนะโครเอเชียมา4-2ส่วนกาน่าชนะปานามามา1-0ทำให้หากเกมนี้ทีมใดเป็นฝ่ายชนะจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทันทีเกมนี้ตัวหลักของทัพสิงโตคำรามยังอยู่ครบนำโดยแฮร์รี่เคนบูกาโยซาก้าดีแคนไรส์จูดเบลลิงแฮมส่วนกาน่าเกมนี้ได้โทมัสปาเตกองกลางมากประสบการณ์มาช่วยทีมแล้วหลังจากเกมแรกไม่ได้เล่นเพราะมีปัญหาเรื่องวีซ่าจะทำให้กาน่าแข็งแกร่งในแดนกลางมากยิ่งขึ้นสำหรับการแข่งขันในคู่อื่นๆโปรตุเกสพบอุซเบกิสถานเวลา 0:00 น.ปานามาพบโครเอเชียเวลา 6:00 น.และโคลอมเบียพบดีอาร์คองโกเวลา 9:00 น.ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่23มิถุนายน2569ทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงเริ่มด้วยเพลงไทยมุ่งหน้าผลงานของพระราชธรรมนิเทศด้านคำร้องทำนองโดยครูนาถถาวรบุตรคุณวรนุชอารีขับร้องนำ

ที่จบไปนั้นคือเพลงไทยมุ่งหน้าผลงานของพระราชธรรมนิเทศและครุนาถนะคะคุณวรนุชอารีขับร้องนำหมู่ค่ะต่อได้เพลงโชคมนุษย์โดยคุณสวรีภกพันธ์ศิลปินแห่งชาติผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481

ที่จบไปนั่นคือเพลงโชคมนุษย์จากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการค่ะคุณสวรีประกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้องต่อด้วยเพลงค่อนข้างเก่าสักหน่อยอนงพิมานผลงานของวัฒนาบุญเกียรติกับวงดุริยะโยธินและพุ่มพฤกไพรวันคุณยุพาอุทยานนท์ขับร้องกับวงตองเง็กชวนนะคะทั้งสองเพลงนี้อยู่ในแผ่นข้างแผ่นเดียวกันค่ะเป็นแผ่นตรากระต่าย

ามีที่ใดที่ได้บ่เป็นแต่เด็กว่าไว้หวานว่าเพียงตัวที่รักนวลผู้ทาเจ้าหยวนเหมือนชวนที่หายสนอง

आदमी।

สองเพลงที่จบไปนั้นอนงพิมานและพุ่มพฤกไพรวันเป็นแผ่นตรากระต่ายนะคะต่อได้เสียงของคุณรัตดาศรีวรนันท์ค่ะขับร้องเพลงมาลีโรยเอาไว้เมื่อปี2498เป็นผลงานของร้อยแก้วรักไทยคุณนันทาปีตะนิรภรินทร์เพลงเมินสวาดผลงานของครูสไลไกรเลิศและครูสอเกศสิริคุณชาญเย็นแคจะต่อได้เพลงกนิกาเทวีผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติ3เพลงในช่วงนี้นะคะ

จบไป3เพลงแล้วค่ะมารีโรยเมินสวัสดิ์แล้วก็กัญญิกาเทวีท่านผู้ฟังคะมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งค่ะที่คุณสง่าอารัมพีและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งโดยมีสิ่งจูงใจก็คือม้าที่กำลังแข่งอยู่ในสนามม้าชื่อแก้วกัญญาแต่ทั้งสองท่านนำมาแต่งเป็นการชมหญิงงามได้อย่างไพเราะทีเดียวในชื่อแก้วกัญญามอบให้คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องเราจะฟังกันเป็นเพลงแรกในช่วงนี้ค่ะต่อได้แก้วตากลอยใจโดยคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติผลงานของเปาวรานนท์และคุณเกษมมิลินทจินดาเพลงที่3แก้วลืมคอนผู้ขับร้องไว้เดิมคือคุณนิตยาดิษรานนท์นะคะคืนนี้ฟังจากการขับร้องของคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะวงวายุบุตรฟัง3เพลงในช่วงนี้เลยนะคะ

รยายยนพระตราในอุราวันไว้ยอดทะทูโช

ผ่านไปอีก3เพลงแล้วที่เราฟังกันจบไปคราวนี้จะเริ่มได้เสียงของคุณวินัยบ้างค่ะเพลงขวัญใจพี่เป็นเพลงที่ร้อยแก้วรักไทยแต่งนะคะคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติในเพลงกุลสตรีสุนทรียานาเวียงการศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องทำนองโดยหม่อมหลวงประพันธ์สนิทวงศ์และเปลวชีวิตหรืออีกชื่อหนึ่งคือเปลวเทียนผลงานของครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติค่ะคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติขับร้อง3เพลงในช่วงนี้เริ่มด้วยขวัญใจพี่

สามเพลงที่จบไปนั้นขวัญใจพี่กุลสตรีและเปลวชีวิตหรือเปลวเทียนคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติค่ะขับร้องเพลงหลงเงาให้เราฟังต่อไปนี้ผลงานของครูชารีอินทรวิจิตรและครูสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาติและคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติค่ะไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าผลงานของววัชยาเป็นสองเพลงสุดท้ายจากรายการเพื่อนฝันในคืนนี้นะคะทูลชัยคำรอดดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารเล็กที่12ถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ถึงเวลาที่จะทำการยุติการกระจายเสียงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วครับโปรดติดตามรับฟังได้ใหม่ในภาคเช้าของวันพรุ่งนี้ซึ่งจะทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มบริบทเรามาทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปฟังหัวข้อแม่บทธรรมะวันนี้จะนำเสนอเรื่องของสังคหวัตถุทั้ง4อย่างรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเรามานึกถึงพระพุทธเจ้ากันก่อนมาเจริญพุทธานุสติผู้ที่ได้ประกาศแจกแจงแยกแยะธรรมะในข้อนี้เอาไว้มานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของท่านนั้นมีหลายอย่างในทุกๆอย่างมารวมกันอยู่ในข้อที่เรียกว่าพุทโธเราจะมานึกถึงคุณของท่านในข้อพุทโธก็เริ่มต้นด้วยการมานึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธไว้ในใจนึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธไว้ท่ามกลางอกพอเรานึกถึงพุทโธพุทโธไว้ท่ามกลางอกแล้วก็ยกพุทโธนั้นขึ้นสู่ที่สมองศีรษะให้ขยับคำว่าพุทโธพุทโธที่เรานึกไว้ท่ามกลางอกนั้นขึ้นมาที่สมองขึ้นมาที่ส่วนบนสุดของศีรษะของเราและนึกพุทโธพุทโธไว้แล้วเรานึกพุทโธพุทโธนั้นไม่ต้องไปกำหนดตามลมหายใจจะกำหนดหรือไม่กำหนดก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกันจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ต้องให้มีพุทโธเอาไว้ในขณะที่เรานึกพุทโธพุทโธอยู่นั้นอาจจะมีความคิดอื่นๆแทรกเข้ามาได้เช่นอาจจะมีคิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอนาคตคิดเรื่องงานหูบางทีก็ได้ยินเสียงแต่ลืมตาอยู่ก็เห็นภาพอย่างอื่นได้ด้วยเรากำหนดอยู่กับพุทโธมีสิ่งอื่นมาแทรกเราก็ไม่เพลินไปตามความคิดอื่นใดๆนั้นไม่เพลินไปตามเสียงนั้นไม่เพลินไปตามภาพนั้นแต่ให้กำหนดเอาไว้คำว่ากำหนดนั่นก็คือเอาใจจดจ่อคำว่ากำหนดนั่นก็คือให้ใส่ใจเอาไว้คำว่ากำหนดนั่นก็คือเพ่งพิจารณาเจาะจงลงไปอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธลักษณะอาการที่จิตของเรามาจ่ออยู่กับพุทโธนั่นคือไม่ลืมไม่ลืมคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่เพลินไม่เพลินคือไม่เพลินไปตามเสียงไม่เพลินไปตามความคิดนึกไม่เพลินไปตามภาพใดๆที่เห็นที่ได้ยินนั้นๆการไม่เพลินไม่ใช่ว่าไม่เห็นไม่ได้ยินการที่เห็นที่ได้ยินได้คิดนึกก็ไม่ใช่ว่าจะเพลินเพราะว่าเพลินหมายถึงการที่เราเผลอสติไปแต่ในที่นี้เรามีสติตั้งไว้อยู่กับพุทโธมีความคิดอื่นมาเราไม่เพลินไปตามความคิดนั้นเพราะไม่เพลินคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่ลืมไม่ลืมในที่นี้คือไม่ลืมพุทโธราบใดที่เราไม่ลืมพุทโธท่านผู้ฟังได้ยินเสียงเห็นภาพมีความคิดนึกใดๆไม่มีปัญหาเพราะเราไม่ได้เพลินไปไงการเห็นการได้ยินความคิดนึกต่างๆนั้นเป็นการรับรู้เฉยๆหรือว่าวิญญาณสติที่เราตั้งไว้อยู่กับพุทโธเนี่ยทุกฝั่งมันจึงเป็นการแยกแยะโดยอัตโนมัติแยกแยะความเพลินออกจากการรับรู้การรับรู้คือวิญญาณรับรู้โดยไม่เพลินนี่แยกออกจากกันได้ด้วยสติสติคือไม่ลืมไม่ลืมอะไรไม่ลืมพุทโธไม่ลืมคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่เพลินพอเราไม่เผลอไม่เพลินแยกแยะออกจากกันแล้วสิ่งไหนที่จิตเราไม่ได้สนใจใส่ใจไปตามดูฟังมันจะอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงในที่นี้คือเสียงนั้นความคิดนั้นกลิ่นนั้นภาพนั้นก็จะค่อยอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงแต่สิ่งไหนที่เราสนใจใส่ใจจดจ่อไว้จ
ิตเราน้อมไปทางนั้นสิ่งนั้นก็จะมีพลังเราสนใจใส่ใจอยู่กับพุทโธสติก็มีกำลังเพิ่มขึ้นตามกระบวนการของพุทธานุสติพอสติเรามีกำลังเพิ่มขึ้นสัมผัสต่างๆที่มากระทบความคิดบ้างเสียงบ้างภาพบ้างอ่อนกำลังลงจิตเราก็จะมีความระงับลงความระงับลงนี้ท่านผู้ฟังมันจะรวมลงนั่นเองระงับลงรวมลงจิตก็เป็นสมาธินั่นเองจิตจะเป็นอารมณ์อันเดียวได้สติคือการแยกแยะจึงจะทำให้เกิดสมาธิคือความสงบระงับได้แต่เรารักษาจิตที่มีความระงับมีความสงบนี้เอาไว้ให้ดีเอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะหัวข้อที่จะทำให้เราเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะพาเราให้เปลี่ยนจากความรู้ในตำรามาเป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันเปลี่ยนจากผู้รู้จำให้เป็นผู้รู้จริงขึ้นมาได้ให้เราสามารถนำความรู้ในตำรามาเป็นปัญญาที่แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันการที่เราจะทำอย่างนั้นได้ในช่วงต้นของรายการจึงให้ท่านผู้ฟังได้ทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งสั้นๆเพื่อให้จิตมีความสงบแล้วฟังธรรมะมันก็จะเห็นแง่มุมต่างๆใดๆที่จะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตของเราในช่วงของใต้ร่มโพธิบทเป็นประจำในทุกวันพุธในสัปดาห์นี้ข้าพเจ้าอยากจะนำเสนอหัวข้อที่จะช่วยในการสงเคราะห์ไม่ใช่แค่ตัวเราเองแต่ยังขยายไปถึงคนรอบข้างได้ในหัวข้อที่ชื่อว่าสังฆวัตถุหัวข้อนี้เราได้เคยนำมาพูดกันนิดหนึ่งในหัวข้อของพละสี่ประการเมื่อประมาณสักเดือน2เดือนที่แล้วแต่ว่าอันนั้นมันเสริมเฉยๆเสริมในหัวข้อของพละสี่ที่จะประกอบกับเรื่องการงานไม่มีโทษด้วยเรื่องปัญญาด้วยแต่วันนี้อยากจะนำหัวข้อเฉพาะเรื่องนี้ท่านผู้ฟังมาขยายความพิเศษเพราะว่าจากนี้ไปท่านผู้ฟังชีวิตของมนุษย์ของเรานี่คือสถานการณ์โลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วท่านผู้ฟังด้วยเหตุสงครามบ้างด้วยเหตุเศรษฐกิจบ้างด้วยเรื่องการเงินการค้าต่างๆใดๆการที่เราจะอยู่คนเดียวเราก็มีชีวิตเป็นไปได้อย่างดีมันก็จะยากมากขึ้นคำว่ายากนั้นหมายถึงมันก็จะมีอุปสรรคมีสิ่งที่ทำให้เกิดความขัดเคืองใจมากแล้วก็จะเจออกุศลธรรมเพิ่มขึ้นด้วยวิธีการป้องกันแก้ไขในที่นี้พระพุทธเจ้าก็จึงให้แนวไว้ในเรื่องของกัลยาณมิตรเราจะต้องมีกัลยาณมิตรเราจะหากัลยาณมิตรหรือเราจะเป็นกัลยาณมิตรให้คนอื่นเรื่องนี้เราก็เคยพูดกันไปบ้างแล้วไม่ว่าจะหัวข้อเรื่องกัลยาณมิตรธรรม7ประการที่มีส่วนของคุณสมบัติผู้ที่จะเป็นอาจารย์ด้วยเช่นมีความน่ารักมีความน่าเคารพน่าเจริญใจรู้จักพูดชี้แจงได้อดทนต่อถ้อยคำมีการแถลงเรื่องลึกซึ้งให้เข้าใจได้ง่ายไม่ชักนำไปในทางอาถรรพ์หรือว่าการให้สิ่งที่ให้ได้ยากทำสิ่งที่ทำได้ยากให้แก่กันและกันอย่างเรื่องของทิศทั้ง6ที่เกี่ยวกับทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายบางทีต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันวางตนเสมอกันซื่อสัตย์จริงใจต่อกัน
ตอนนี้เราได้เคยพูดกันไปบ้างแล้วขยายความไปถึงมิตรชนิดที่เรียกว่าเอาพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรเอาพระธรรมเป็นกัลยาณมิตรเอาพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรอันนี้ได้พูดกันไปแล้ววันนี้อยากจะมาเจาะลงเฉพาะเรื่องของสังฆวัตถุในแนวการนำไปใช้ถ้าเกี่ยวกับคฤหัสถ์ก็คือพวกคฤหัสถ์ด้วยกันไม่ใช่ในยะอื่นๆใดๆละเอาคฤหัสถ์ด้วยกันแต่พระสงฆ์ก็พระสงฆ์ด้วยกันคนที่เสมอกันระดับเดียวกันเราไม่ได้พูดถึงระดับที่สูงกว่าหรือเป็นนามธรรมใดๆละเราพูดถึงตัวบุคคลคนที่อยู่ในครอบครัวเพื่อนบ้านพวกเนี้ยเราจะเรียกว่าให้เขาเป็นกัลยาณมิตรของเราหรือเราจะเป็นกัลยาณมิตรของเขาการทำการปฏิบัติ take action ที่เรานำไปใช้ได้จริงเนี่ยมันจะคืออะไรธรรมะข้อนั้นคือสังฆาวัตถุนั่นเองท่านผู้ฟังในเรื่องของสังฆาวัตถุนั้นมีหลายไหนยะจึงอยากจะนำมาอธิบายเพิ่มเติมให้ครบถ้วนและสามารถนำไปใช้นำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตของเราเอาหลักการที่สำคัญอันแรกเลยทุกฝั่ง4อย่างตามแต่ความเหมาะสมทำไมเราจะต้องมาสงเคราะห์คนอื่นเข้าใจกันเนี่ยสังฆาวัตถุนี่จริงๆคำว่าสังฆานี่เอาความหมายของคำนี้ซะก่อนทุกฝั่งคือทำไมเราต้องช่วยเขาอะเพราะว่าถ้าสมมติเราดีเราสบายเราได้เราไม่มีปัญหาเราจะช่วยเขาทำไมเราจะต้องมีสังฆาวัตถุสี่กับเขาด้วยแต่เราดีแล้วได้แล้วใช่ไหมแต่ในความหมายที่ลึกซึ้งของคำว่าสังฆานั้นตั้งหวังจะมีเรื่องของความยึดเหนี่ยวจิตใจการประสานผู้คนไว้ให้เกิดความสามัคคีไปในแนวทางเดียวกันประเด็นมันคือเรื่องของความสามัคคีประเด็นมันคือเรื่องของความที่จะให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนในลักษณะที่จะไปในทางเดียวกันอย่างเช่นในครอบครัวก็จะเป็นครอบครัวที่สมัครสมานสามัคคีกันได้ถ้าไม่มีสังฆวัตถุสี่นะพังนะหรือว่าในบริษัทในหน่วยงานเจ้านายลูกน้องเพื่อนร่วมงานถ้าเผื่อไม่มีสังฆาวัตถุสี่ประสานเอาไว้นะพังนะหรือในประเทศเอากลุ่มใหญ่ขึ้นมาอีกประเทศทั้งไม่ว่าจะระดับระหว่างประเทศอย่างอาเซียนอย่างยูโรเปียนยูเนียนอย่างเงี้ยเขาจะมาอยู่ด้วยกันสามัคคีกันรวมกันเป็นกลุ่มก้อนไม่ได้หรอกถ้าบอกว่าไม่มีสังฆวัตถุสี่ต้องรวมกันเป็นกลุ่มก้อนแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรทำไมไม่ได้ว่าแยกกันไปเดียวๆเลยเพราะว่ามนุษย์ทั้งฝั่งมันต้องมีความเกี่ยวข้องกันคือสังสารวัฏเนี่ยมันบังคับมาแล้วอะไม่ใช่เฉพาะมนุษย์อะสัตว์เดรัจฉานเทพเทวดาทั้งหลายมันจะต้องมีความเกี่ยวข้องกันเรียกว่าสังสารวัฏกระทบกระทั่งกันมีผัสสะกันอันนี้แน่นอนอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าคุณจะแบบไปทางเดียวเดียวเลยอันนี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้ามีทั้งสองแบบนะว่าถ้าจะอยู่ร่วมกันยังมีความสุขก็ไปทางนี้ได้แล้วถ้าแบบว่าต้องการจะพอละเรื่องต้องมาเกี่ยวข้องกับคนอื่นนั่นนี่โน่นฉันจะหลุดพ้นก็ไปทางเดียวกันเนี้ยถึงนิพพานได้นี่คือความสวยงามในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านะท่านฟังที่ว่าทั้งเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดกับทางเดียวกันนี้สุดแล้วไปถึงนิพพานไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับใครก็ได้ระหว่างนั้นจะต้องยุ่งเกี่ยวกับคนก็มีหมวดธรรมะที่ทำให้เราอยู่แล้วสามัคคีกันสบายใจกันประสานกันด้วยความดีงามได้ไม่ออกนอกทางด้วยบทเพียรชนะก็รัดกุมรอบคอบนี่คือความสวยงามในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นจึงมีสังฆวัตถุสี่ไงท่านผู้ฟังเพราะว่าเราอยู่ร่วมกันในบางส่วนบางข้อเกี่ยวข้องกันแล้วต้องใช้หมวดธรรมข้อนี้จึงจะเป็นทางเดียวกับมรรค8ที่จะให้เราไปสู่ความหลุดพ้นได้ย
ิเลสเนี่ยนะคุณฟังอย่าลืมนะอย่าลืมนี่หมายถึงอย่าประมาทนะอย่าประมาทนี่หมายถึงต้องเข้าใจมันนะว่ามันเอาเราอย่างน้อยสองทางเสมอหนึ่งให้เราแบบว่าต้องมากังวลใจในความที่ว่าเอ๊ะละครอบครัวเราจะทำยังไงบริษัทเราจะทำยังไงแล้วก็สังคมเราจะทำยังไงกังวลใจในเรื่องการจะต้องอยู่ร่วมกันมันก็อาจจะทำให้เกิดการทำผิดพลาดได้ส่วนอีกทางหนึ่งก็พอทำผิดพลาดแล้วเบื่อหน่ายแล้วก็เลยคิดว่าอยากจะหลุดพ้นไปเลยอยู่คนเดียวไม่อยากยุ่งกับใครโอ้มันเอาสุดตรงสองข้างเลยกิเลสทางสายกลางจริงๆท่านผู้ฟังคืออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้อย่างไรสังฆวัตถุสี่ท่านผู้ฟังนี่จะเป็นทางสายกลางเกิดมายืดยาวเนี่ยนะจะเข้าหลักสักทีสังฆวัตถุไม่ใช่มีแค่สี่เปิดหัวข้อตรงนี้ก่อนมีสองด้วยสังฆวัตถุสี่ด้วยสังฆวัตถุสองก็มีแล้วก็ยังมีสังฆวัตถุชนิดที่มุมสูงสูงกับมุมแคบแคบแต่มุมสูงสูงนี่คือระดับที่ว่าจะมีผลกระทบต่อคนหลายคนมุมแคบแคบนี่คือกับเรากับเพื่อนกับคนในครอบครัวจะมีอีกสามนัยยะเพิ่มเติมขึ้นมาเอาไล่ไปทีละข้อซะก่อนตบวังหลักการในเรื่องสังฆวัตถุคือความสามัคคีเราจะทำยังไงให้เกิดความสามัคคีในกลุ่มก้อนของเรามันไม่ได้ว่าจำเป็นต้องใหญ่หรือเล็กแต่ถ้าเราเกี่ยวข้องกับคนแค่หนึ่งหรือสองคนขึ้นไปสามารถใช้สังฆวัตถุสี่ได้เลยเพราะมีเพื่อนนะตบวังที่ดีนี่นะหมายถึงมีกัลยาณมิตรนี่ดีกว่ามีศัตรูก็ไม่จับผู้ถูกไหมถ้ามีศัตรูคนหนึ่งสู้มีเพื่อนดีกว่าก็แน่นอนแหละใช่ไหมแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับว่าไม่มีใครเลยกับมีกัลยาณมิตรมีคนที่จะพึ่งได้มองกันด้วยสายตาแห่งความมิตรภาพเหมือนน้ำกับน้ำนมเข้ากันได้กับไม่มีเนี่ยนะคือมีนี่มันดีกว่านะเราไม่ต้องพูดถึงว่ามีศัตรูใช่ไหมล่ะไม่มีมิตรที่ดีกับมีมิตรที่ดีมีมิตรที่ดีดีกว่ามีศัตรูเนี่ยไม่ดีแน่ล่ะเอาแล้วเราจะสร้างมิตรที่ดีได้ยังไงจนนี่เนี่ยด้วยสังฆวัตถุสี่สังฆวัตถุเนี่ยทำหวังเปลี่ยนจากศัตรูให้เป็นมิตรของเราได้นะคือนอกจากด้วยเมตตาแล้วด้วยสังฆวัตถุสี่นี้ก็ด้วยหรือเปลี่ยนจากคนที่แบบก็ไม่ได้เป็นมิตรไม่ได้เป็นศัตรูคือก็เป็นเพื่อนกันธรรมดาหรือว่าก็เฉยๆกันไปให้เป็นกัลยาณมิตรเป็นคนที่จะสงเคราะห์ซึ่งกันและกันได้นะคือเพราะว่าลักษณะของสังฆวัตถุเนี่ยท่านฟังคือสงเคราะห์เนี่ยมันต้องสองฝ่ายหมายความว่าถ้าเรามีคุณธรรมข้อนี้แล้วเราทำกับเขาก็จะมีคุณธรรมข้อนี้ทำกับเราด้วยเหมือนกันนี่คือไม่ใช่ว่าเราจะไปหวังผลว่าเขาต้องสงเคราะห์เรานะเพราะว่าการจะสงเคราะห์หรือทำประโยชน์ให้กับคนอื่นประสานกันไว้สร้างความสามัคคีเนี่ยเราไม่ได้ว่าจะหวังผลในการที่ว่าเขาจะต้องทำตอบเราแต่ว่าเราทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้เราตั้งจิตแค่นี้เดี๋ยวส่วนนี้จะไปพูดในตอนสรุปอีกครั้งหนึ่งตั้งหวังเอารายละเอียดเลยรายละเอียดในเรื่องสังฆวัตถุเวลาพิจารณาดูฟังเวลาลงมือทำเวลาลงมือปฏิบัตินี่ต้องไล่ไปตาม4ขั้นตอนนี้จะข้ามขั้นไม่ควรในที่ไม่ควรเพราะอะไรเราดูกันไปแต่มันเริ่มจากหยาบๆไปจนถึงละเอียดหยาบๆไปจนถึงละเอียดเป็นยังไงอันดับแรกคือเรื่องของฐานหัวข้อไปแล้วกันนะที่เรามักจะได้ยินกันก็คือฐานปิยวาจาอัตถจริยาสมณตตาผมก็จะแปลว่าฐานคือการให้ปิยวาจาคือวาจาที่ไพเราะอัตถจริยาคือการประพฤติประโยชน์สมณตตาคือการมีตนเสมอกันนี่คือคำแปลทั่วไปที่เราจะได้ยินแต่รายละเอียดตรงหวังที่พระพุทธเจ้าให้นำไปปฏิบัตินี่นะโดยดูตัวอย่างจากหัตถกะอุบาสกนี่
ท่านบอกอย่างนี้หวังว่าเขาดูก่อนว่าคนเนี้ยควรแก่อะไรเริ่มจากว่าเรามีสิ่งของใดๆจะให้เขาไหมนั่นคือฐานถ้าเรามีสิ่งของใดๆจะให้เขาแล้วคนนี้ควรแก่สิ่งของนั้นๆคุณควรจะสงเคราะห์เขาคำว่าสงเคราะห์นี่หมายถึงยึดเหนี่ยวจิตใจเขาคำว่ายึดเหนี่ยวจิตใจเขานี่หมายถึงสร้างความสามัคคีด้วยสิ่งของนั้นด้วยการให้ทานในการให้ทานตรงนี้บางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยนี่มันติดสินบนยัดเงินเอาก็ถ้ามันไม่เหมาะสมคุณก็อย่าให้ทานสิก็เป็นอย่างอื่นมันจะมีอีก 3-4 ข้อนู่นน่ะแต่ถ้าใครควรแก่ทานเราควรจะให้ทานแก่เขาในที่นี้หมายถึงสิ่งของนะยังมีนัยยะที่สูงขึ้นไปเดี๋ยวก็จะค่อยว่าหลังจากจบ4ข้อนี้ทานสิ่งของใครควรแก่สิ่งของเราควรให้สิ่งของเขาคำว่าควรเหมาะสมนี่ก็ต้องดูโอกาสด้วยนะเช่นถ้าบอกว่าผู้น้อยจะเอาของไปฝากผู้ใหญ่ที่มันต้องดูโอกาสที่เหมาะสมด้วยเหมือนกันนะหรือเจ้านายเอาของมาฝากลูกน้องนี้ควรได้ในสถานการณ์ที่หลากหลายหรือถ้าคุณเป็นบริษัทเอกชนจะไปหาเจ้าหน้าที่รัฐทานนี้อาจจะถ้าเป็นของแพงเกินไปมันไม่เหมาะสมต้องเป็นของที่พอเหมาะพอสมก็ต้องดูมูลค่าด้วยต้องดูทั้งโอกาสดูทั้งบุคคลดูทั้งสิ่งของที่ว่ามันจะเหมาะสมกันไหมตัวอย่างเคสหนึ่งที่ให้มาศึกษากันได้ตัวอย่างในการปฏิบัติของท่านอุกาคราบดีคือท่านมีของอย่างหนึ่งจะไปถวายพระพระองค์นี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านมีของอย่างหนึ่งที่มันไม่เหมาะแก่สมณะจะบริโภคซึ่งปกติเราเอาของไปถวายพระเนี่ยเราก็ควรจะถวายของที่ควรแก่สมณะจะบริโภคมีอาหารปัจจัย4ที่เหมาะสมแต่ว่าเธอมีปัจจัย4อันหนึ่งที่มันโอ้โหเลิศหรูอลังการแหมมันไม่ควรจะถวายพระของอย่างนี้นะในที่นี้เคสของท่านอุกาคราบดีก็คือเตียงต่างที่สูงใหญ่มีหมอนแดง2ข้างทำจากไม้อย่างดีมีรูปลายอะไรที่มันโอ้โหวิจิตรอลังการคือเหมือนเตียงต่างของพระราชานี่เลยล่ะแหมว่าเธอคิดว่านี่ดีที่สุดแล้วนี่อยากจะถวายพระพุทธเจ้านี่มันไม่เหมาะสมใช่ไหมแต่ว่าก็หาโอกาสที่เหมาะสมแล้วก็จึงทำโอกาสขึ้นมาในการทำบุญบ้านของตนเองแล้วก็ยกหมวดธรรมะที่พระพุทธเจ้าเคยสอนไว้เรื่องการให้สิ่งที่น่าพอใจย่อมได้รับสิ่งที่น่าพอใจก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆซะก่อนไม่ว่าจะเรื่องอาหารเรื่องการรับประทานแล้วก็มาเรื่องผ้าจนกระทั่งถึงเรื่องเตียงและสิ่งที่มันดูเหมือนกับว่าจะไม่เหมาะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เหมาะขึ้นมาได้นอกจากนี้ยังมีเกร็ดเล็กน้อยเพิ่มเติมต้องฟังสิ่งที่ไม่ควรแก่สมณะจะบริโภคนะที่ไม่ควรนำไปถวายพระนอกจากสิ่งที่เป็นอากัปปิยะในที่นี้คือเตียงต่างประเภทนี้เป็นต้นยังมีสิ่งอื่นเช่นเงินทองสุราธาตุชายธาตุหญิงหรือพวกอัญมณีพวกนี้ยังไม่ควรนำไปถวายพระสงฆ์แต่ก็มีอีกว่าในเคสบางเคสที่พระสงฆ์เป็นผู้นำในการรับเช่นทองคำอย่างเงี้ยนะจะมีครูบาอาจารย์ที่ทำผ้าป่าช่วยในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งที่ผ่านมานั่นก็เป็นโอกาสที่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นการให้ทานเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันสละต้องดูทั้งบุคคลต้องดูทั้งสิ่งของและต้องดูทั้งโอกาสที่เหมาะสมถึงจะดีจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจประสานทำความสามัคคีให้เกิดขึ้นได้ทีนี้บางคนเขาไม่ได้เหมาะแก่ทานเช่นโอกาสยังไม่เหมาะสิ่งของเรายังไม่มีหรือว่าบุคคลนั้นไม่ได้ควรแก่จะให้ทานเป็นต้นแล้วคุณจะทำไงยกตัวอย่างเช่นคุณจะใส่บาตรพระนี่
มันก็จะไปยากอะไรท่านก็ออกไปหน้าบ้านตอนเช้าปุ๊บเดี๋ยวพระก็มาบิณฑบาตอันนี้เหมาะสมหรือว่าคุณก็ไปวัดแล้วก็ไปใส่บาตรถวายอาหารพระอันนี้เหมาะสมแต่ว่าอยู่ๆคุณจะไปใส่บาตรเจ้านายคุณหรอมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันยังไม่เหมาะสมอ่ะในความที่ว่าของเจ้านายไม่มีบาตรเจ้านายก็ไม่ใช่นักบวชแล้วก็จะกินอะไรโอ้ยเขามีเงินดีๆไปกินอะไรดีๆกว่าเราที่จะมากินซื้ออาหารกล่องอาหารถุงมันก็จะไม่เหมาะสมในการที่จะให้ทานหรือในบางโอกาสที่ไม่เหมาะสมในการให้ทานบางคนไม่เหมาะสมในการรับทานนั้นเราก็ให้ปิยวาจานี่คือในข้อที่สองปิยวาจาคือการพูดวาจาที่น่ารักฟังแล้วรื่นหูเป็นคำที่อ่อนหวานฟังแล้วมันไม่สะดุดไม่มีเสี้ยนน้ำไม่มีอะไรเลยในลักษณะคำที่ฟังแล้วสะดุดเนี่ยนะดูฟังมันมาได้หลายรูปแบบเราจะอธิบายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งบางทีเราต้องอธิบายสิ่งที่มันไม่ใช่ซะก่อนนะอะไรที่ไม่ใช่ปิยวาจาเพราะว่าคำพูดที่ฟังดูสุภาพสุภาพเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปิยวาจาก็ได้ถ้ามันฟังแล้วอึ๊กขึ้นมาเนี่ยนะยกตัวอย่างเช่นเรื่องในสังคมไทยอย่างเช่นการเมืองอย่างนี้เป็นต้นนะเรารู้ว่าคนเนี้ยเขาไม่ชอบนักการเมืองคนนั้นอย่างนี้นะสมมติเรารู้แล้วแล้วเราไปพูดเรื่องความดีของนักการเมืองคนนั้นให้คนนี้เขาฟังนะคำพูดของเราเนี่ยต่อให้เป็นคำพูดจริงนะท่านฟังมันไม่ใช่ปิยวาจาฟังแล้วมันไม่ประเทืองหูสำหรับเขาที่เขาไม่ชอบนักการเมืองคนนั้นไงแต่เรารู้ว่าเขาชอบนักการเมืองคนไหนอย่างนี้เป็นต้นเราพูดเรื่องความดีของนักการเมืองคนที่เขาชอบแล้วก็ต้องเป็นความจริงด้วยนะเช่นเขาทำความดีคือคนเรามันมีทั้งดีทั้งเสียนะในทุกคนมันไม่ใช่ว่ามีคนดีอย่างเดียวคนเสียอย่างเดียวเขาดีตรงไหนเราความดีของคนที่เขาชอบมาพูดเนี่ยเป็นปิยวาจานี่เป็นตัวอย่างที่ต้องให้ท่านผู้ฟังได้ใคร่ครวญโดยรอบคอบเพราะว่าเราจะสงเคราะห์หรือสร้างความสามัคคีเนี่ยมันต้องใช้พลังนิดหนึ่งตัวพลังนิดหนึ่งคือเราก็จะต้องเห็นอกเห็นใจเขาเข้าใจเขาว่าสถานการณ์เขาเป็นยังไงเขามีความคิดแนวอย่างไรแล้วก็ให้สิ่งนั้นตามความเหมาะสมคือทานพูดสิ่งนั้นตามความเหมาะสมคือปิยวาจาซึ่งลักษณะตรงนี้มันก็ต้องอาศัยการเทคนิคที่ในทางจิตวิทยาเขาจะเรียกนะระหว่างในสมัยปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าการ reframingคือเปลี่ยนมุมมองของสิ่งที่เราประสบอยู่ด้วยกันเนี่ยให้มันเป็นมุมมองที่จะเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายยกตัวอย่างเช่นว่าคุณเอาอาหารไปถวายพระอย่างนี้นะสองคนเอาอาหารไปถวายพระแล้วเกิดวันนั้นเนี่ยมีคนมาทำบุญหลายคนคุณก็เอาอะไรอ่ะคุณก็เอาแกงเห็ดเผาะอีกคนหนึ่งก็เอาแกงเห็ดเผาะมาเหมือนกันโอ้ยชนกันเลยคราวนี้หรือคนหนึ่งเอากุ้งมาอีกคนหนึ่งก็เอากุ้งมาเหมือนกันโอ้ยชนกันเลยคราวนี้แล้วเราจะแบ่งกุ้งให้เขากินคือมันไม่ใช่ตรงนั้นไงท่านว่าเข้าใจไหมเพราะว่าตรงนั้นมันไม่ได้ว่าฉันจะเอาทานให้เธอแล้วเธอจะสบายใจกับฉันมันไม่ใช่ละเพราะเรามาถวายทานให้พระเจ้าประสงค์นี้เป็นต้นนะเราไม่ได้มาเอาทานให้กันมันยังไม่ถึงจุดที่จะต้องแบ่งกันเวลายังไม่ถึงทำยังไงถ้าเกิดคนใดคนหนึ่งในทุกฝั่งเขาพูดขึ้นมาว่าอุ้ยเอามาชนกันเลยเนี่ยโอ้แล้วพระนี่จะกินของใครล่ะนี่ฉันว่าของฉันเนี่ยอร่อยนะฉันใส่กะปิด้วยนะอีกคนหนึ่งก็บอกโอ้ก็ต้องกินของฉันนี่ของฉันเนี่ยอร่อยที่สุดเลยนะนี่ฉันทำมาร้อนๆเลยนี่ใส่ผักชะอมด้วยอ่ะคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยสองคนนี้สามัคคีกันไม่ได้แน่นอนอาจจะไม่ได้ว่าโกรธถึงด่ากันว่ากันในวันนั้นใดๆหรอกนะเพราะว่ามาวัดจิตใจก็เป็นกุศลอยู่แล้วล่ะแต่ว่าจะให้สามัคคีกันประสานปลองดองกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมันอาจจะไม่เป็นทำยังไงในที่นี้ต้องมีปิยวาจาเลยใช้หลักเรื่องของ reframing ท่านผู้ฟังเปลี่ยนสถานการณ์จากตรงนั้นที่มันกระอักกระอ่วนเนี่ยนะเอามาชนกันเนี่ยทั้งกุ้งทั้งแกงเห็ดเผาะเนี่ยเราก็พูดขึ้นเลยว่าโอ้มีใจตรงกันเลยนี่นะเราสองคนทำอาหารประณีตมาเหมือนกัน
ของคุณพี่นี่ใส่ผักชะอมด้วยของฉันนี่ก็ใส่กะปิด้วยน่าทานทั้งคู่เลยวันนี้ครูบาอาจารย์ได้รับประทานอาหารดีๆกันเต็มที่แน่นอนถ้าพูดไปแบบนี้ท่านผู้ฟังจะให้เกิดความฟูใจทั้งสองฝ่ายแต่เพราะว่ามีจิตใจตรงกันมีจิตใจเข้ากันได้สถานการณ์ก็เปลี่ยนไปทันทีท่านผู้ฟังจากการที่เรามีปิยวาจาตนเองแต่ตรงนี้จึงเป็นคำพูดที่ถ้าพูดไปแล้วจะให้เกิดการรื่นหูฟังแล้วให้คล้อยตามฟังแล้วอ่อนหวานนี่คือลักษณะของปิยวาจาคำถามคือว่าแล้วคำพูดแบบนี้มันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงเพราะว่าบางทีมันนึกไม่ออกนะจังหวะที่จะอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยจิตเรามันบึ้ดไปแล้วอ่ะว่าโอ้ยทำไมเอามาชนกันมันนี่ทำไมเป็นอย่างนี้มันจึงเป็นที่จิตของเราไงท่านผู้ฟังว่าคุณตั้งจิตไว้อย่างไรถ้าคุณตั้งจิตในความขัดเคืองคุณตั้งคำถามไว้ไม่ถูกมีแต่คำถามที่เป็นอกุศลคำพูดคำจาอะไรพูดออกมามันไม่เป็นปิยวาจาแน่นอนแต่เราถ้าตั้งจิตไว้ด้วยความเมตตามีเมตตาให้กันมีความเมื่อเฟื้อเผื่อแผ่กันมีจิตใจประกอบด้วยเมตตาเนี่ยนะผู้ฟังวาจามันออกมามีเมตตาเป็นรูปแบบของปิยวาจาแน่นอนจิตใจของเรามีมุทิตาคือความยินดีกับความดีของคนอื่นเขาคำพูดของเราออกมามีมุทิตาเป็นปิยวาจาแน่นอนมันจะช้าจะเร็วอันนี้มันก็อาศัยการฝึกเอาอาศัยการทำบ่อยๆเอาบางทีมันอาจจะออกมาไม่ได้ตรงนั้นแป๊บๆแต่พอเราตั้งจิตไว้บ่อยๆแบบนี้มันก็มีคำพูดความคิดใดๆที่จะพูดออกมาให้เป็นปิยวาจาได้นี่คือประการที่สองลำดับที่3ต่อไปท่านผู้ฟังบางคนไม่ได้ควรแก่ทานในสถานที่เวลาและสิ่งของที่เหมาะสมบางคนไม่ได้ควรแก่ปิยวาจาเพราะว่าก็ไม่ได้จะคุยอะไรกันมากก็พูดกันได้นิดหน่อยก็ควรมาพิจารณาว่าเขาควรแก่อัตตจริยาคือการประพฤติประโยชน์หรือไม่การประพฤติประโยชน์คือการช่วยเหลือกันท่านผู้ฟังช่วยเหลือไม่ว่าในด้านใดก็ด้านหนึ่งจะช่วยเหลือในเรื่องการทำมาหากินเทคนิคหรือคำสอนหรือคำบอกใดๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อเขาไม่ว่าจะเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เป็นเรื่องของจิตอาสาหรือทำโครงการอันใดอันหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่คนส่วนรวมหรือคนบางกลุ่มก็ได้ทั้งนั้นการประพฤติประโยชน์ความแตกต่างระหว่างการประพฤติประโยชน์กับเรื่องของปิยวาจาก็คือว่าปิยวาจาเนี่ยจะมาเน้นการที่ฟังแล้วรื่นหูซึ่งมันอาจจะไม่ได้มีประโยชน์ก็ได้แต่คือแค่แบบชิดแชททั่วไปคุยกันทักทายพอให้เกิดความเข้าใจกันมันจะมีคำนี้เสมอตอนเริ่มพระสูตรใดๆก็ตามนะของพระพุทธเจ้าเวลามีพราหมณ์มาพบนี่ก็จะมีคำพูดที่ให้เกิดการระลึกถึงกันนั่นก็คือปิยวาจาเสร็จแล้วก็จะมาคุยเรื่องธรรมะใดๆก็ว่ากันไปแต่ว่าอัตตจริยานี่จะเป็นคำแนะนำคำบอกบางทีมันจะเป็นเรื่องที่เขายากจะเข้าใจเพราะเป็นสิ่งใหม่ที่เขายังไม่ได้เรียนรู้หรือบางทีฟังแล้วมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนไม่ได้แบบเข้าใจเป๊ะมันยังจะไม่ลื่นมันยังจะมีที่กึกๆสะดุดเอ๊ะยังไงนะทำไมถึงจะเป็นอย่างนี้นะใช้เทคนิคนี้ก็ได้หรือนะอย่างเงี้ยมันจะแบบคนละจุดประสงค์กันทีนี้เรื่องคำแนะนำการช่วยเหลือใดๆเนี่ยนะมันสำคัญตรงนี้อีกนะว่าถ้าบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือหรือคำแนะนำจากเราเนี่ยนะแล้วเราไปให้คำแนะนำหรือการช่วยเหลือเขาเนี่ยนะบางทีมันไม่ดีท่านผู้ฟังยกตัวอย่างเช่นว่าคนที่เขาผิดศีลอยู่เงี้ยนะแล้วเราคิดว่าเออจะไปช่วยเหลือสงเคราะห์เขาด้วยการให้เขามีศีลอย่างเงี้ยโอ้ยสำหรับคนผิดศีลเนี่ยการให้มีศีลเนี่ยเขาไม่ชอบเลย
เพราะนั้นถ้าจะไปบอกว่าให้มีศีลสิคุณผิดศีลอยู่นะแล้วเขาไม่เก็ตแล้วเขาแบบไม่มีศรัทธาเงี้ยนะคำพูดนั้นไม่ใช่ปิยวาจาละรายการจะมาพลิกประโยชน์แบบนี้ฉันก็ไม่ชอบเขาก็แสดงว่าเขาไม่ได้เหมาะแก่อัตตาจริยานะไม่ได้เหมาะแก่การที่จะประพฤติประโยชน์เราจะไปประพฤติประโยชน์ให้เขาได้มันก็ไม่ใช่ไงใช่ไหมเพราะว่าเขาจะมีความขัดเคืองใจในจุดนี้แหละที่ว่าเราจะต้องมีการพิจารณาเพิ่มเติมขึ้นไปตามนัยยะของกินติสูตรหรือสามคามสูตรด้วยโดยที่ว่าถ้าเราจะไปพูดอะไรแล้วจะให้เขาดีขึ้นเนี่ยคุณต้องคิดด้วยนะว่าเขาจะขัดเคืองใจไหมแต่คือบางคนก็ยอมรับความช่วยเหลือนะคือก็อาจจะไม่ได้หวังว่าให้เราช่วยหรอกแต่ว่าถ้าอยู่ๆเราไปช่วยเขาโอ้เขาจะดีใจมากเลยแบบเนี้ยเขาไม่ขัดเคืองใจแน่อันนี้ดีเราควรจะไปช่วยไปบอกไปใดๆเขาได้แต่ถ้าว่าเขาจะขัดเคืองใจแล้วคุณต้องพิจารณาว่าแล้วเขาจะเปลี่ยนได้ไหมโอเคถ้าเขาจะขัดเคืองใจแล้วเขาจะเปลี่ยนได้เนี่ยนะโอเคให้เห็นว่าการขัดเคืองใจนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยให้บอกเสียโอเคแล้วเขาจะเปลี่ยนได้นะนี่คือหวังเอาความที่ว่าความดีจะเกิดขึ้นกับเขาอะประโยชน์เนี่ยอัตตาจริยาเนี่ยประโยชน์ต้องเกิดนะไม่ใช่ว่าประโยชน์ไม่เกิดแล้วพูดไปแล้วประโยชน์ไม่เกิดเป็นคำพูดที่โปรยประโยชน์ทิ้งเสียเป็นคำพูดเพ้อเจ้อด้วยเราก็ไม่ควรพูดใช่ไหมแต่นี้ถ้าบอกว่าเราพูดหรือทำแล้วเขาจะขัดเคืองอยู่แต่ว่าเขาจะเปลี่ยนได้โอเคทำพูดดีทีนี้บางทีมันไม่จบแค่ทำหรือพูดนั้นๆเนี่ยต้องหวังบางทีเราต้องแบบมาคิดหาวิธีการพูดการทำใดๆขั้นตอนเยอะแยะใช้เวลานานอันนี้คือมีความลำบากจะเกิดขึ้นกับตัวเราจะมีความลำบากเกิดขึ้นในจิตของเราแล้วก็จะมีความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตของเขาประเด็นคือเขาจะเปลี่ยนได้ไหมประโยชน์มันจะเกิดไหมถ้าบอกว่าประโยชน์จะเกิดเอาหน่าให้เห็นว่าความขัดเคืองใจที่จะเกิดขึ้นในจิตของเขาเป็นเรื่องเล็กน้อยความลำบากที่จะเกิดขึ้นกับเราเป็นเรื่องเล็กน้อยให้บอกเสียให้ทำเสียนี่ถึงจะดีเกิดประโยชน์แต่ถ้าบอกว่าเขาจะไม่เปลี่ยนต่อให้เราจะบอกยังไงเขาเนื่องจากความเป็นคนดื้อด้านความเป็นคนถือทิฏฐิมานะเขาก็จะเป็นของเขาอย่างเงี้ยแหละแล้วเราก็จะลำบากเฉยๆเปล่าๆเอานะให้วางอุเบกขาสมัยนี้อุเบกขานี่ไม่ใช่หมายความว่าละเลยทิ้งไม่สนใจนะแต่ให้วางเฉยไปก่อนนะให้วางเฉยอย่าขัดเคืองใจอย่าพูดไม่ดีอย่าให้เกิดอกุศลแล้วก็ดูไปว่ามันจะแบบมีจังหวะไหนที่จะให้เกิดประโยชน์ใดๆกับตัวเขาขึ้นได้ไหมตรงนี้จะเป็นเรื่องถัดมาท่านผู้ฟัง

ทำยังไงถึงจะเหมาะสมบางทีเหมาะสมเช่นวันจบการศึกษาเรามีอะไรให้เล็กๆน้อยๆตามความเหมาะสมที่ควรแก่นักเรียนจะทำได้อันนี้ก็เป็นฐานหรือระหว่างคลาสมีปิยวาจาไม่พูดคำหยาบไม่ด่าครูอัตจริยานี่เราจะทำประโยชน์อะไรได้อาจจะไม่มีแต่พอมาถึงสมณตตาเนี่ยทำได้ในความที่เป็นนักเรียนนักเรียนมีความที่จะเหมาะสมเสมอกันกับครูอาจารย์ได้นี่คือตั้งใจเรียนไงตั้งใจเรียนเป็นหน้าที่ที่นักเรียนควรทำต่อคุณครูความเหมาะสมกันตรงนี้จึงเป็นเรื่องของสมณตตาลูกน้องทำหน้าที่เหมาะสมของลูกน้องแก่เจ้านายเจ้านายทำหน้าที่เหมาะสมของเจ้านายแก่ลูกน้องเพื่อนทำหน้าที่เหมาะสมกับเพื่อนในครอบครัวจะเป็นสามีภรรยาลูกทำหน้าที่ที่มีความเหมาะสมของตนของตนแก่คนนั้นคนนั้นนี่คือการวางตนเสมอกันก็เอาเรื่องของที่ทั้ง6เนี่ยมาปรับใช้ทั้งหมดหรือถ้าเราดูในมุมกว้างคือในระดับประเทศอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราพูดถึงเรื่องการเมืองเราจะเอาทานให้ใครยังไงเราก็แบ่งปันไปใช่ไหมแล้วการประพฤติประโยชน์เราก็ไปทำจิตอาสาบ้างนั่นนี่ใช่ไหมแล้วการวางตนเสมอกันมันจะปรับยังไงมันจะใช้ยังไงแล้วก็เช่นว่าคุณมีหน้าที่ไปเลือกตั้งคุณก็เลือกคุณเลือกคนที่เป็นคนดีคุณก็เลือกไปอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ซื้อเสียงไม่ขายเสียงเราเลือกตามความเหมาะสมอันนี้คือทำหน้าที่ของเราที่มีความเสมอกันกับฐานะที่เหมาะสมในจุดนั้นๆสิ่งใดควรทำสิ่งใดควรเว้นอย่างเช่นในกรณีเนี่ยอย่างคนที่เขาไม่ดีอย่างเงี้ยนะคนที่เราให้ทานแล้วเราก็มีปิยวาจาแล้วเราก็ประโยชน์แล้วแต่ว่าเขาก็ยังเป็นคนไม่ดีอยู่คือไม่มีศีลไม่มีศรัทธาไม่มีจาคะความที่เหมาะสมกับคนนี้คือเราก็อุเบกขาไปเราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวใดๆมากยุ่งเกี่ยวเฉพาะที่จะต้องจำเป็นแล้วก็ไม่ให้จิตเรามีความขัดเคืองอุเบกขาจึงเป็นการวางตนที่เสมอกันเป็นสมณตตาในที่นี้ได้กับคนประเภทหนึ่งนอกจากความหมายที่ว่ามาว่ามีตนเสมอกันยังมีความหมายอื่นๆอีก2ความหมายท่านผู้ฟังคำว่าสมณตตาคือการที่มีเป้าหมายร่วมกันอันนี้มาจากคำว่าสมณัตถตานำเปลี่ยนตัวนิดหนึ่งสมณัตถตานี่คือเอาประโยชน์เอาจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายอันเดียวกันก็คือคนที่มีประโยชน์ร่วมกันอันนี้ฟังดูก็สมเหตุสมผลนะท่านผู้ฟังว่าคนมันจะมาอยู่กันได้มันต้องมีเป้าหมายร่วมกันเป้าหมายนี่ก็อันหนึ่งแล้วนะเราก็จะมีผลประโยชน์ร่วมกันมันก็อยู่กันได้ด้วยนะอย่างเช่นว่าถ้าคนที่เห็นแก่เงินแต่คุณมีเงินด้วยกันเช่นเจ้านายให้ลูกน้องแล้วลูกน้องก็สร้างยอดขายให้เจ้านายคนนี้ก็อยู่กันไปได้บริษัทมันก็ไปได้เพราะคุณมีผลประโยชน์ร่วมกันคุณมีเป้าหมายเดียวกันในการที่จะขายของหรือเป้าหมายนั้นอาจจะเป็นเป้าหมายที่สูงขึ้นไปเช่นทำประโยชน์ต่อประเทศชาติทำประโยชน์ต่อโลกหรือทำประโยชน์ต่อพระศาสนาเช่นในมูลนิธิอย่างเงี้ยคุณจะทำประโยชน์เพื่อสังคมคุณมีเป้าหมายเดียวกันอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นสมานัตตาในยะของคำว่าสมานัตถตาถอตูนี้ก็จะหมายถึงพวกประโยชน์เป้าหมายผลประโยชน์ด้วยกันจะเป็นผลประโยชน์ที่มีเฉพาะหน้าเช่นเรื่องเงินทองหรือชื่อเสียงหรือผลประโยชน์ในทางเบื้องสูงเช่นประโยชน์ในเวลาต่อมาประโยชน์ในที่สุดประโยชน์ในเวลาต่อมาก็คือไปสวรรค์ประโยชน์ในที่สุดนี่ก็ไปนิพพานอย่างนี้เป็นต้นในยะที่3ท่านผู้ฟังในคำว่าสมณัตตานี่คือการมีตนร่วมหมายความว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขก็ได้สุขก็ร่วมกันทุกข์ก็ร่วมกันอันนี้จะสอดคล้องกับเรื่องของทิศทั้ง6ท่านผู้ฟังในส่วนของมิตรที่เรียกว่าเป็นมิตรแท้มิตรเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด4ประเภทท่านผู้ฟังคือมิตรผู้มีอุปการะมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขมิตรแนะประโยชน์แล้วก็มิตรผู้มีความรักใคร่ในส่วนของการที่ว่าสุขก็ร่วมกันทุกข์ก็ร่วมกันบอกความลับของตน

ับเพื่อนปิดความลับของเพื่อนไม่ทอดทิ้งในยามอันตรายนี่เป็นลักษณะของมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขแล้วก็ถ้ามีคุณสมบัติทุกๆด้านมากบ้างน้อยบ้างในแต่ละด้านใดๆก็ชื่อว่าเป็นมิตรประเภทนั้นๆนั้นๆไปมันก็มาสอดคล้องกับเรื่องของการวางตนเสมอกันในส่วนของความเป็นมิตรหรือถ้าเป็นครูบาอาจารย์เป็นลูกศิษย์เป็นพระเจ้าประสงค์เป็นคฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์หรือเป็นส่วนใดๆในสังคมทำหน้าที่ให้เหมาะสมก็มาสอดคล้องลงกันกับเนื้อเรื่องของคำว่าสมณตัตตาทั้ง4ข้อนี้ท่านผู้ฟังคือสังฆวัตถุในยะที่ทั่วๆไปที่เราได้ฟังกันมาแต่หัวข้อคือทานปิยวาจาอัจจริยาสมณตัตตารายละเอียดที่เราฟังเพิ่มเติมขึ้นไปไม่ใช่ว่าใครก็จะเหมาะสมกับ4อย่างนี้แต่เราต้องดูให้เหมาะทั้งบุคคลทั้งสถานการณ์ทั้งเวลาทั้งโอกาสบางคนไม่ควรกับสิ่งนี้ก็ควรกับอีกสิ่งหนึ่งเราก็ทำให้มีความเหมาะสมจะมีรายละเอียดที่พระพุทธเจ้าอธิบายถึงความยิ่งขึ้นไปของทั้ง4ประการนี้ท่านผู้ฟังว่าสิ่งที่เลิศในบรรดาการให้ทั้งหลายนี่คือการให้ธรรมะแต่ก็มาให้ธรรมะหมายถึงคุณเอาธรรมะของคุณมาปฏิบัตินะไม่ใช่ว่าทําหนังสือแผ่นซีดีไปให้เขานะให้นี่ก็ไม่ได้เรียกว่าให้ธรรมะอย่างนั้นนะเขาเรียกว่าให้หนังสือให้ซีดีแต่ถ้าให้ธรรมะจริงๆคือคุณเอาธรรมะนั้นนะมาทำในตัวเองอย่างที่สองคือปิยวาจาที่จะเลิศที่สุดของปิยวาจาคือแสดงธรรมเพราะว่าคำพูดที่ไม่โปรยประโยชน์ทิ้งเสียท่านผู้ฟังมันสำคัญตรงนี้เพราะว่าบางทีปิยวาจาเป็นคำพูดที่ก็แบบอาจจะโปรยประโยชน์ทิ้งเสียให้เขามีความชื่นใจแต่จะไม่ได้มีประโยชน์คือมันก็มีประโยชน์คือความชื่นใจใช่ไหมแต่ประโยชน์อาจจะน้อยทีนี้มันก็จะมีธรรมะหมวดอื่นๆที่เขาฟังแล้วจะรื่นหูฟังแล้วจะเข้าใจเราก็ธรรมะคนนั้นมาพูดแล้วมันก็เป็นปิยวาจาขั้นสูงขึ้นมาได้หรือในประการที่สามอัตตจริยาคือถ้าเขาไม่มีศีลไม่มีศรัทธาไม่มีจาคะไม่มีปัญญาแล้วเราชักชวนให้เขามาตั้งมั่นในศรัทธาศีลจาคะปัญญาให้ได้ชักชวนนี่คือหมายถึงพูดถึงประโยชน์ของการที่จะมีศรัทธาศีลจาคะปัญญาพูดถึงโทษในการที่จะไม่มีศีลไม่มีศรัทธาไม่มีจาคะไม่มีปัญญาแล้วแนะนำวิธีการทำยังไงชวนไปที่นั่นที่นี่อันนี้ถือว่าเป็นสุดยอดของการประพฤติประโยชน์ส่วนเรื่องการมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือการมีตนร่วมกันคือมีสุขร่วมสุขมีทุกข์ร่วมทุกข์ท่านบอกว่าเลิศที่สุดเนี่ยคือโสดาบันมีตนเสมอกับโสดาบันสกทาคามีมีตนเสมอกับสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ก็มีตนเสมอกับอนาคามีกับอรหันต์นั้นๆนี่เป็นพุทธพจน์นะท่านผู้ฟังที่เอามาเน้นกันอีกทีหนึ่งว่าท่านพูดถึงความเลิศในแต่ละด้านละด้านมีแนวทางเอาไว้เพราะนั้นพอเราฟังในข้อที่4เนี่ยเราจะเข้าใจแล้วว่าอ๋อก็จะต้องเอาเป้าหมายที่ร่วมกันนั่นเองนอกจากเป้าหมายแล้วยังรวมถึงความมีสุขหรือมีทุกข์เหมือนกันเช่นโสดาบันก็จะมีสุขมีทุกข์เหมือนกับโสดาบันนั่นแหละอนาคามีอรหันต์ก็จะมีสุขมีทุกข์เหมือนกันกับอนาคามีอรหันต์ในนี้หมายความว่าไงเช่นโสดาบันเนี่ยเขาจะมีสุขจากการที่มีศรัทธามีศีลแต่เขาอาจจะมีทุกข์จากการที่ว่าจิตใจยังเร่าร้อนรุ่มร้อนไม่สงบอนาคามีก็จะมีสุขจากสมาธิแต่อาจจะมีทุกข์จากการที่ยังมีอวิชชากลุ่มรุมแผดเผาอยู่ส่วนอรหันต์ก็จะมีสุขที่เป็นสุขอันเกษมสุขจากนิพพานนี้นะแต่อาจจะมีทุกข์จากการที่ร่างกายมันยังเป็นทุกข์อยู่มีโรคภัยไข้เจ็บนั่นนี่ก็ธรรมดาอันนี้คือมีสุขมีทุกข์เสมอกันหรือจะมองจากการที่เอาประโยชน์นั่นคือเป้าหมายอ่ะโสดาบันก็มีเป้าหมายคือศรัทธาเต็มศีลเต็มอนาคามีก็มีเป้าหมายคือสมาธิเต็มอรหันต์ก็มีเป้าหมายคือศีลสมาธิและปัญญาต้องเต็มเอาเป้าหมายนี้ก็ได้เรามีสมณตัตตา
แต่ทั้งสี่ประการนี้ตำหวังคือสังขวัตถุสี่นอกจากสังขวัตถุสี่แล้วยังมีสังขวัตถุสองก็มีและได้ตรัสไว้ในหมวดสองของอังคุตตรนิกายเอามาพูดไว้ให้ครบถ้วนกันไปเลยนั่นคือการสงเคราะห์ด้วยอามิตรหรืออามิสังขะและการสงเคราะห์ด้วยธรรมหรือธรรมสังขะก็คือด้วยสิ่งของหรือด้วยน้ำใจด้วยสิ่งที่เป็นนามด้วยคำพูดใดๆนี่ธรรมสังขะซึ่งทั้งสองอย่างนี้ไปด้วยกันได้ท่านผู้ฟังและนอกจากนี้ถ้าพูดถึงการสงเคราะห์การช่วยเหลือระยะนี้มันก็ต้องมาพูดถึงคำว่าพลีกรรมในคำว่าพลีกรรมคือการแบบสงเคราะห์ให้การให้เปล่าการทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นมันก็จะมีการทำพลีกรรม5ประการซึ่งอันนี้ข้าพเจ้าได้เคยพูดไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนี่เองมั้งพูดถึงประโยชน์ที่จะเกิดจากโภคทรัพย์ถ้าคุณมีเงินแล้วเนี่ยคุณสามารถทำพลีกรรม5อย่างนี้ได้เอาก็คือกลับมาในเรื่องของการใช้ทานเป็นตัวสงเคราะห์นั่นเองทานที่คุณจะจ่ายไปทำอะไรได้บ้างสงเคราะห์คนอื่นกับสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์ในที่นี้คือการต้อนรับแขกสงเคราะห์คนที่ล่วงลับไปแล้วในที่นี้คือการทำบุญอยู่ที่ให้คนที่ล่วงลับไปสงเคราะห์ชาติราชพลีเนี่ยโดยการเสียภาษีอากรเป็นต้นสงเคราะห์เทวดาเทวตาพลีก็โดยการที่ทำบุญบูชาหรือจะทำให้กับคนดีๆที่เขาเป็นมนุษย์อยู่ด้วยกันนี่แหละนะเช่นพวกนักบวชคนที่ทำความดีอันใดอันหนึ่งหรือว่าสัตว์เลี้ยงเป็นต้นอะนี่ถือว่าเป็นเทวตาปรีได้ทีนี้ในการบูชาเทวดาเหล่านั้นแต่ถ้าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องบูชาในความดีของท่านเหล่านั้นนะไม่ใช่บูชาแบบอ้อนวอนขอร้องแต่บูชาเทวดานึกถึงเทวดาในความที่ท่านมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาจึงไปเป็นเทวดาเหล่านั้นได้เอาเราก็เอาศีลศรัทธาจาคะนั้นปัญญานั้นมาตั้งไว้ในใจของเราการบูชาทั้งด้วยอามิตรการบูชาทั้งด้วยธรรมะแบบนี้ก็จึงจะถูกต้องและในยะสุดท้ายท่านผู้ฟังเรื่องของการสงเคราะห์อันนี้ได้ตรัสไว้กับพวกพราหมณ์ที่เขามักจะอยู่ในฐานะที่ปรึกษาหรือว่าชนในชั้นปกครองที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงราชสังฆวัตถุคือการที่จะเพิ่มขวัญกำลังใจของคนในหมู่บ้านของคนในนิคมในเมืองในประเทศสมัยก่อนเขาก็จะต้องฆ่าบูชายัญเช่นฆ่าแพะฆ่าแกะฆ่าคนสร้างแท่นบูชาดื่มฉลองชัยหรือบูชายัญอันใดอันหนึ่งมีหลักยัญมีต้นไม้ต้องถูกตัดใดๆมาทำเป็นเครื่องบูชานั่นนี่โน่นเพื่อที่จะเสริมสร้างขวัญกำลังใจของชุมชนของคนในเมืองพระพุทธเจ้าจึงพูดถึงว่าการที่จะใช้หลักสังขวัตถุนะเพื่อที่แทนที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจเขาด้วยพิธีกรรมอะไรที่มันจะต้องเบียดเบียนใครเนี่ยใช้สังขวัตถุ4อีกแบบหนึ่งนี้ท่านเรียกว่าราชสังขวัตถุคือสำหรับกลุ่มคนที่จะกว้างขวางมากยิ่งขึ้นไปแต่จะดูแล้วก็ต้องเกิน21คนนั่นเพราะว่าจำนวนสัก10 20เนี่ยเราพอจำกันได้ว่าใครเป็นใครแต่ถ้าเกิน21คนขึ้นไปมันจะเริ่มเยอะแล้วจะทำยังไงเลยจะมีหลักธรรมข้อนี้ราชสังขวัตถุ4คือความฉลาดตั้งใจกันว่าสัสสะเมทะฉลาดในเรื่องการเกษตรฉลาดในเรื่องธัญพืชธัญหารการบำรุงพืชต่างๆข้อที่2ฉลาดในการบำรุงบุคคลปุริสเมทะบุคคลนี้ก็คือข้าราชการบ้างคนที่มีความสามารถในการที่จะทำงานด้านใดด้านใดนี่ประการที่สองอย่างที่สามคือผูกสมานใจประชาชนด้วยการส่งเสริมอาชีพแต่ใช้คำว่าสัมมาปาสะส่งเสริมศิลปะอาชีพให้คนมีรายได้สร้างอาชีพนี่คือแทนที่จะจับปลาให้เขาใช่ไหมแต่สอนให้เขารู้จักจับปลานี่เป็นอุปมานะคือสอนอาชีพให้คนไม่มีอาชีพคนไม่รู้จักทำมาหากินสอนให้เขารู้จักทำมาหากินทำอาชีพให้ได้นี่คือประการที่3
และประการที่สี่คือวาจาที่นุ่มนวลไพเราะวาจาเปยยะคำพูดที่ฟังแล้วจะให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีกันมีจิตใจน้อมไปในทางเดียวกันคือมีความเป็นผู้นำในการที่จะพูดชักจูงใจคนอื่นได้ดังนั้นทั้งสี่ข้อเนี่ยคุณฟังเราจะเห็นได้ว่าหนึ่งในเรื่องการเกษตรเนี่ยนะมันก็เกี่ยวกับที่ดินแน่ล่ะในเรื่องที่สองในเรื่องบุคคลเนี่ยก็ต้องรู้จักว่าใครควรทำอะไรใช่ไหมในเรื่องที่สามเรื่องอาชีพเนี่ยก็คืออาจจะมีเงินกู้ให้ไปทำอาชีพใดๆปลดหนี้บ้างอะไรบ้างเรื่องที่สี่นี่คือมีความเป็นผู้นำเนี่ยทั้งสี่อย่างเนี่ยมันเราจะดูได้ในทุกสมัยเลยทุกวันไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นใหญ่ในโลกนี้เนี่ยนะไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นใหญ่ในระดับหมู่บ้านระดับชาติระดับประเทศหรือระดับโลกเนี่ยนะเขาต้องรู้จักสี่อย่างนี้นะท่านฟังต้องรู้จักคนนะต้องรู้จักที่จะมีคำพูดใดๆนะต้องรู้จักที่จะให้คนมีอาชีพมีคนมีอะไรทำนะแล้วก็เรื่องที่ดินเขาก็ต้องรู้ข้อนี้แต่ทั้งสี่อย่างนี้ก็เป็นราชสังฆวัตถุเอามาให้ประกอบกับสังฆวัตถุของแต่ละบุคคลจะทำให้เราเห็นภาพกว้างขึ้นมาได้ดังนั้นวันนี้ให้ท่านฟังได้ฟังเรื่องสังฆวัตถุ4โดยละเอียดมีนัยยะต่างๆทั้งที่ธรรมดาทั่วไปทั้งที่ลึกซึ้งมีสังฆวัตถุ2ในเรื่องของอามิตรนั้นก็พูดถึงเรื่องการทำพลีกรรม5แต่ได้มีราชาสังฆวัตถุทั้ง4อย่างด้วยในช่วงของใต้ร่มโพธิบทจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าทางโซเชียลมีเดีย Facebook Fanpage YouTube Channel ก็ได้หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
2: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
1: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคต

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเดินหน้าจัดสรรที่ดินทำกินให้เกษตรกรแก้ปัญหากรรมสิทธิ์ทับซ้อนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเดินหน้าจัดสรรที่ดินทำกินให้เกษตรกรแก้ปัญหากรรมสิทธิ์ทับซ้อนและลดความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนตามมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเพิกถอนพื้นที่ทับลานกว่า 1.5 แสนไร่นายเศรษฐเกียรติกระจ่างวงศ์เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เปิดเผยถึงกรณีที่คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้มีมติเห็นควรให้เสนอทบทวนมติครม.ในส่วนของพื้นที่กลุ่มที่1 2 3และ5เนื้อที่กว่า 155,000 ไร่เห็นควรให้เดินหน้าเพิกถอนออกจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อส่งมอบให้สปก.นำไปจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรทั้งในรูปแบบแปลงเดี่ยวและแปลงรวมตามกรอบของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.ว่าเพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนและลดความขัดแย้งระหว่างรัฐและประชาชนโดยจากการตรวจสอบผ่านภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีประชาชนเข้าอยู่อาศัยและทำกินมาตั้งแต่ก่อนการประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งการโอนย้ายสิทธิ์การดำเนินงานมาให้ทางสปก.ในครั้งนี้เป็นการดำเนินการของภาครัฐที่ต้องการให้สิทธิ์ถือครองที่ดินแก่ประชาชนเนื่องจากที่ผ่านมาทราบว่าประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวต้องการถือครองสิทธิ์ในรูปแบบสปก.มากกว่าการอาศัยอยู่ในพื้นที่กรมป่าไม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งประกันสังคมเร่งเยียวยาครอบครัวแรงงานเสียชีวิตในเกาหลีใต้ดูแลสิทธิประโยชน์เต็มที่
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงความห่วงใยต่อกรณีนายวิษณุแลเชออายุ32ปีแรงงานไทยชาวจังหวัดเชียงรายซึ่งเดินทางไปทำงานในประเทศเกาหลีใต้และเสียชีวิตภายในแคมป์คนงานที่เมืองปูซานเมื่อวันที่21มิถุนายนพร้อมสั่งการให้สำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบสิทธิประโยชน์และให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่โดยกำชับให้สำนักงานประกันสังคมและหน่วยงานในสังกัดบูรณาการความช่วยเหลือดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เสียชีวิตและทายาทที่พึงได้รับพร้อมเร่งรัดการจ่ายเงินให้ถึงมือครอบครัวโดยเร็วด้านนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมมอบหมายให้ประกันสังคมจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่ให้กำลังใจครอบครัวและชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องโดยเบื้องต้นทายาทมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33นิตยาคุณสิมรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติโปรตุเกสคืนฟอร์มเก่งเอาชนะอุซเบกิสถาน5ประตูต่อ0ส่วนอังกฤษเสมอกาน่า0ประตูต่อ0
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม K นัดที่2ระหว่างโปรตุเกสกับอุซเบกิสถานเกมนี้ทัพฝอยทองทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเดินหน้าไล่ล่าตาข่ายอุซเบกิสถานแบบไม่หยุดยั้งเอาชนะไปได้5ประตูต่อ0จากคริสเตียโนโรนัลโด2ประตูนูโน่เบนเดสราฟาเอลเลอาลคนละ1ประตูและอีกลูกจากการทำเข้าประตูตัวเองของอับดูวาคิดเนมาตอฟผู้รักษาประตูของอุซเบกิสถานทำให้ทัพฝอยทองเก็บเพิ่มเป็น4คะแนนขึ้นนำจ่าฝูงส่วนอุซเบกิสถานแพ้2นัดรวดยังต้องไปลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายด้านการแข่งขันในกลุ่ม L อังกฤษพบกาน่าเกมนี้พลพรรคสิงโตคำรามพยายามบุกทำประตูทั้งเกมแต่เจาะเกมรับของกาน่าไม่เข้าเสมอกันไป0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับโปรแกรมในวันนี้อุรุกวัยพบปานามากำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้และโคลอมเบียพบ DR คองโกเวลา 9:00 น.ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้รายการข่าวยามเช้าเรากลับมาพบกันเช่นเคยวันพุธที่24มิถุนายน2569วันนี้ขึ้น10ข้ามเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล้องพร้อมทีมงานนะคะวันนี้พี่สายชนีสังช่างเทคนิคค่ะมีกดไลค์ให้เลยนะคะคนสิงห์บุรีนะคะแล้วก็ยังมี Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าโดยทีมงานนิวมีเดียน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิงห์พิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระนะคะทักทายกันมาหลายท่านเนี่ยพอได้ยินมงมงเทงมงเนี่ยโอ้โหเปิดมารอแล้วนะคะทาง Facebook Live เพจข่าวยามเช้านะคะค้นหาไปที่เหมือนรูปกล้องอะนะคะค้นหาพิมพ์คำว่าข่าวยามเช้าก็จะเจอเราทันทีนะคะมาเจอกันทุกวันแบบนี้สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกับทีมงานผู้ดำเนินรายการของเราพร้อมเสิร์ฟข่าวเช้าเช้าแบบนี้นะคะหลายที่สว่างแล้วนะตอนนี
1: ้ค่ะ
0: โอ้
1: เช้าเร็วนะคะในช่วงฤดูนี้แต่ว่าถ้าเป็นฤดูหนาวเนี่ยก็จะสว่างช้
0: าม
1: ืดเร็วมากยังไม่หกโมงพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินคือแต่ว่าช่วงเวลาของพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยก็จะขยับมาเร็วขึ้น
0: ค่ะนะคะก็เป็นสิ่งที่เราต้องมาเจอกันแบบนี้ทุกวันนะคะกับข่าวยามเช้ากับวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ว
1: ัน
0: นี้มีหลากหลายประเด็นนะคะแล้วก็ในส่วนของเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.
1: ค่ะ
0: เราก็จะมาไล่เรียงกันด้วย
1: ค่ะไปที่พยากรณ์อากาศกันก่อนค่ะประเทศไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะ
0: ภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ยฝนเยอะสุดในประเทศนะคะวันนี้ 60% ของพื้นที่นอกนั้นทั่วไทย 40% ของพื้นที่ยกเว้นภาคอีสานค่ะ 30% ของพื้นที่นะคะนี่คือสภาพอากาศที่เราได้มารายงานกันทุกวันนะคะจะได้ให้เห็นแล้วก็เตรียมความพร้อมกันบางท่านก็ข้าวกล้าที่ตกเนี่ยเริ่มจะยาวแล้วนะใกล้จะได้ดำนากันและทางอีสานหลายๆจังหวัดนะคะหรือภาคอื่นๆที่อาจจะทำนาในช่วงนี้นะคะก็ส่งกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรทุกท่านทุกที่อยู่ที่ไหนแวะเวียนทักทายเรามาได้บางท่านก็บอกว่าสวัสดีน้องแอลน้องน้อยนะคะพี่พิสมัยมารายงานตัวฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเช้าๆแบบนี้หรือบางท่านอาจจะกำลังเดินทางไปทำงานนะคะพี่ชนินทักทายเราพร้อมทีมงานแล้วก็เอฟซีคุณผู้ฟังด้วยพี่ณัฐวรรณฟังดูน้องสองสาวสนุกชัดนี่เริ่มต้นก็สนุกแล้วใช่ไหมจ๊
1: ะ
0: ขอบคุณมากเลยวันนี้ทุ่งกุลาร้องไห้27องศาภาพเสียงชัดเจนนะคะจากพี่อยู่ในใจชัยภูมิอยู่ที่ไหนก็ทักเรามาได้ติดตามกันระยองค่ะพี่ภัทรพรพี่หนึ่งนะคะสงขลานะคะฝ่ายช่างเครื่องส่งสงขลาของเราก็ส่งสติกเกอร์มาแล้วใครตื่นมาแล้วรายงานตัวกันใครที่ทำภารกิจเช้านี้ติดตามเราพี่ธงชัยบอกอยู่สุราษฎร์ธานีติดตามอยู่ป้าวันดีก็เช่นเคย FC ผู้น่ารักของเราอยู่อยุธยาค่ะสวัสดีทักทาย
1: ค่ะ
0: อ่ะพร้อมกันหรือยังนะคะวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยอากาศกันแล้วก็ไปดูหน่อยนะคะเมื่อวานนี้ครม.ค่ะมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติออกมาหลายเรื่องนะคะหนึ่งในนั้นคือครม.อนุมัติเงินค้างจ่าย447ล้านบาทให้ชาวไร่อ้อย
1: ค่ะ
0: นะคะเช้ามาเราก็เห็นรอยยิ้มของพี่น้องชาวไร่อ้อยเพราะว่าเมื่อวานนี้23มิถุนายน2569ค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.มีมติเห็นชอบอนุมัติเงินค้างจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูกาลผลิตที่ 2567/2568 ค่ะอันนี้เป็นการเพิ่มเติมวงเงินกว่า447ล้านบาทนะคะจำนวน 4,667 คู่สัญญาจำนวนกว่า 6 1,910,000 ตันนะคะตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอจากเดิมที่อนุมัติเฉพาะกลุ่มอ้อยสดคุณภาพดี 100% วงเงินรวมกว่า 5,000 กว่าล้านบาทซึ่งแบ่งการจัดสรรเป็นอย่างนี้นะคะ3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกค่ะชาวไร่อ้อยที่ไม่มีอ้อยเผาแต่มีสิ่งปนเปื้อนอันนี้ไม่เกิน 5% นะคะให้หักส่วนเกินออกแล้วก็จ่ายเฉพาะส่วนดีครอบคลุม 1,513 คู่สัญญาปริมาณอ้อย 5,960,000 ตันวงเงินช่วยเหลือกว่า411ล้านบาทกลุ่มที่2ค่ะเป็นเกษตรกรที่ส่งอ้อยสด 100% นะคะให้กับโรงงานผลิตเอทานอลจำนวน 3,505 คู่สัญญาวงเงินช่วยเหลือกลุ่มเอทานอลอยู่ที่63,340,000กว่าบาทนะคะปริมาณอ้อย 900,000 ตันและกลุ่มที่3นะคะกลุ่มสุดท้ายคือเกษตรกรส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานน้ำตาลทรายแดง109คู่สัญญาวงเงินกว่า 3,610,000 บาทนะคะทั้งนี้เป็นการใช้งบเพิ่มเติม447ล้านกว่าบาทค่ะ
1: ค่ะก็ยินดีกับพี่น้องชาวไร่อ้อยด้วยเช่นกัน
0: ค่ะ
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะเห็นชอบมาตรการตั๋วร่วมรถไฟฟ้าเก็บค่าโดยสาร17-45บาทคาดว่าเริ่ม1มกราคม2570โดยเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนโดยผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสีค่ะทุกสายโดยใช้วิธีการในลักษณะของตั๋วร่วมค่ะในราคา17บาทถึง45บาทก็คือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวทั้งนี้รัฐบาลจะพยายามผลักดันให้เริ่มใช้ได้ภายในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนโดยจากนี้กระทรวงคมนาคมจะไปหารือค่ะเกี่ยวกับการทำระบบ Clearing House เพื่อจัดทำระบบการเก็บเงินก็คือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวโดยตั้งใจว่าจะทำให้ทันให้เสร็จทันในปี2570นะครับเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่พี่น้องประชาชนค่ะ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมคะไปดูกันหน่อยนะคะในส่วนอื่นๆของท่านนายกรัฐมนตรีที่ท่านก็มีประเด็นหลากหลายประเด็นที่ออกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะนะคะหนึ่งในนั้นก็คือนายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังปกติท่านก็ขอให้พี่น้องประชาชนอย่ากังวลเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ในเมียนมาพร้อมดูแลผู้หนีภัยตามหลักมนุษยธรรมด้วยนะคะนายอนุทินชาญวรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พูดถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะคะว่าขณะนี้ยังคงปกติค่ะแล้วก็ขอให้ประชาชนมั่นใจนะคะว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่ากังวลด้านความมั่นคงทั้งการคุกคามการโจมตีหรือการรุกรานจากฝ่ายใดยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะส่วนการขึ้นบินของเครื่องบินขับไล่ F-16 ได้รับรายงานจากหน่วยที่เกี่ยวข้องว่าเป็นการฝึกบินตามรอบวงปกตินะคะท่านนายกย้ำว่าประเทศไทยไม่มีพฤติกรรมในการยั่วยุหรือทำประเทศใดก่อนสถานการณ์แบบนี้จะเดินเรื่องนะคะจะเดินหน้าเรื่องการประนอมภาคบังคับพิพาททางทะเลหรืออันคลอสได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการพูดคุยแล้วตกลงกันซึ่งประเทศไทยไม่ได้รับความเดือดร้อนนะคะสถานการณ์ในขณะนี้แล้วก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการพูดคุยเมื่อมีความเหมาะสมส่วนประเด็นการเมืองภายในของกัมพูชาเป็นเรื่องที่ไทยไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายได้นะคะเหมือนกับที่กัมพูชาก็ไม่ควรเข้ามาแทรกแซงการบริหารราชการแผ่นดินหรืออธิปไตยของไทยพร้อมระบุด้วยว่าไทยไม่ควรถูกนำไปใช้เป็นประเด็นทางการเมืองภายในของประเทศอื่นนะคะท่านนายกบอกด้วยนะคะว่าย้ำนะคะว่าสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาที่มีการปรับกำลังทหารและก็อาจมีการโจมตีของคนกลุ่มน้อยว่าเป็นไปตามกรอบมนุษยธรรมไทยมีแนวทางในการดูแลช่วยเหลือและเมื่อมีความปลอดภัยแล้วก็จะดำเนินการส่งกลับประเทศตามขั้นตอนไม่มีปัญหาค่ะ
1: ค่ะส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะจากกระแสก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของค่าไฟสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางนะฮะปรากฏว่าถูกนำไปรวมอยู่ในบินค่าไฟของประชาชนโดยในเรื่องนี้นะคะล่าสุดทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านสั่งการให้ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานของการไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงกรณีนี้นะคะโดยท่านบอกนะคะว่าขณะนี้เนี่ยได้มีการสั่งการให้ทางด้านของนายเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟผ.นะคะแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงกฟน.ให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะว่าและให้มารายงานให้กับ ตนเองทราบก็คือทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีทราบเพื่อไม่ให้ประชาชนแบกรับภาระตรงนี้ส่วนกรณีที่ทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีการระบุค่ะว่ากระทรวงคมนาคมนั้นไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้เห็นว่าสามารถดำเนินการผ่านการตั้งในการตั้งงบประมาณตามปกติได้แต่ขณะนี้ค่ะกำลังตรวจสอบและยังไม่ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้ค่ะเป็นข้อสงสัยที่ตนเองได้ติดตามมาระยะหนึ่งแล้วในอดีตเคยตั้งคำถามถึงกรณีที่การไฟฟ้าค่ะระบุว่าเป็นผู้รับภาระค่าไฟสาธารณะทั้งหมดว่ามีกลไกการรับภาระดังกล่าวและมีผลต่อโครงสร้างต้นทุนอย่างไรแต่ในขณะนี้นะคะยังไม่ได้กำหนดทางด้านของการดูแลหน่วยงานทางด้านของพลังงานตรงวันนี้เมื่อเข้ามาเป็นหัวหน้าของทางรัฐบาลกลับมาตั้งคำถามเดิมว่าเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรจึงให้ไปตรวจสอบหากพบว่าเป็นภาระที่ผูกที่ถูกผลักมาให้ประชาชนจริงรัฐบาลก็ต้องหาทางแก้ไขอย่างแน่นอนค่ะซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านยังกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนด้านค่าไฟนะคะว่ารัฐบาลค่ะได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นเรื่องของมาตรการค่าไฟสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนซึ่งตรงนี้ค่ะสะท้อนถึงความตั้งใจของทางรัฐบาลในการลดค่าครองชีพของประชาชนส่วนจะมีมาตรการที่จะเยียวยาประชาชนหรือไม่ซึ่งรัฐบาลตอนนี้คิดและทำในสิ่งที่ทำได้ทุกอย่างขอให้พิจารณาเรื่องปัจจุบันก่อนเพราะว่ารัฐบาลมีภารกิจที่ทำให้ประเทศและเศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างดีที่สุดค่ะ
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ข่าวใหญ่มากๆเลยนะคะในส่วนของเจ้าหน้าที่ปปช.บุกจับการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเองก็รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วนะคะกรณีที่ปปช.แล้วก็ตำรวจไซเบอร์ตรวจค้นไปตรวจค้นพบหลักฐานทุจริตสอบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยแล้วก็นอกจากนี้นะคะทางด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยให้ข้าราชการประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราวนั่นก็คือสั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะก็คือนายธีรุตสุภวิบูลผลนะคะตำแหน่งอธิบดีนักบริหารสูงนะคะระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็คืออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายนะคะทั้งนี้ก็คือตั้งแต่วันนี้นะคะ24มิถุนายน2569จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งในส่วนของการที่หลายๆท่านติดตามข่าวเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้ร่วมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะบก.ปปป.เข้าตรวจค้นและจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตนะคะในส่วนของการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยได้ตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนมากนะคะอันเป็นกรณีที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารงานบุคคลของกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยท่านก็ได้สั่งย้ายนะคะเมื่อวานนี้มีผลวันนี้พอไปดูข้อมูลแล้วหลายๆท่านก็โอ้โหข่าวใหญ่ระดับคือทำเป็นกิจลักษณะเลยอ
1: ่
0: ะแก้ข้อสอบกันแบบโอ้โหใช้เกี่ยวข้องกันหลายส่วนทีเดียวนะคะดังนั้นท่านนายกก็รับทราบแล้วท่านก็ระบุ ด้วยนะคะในส่วนของการดำเนินการตอนนี้มีสั่งการนะคะเพิ่มเติมให้5หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการทุจริตจัดทำ MOU เพื่อตรวจสอบกระบวนการสอบทั้งหมดป้องกันการทุจริตส่วนผู้ที่สอบผ่านคัดเลือกไปแล้วจะได้รับผลกระทบต่อเรื่องนี้หรือไม่นะคะท่านก็บอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะไปพูดถึงเพราะกระบวนการนะคะซึ่งกรมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ว่าจ้างในการสอบเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะส่งผลกลับมาเพื่อประกาศรายชื่อดังนั้นในส่วนที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวข้องก็คือต้องดูบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้บ้างถ้าตรวจสอบพบว่ามีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องต้องไปดำเนินการส่วนที่เข้าไปอยู่ในกระบวนการหรือมีการจ่ายเงินจะมีความผิดด้วยหรือไม่ต้องรอดูข้อเท็จจริงให้ชัดเจนนะคะมีการดูตัวเลขคาดการว่านะคะการทุจริตการสอบคาดว่าจะมีมากกว่า 3,000 คนค่ะ มูลค่าโอ้โหหลายพันล้านบาท
1: ค่ะ 4,000 กว่าล้านบาทเห็นว่า
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ล่าสุดทางด้านของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยก็มีการออกมาชี้แจงถึงกรณีนี้นะคะกรณีข่าวเรื่องของการทุจริตการสอบแข่งขันตามที่เมื่อสักครู่นี้พี่ดอยได้ดำเนินกันไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะได้มีการแถลงข่าวโดยเมื่อวานนี
0: ้
1: หลายท่านน่าจะทราบแล้วเพราะเป็นข่าวใหญ่น
0: ะ
1: ระดับประเทศถึงกรณีการตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีค่ะที่ถูกใช้เป็นที่สำหรับการแก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อของผู้ที่ยอมจ่ายเงินเข้าสอบแข่งขันเข้ารับราชการท้องถิ่นโดยมีผู้ต้องสงสัยก็คือนายพ.เขาบอกว่าระบุว่าตำแหน่งผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะ
0: คะ
1: เป็นผู้ที่จัดเก็บแล้วก็ซุกซ่อนกระดาษคำตอบเอาไว้เจ้าหน้าที่ก็พบหลักฐานสำคัญการที่ใช้กระดาษที่ทำความผิดจำนวนมากนะคะซึ่งโดยในเรื่องนี้เองค่ะทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ออกเอกสารชี้แจงโดยระบุค่ะว่าขอเรียนว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568โดยจ้างทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับหรือว่ามศว.เนี่ยดำเนินการจัดสอบตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการตั้งแต่การออกข้อสอบการคัดเลือกข้อสอบการจัดพิมพ์และเตรียมข้อสอบการส่งขนส่งข้อสอบจัดหาสถานที่สอบไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคกอภาคขอแล้วก็ภาคคอสถานที่จัดเก็บในเรื่องของการแบบทดสอบเนี่ยมีการจัดหายานพาหนะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบรวมถึงการประมวลผลคะแนนเพื่อประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันและการเก็บรักษาข้อสอบกระดาษคำตอบในทุกขั้นตอนได้มีภาคีเครือข่ายการป้องกันต่อต้านและปราบปรามการทุจริตเรื่องการสอบแข่งขันเนี่ยนั้นมีหน่วยงานที่เข้ามาร่วมในการเป็นคณะกรรมการก็จะประกอบไปด้วยทางด้านของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSIสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีคณะกรรมการกลางการสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยภาคีเครือข่ายทั้ง7องค์กรนี้ค่ะถือว่าเข้าไปสังเกตการการจัดสอบของทางมหาวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จนะคะซึ่งปัจจุบันการเก็บกระดาษคำตอบเนี่ยอยู่ในห้องที่มั่นคงที่ทางมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างจัดหาตามที่มีการทำ TOR กันไว้ค่ะโดยมีการล็อกกุญแจจำนวน2ชุดด้วยกันเป็นของทางมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างและทางสถ.เนี่ยก็มีอีกอย่างละชุดนะคะซึ่งก็มีกล้องวงจรปิดตลอด24ชั่วโมงดังนั้นค่ะตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้นทางกรมปกครองท้องถิ่นพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบของหน่วยงานต่างๆและหากพบว่าผู้ใดมีหรือว่าบุคคลใดที่มีส่วนทำให้เกิดการทุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดต้องรับผิดทางแพ่งทางอาญาแล้วก็ทางปกครองและจะดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะนี่ก็คือล่าสุดของการชี้แจงของทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยค่ะ
0: กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นนะคะก็ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะมีข่าวดีนะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.จับมือ CPO ค่ะเปิดรับสมัครงานผู้สูงอายุ 1,000 อัตราตำแหน่งพนักงานดูแลพื้นที่ขายแล้วก็พนักงานดูแลลานจอดรถนะคะซึ่งก็หลายๆท่านเนี่ยยังแข็งแรงยังพร้อมเสื้อทำงานต่อนะคะก็ลองติดต่อดูนะคะพูดถึงผู้สูงอายุหลายที่หลายท่านเนี่ยเป็นผู้สูงอายุที่แข็งแรงแต่บางท่านก็อาจจะป่วยดูแลตัวเองไม่ได้อยู่ติดเตียงบ้างนะคะอยู่กับครอบครัวมีคนดูแลบ้างล่าสุดค่ะมีหน่วยงานที่ใจดีนะคะเรียกว่าทำงานร่วมกันมีแอปพลิเคชันจัดส่งให้พี่วินเนี่ยไปส่งของให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะ23มิถุนายน2569ช่วงเวลา 8:00 น.นะคะของเมื่อวานนี้พลตรีสุรชาติวรสุทธิ์รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.นะคะซึ่งก็ได้เป็นท่านได้เป็นผู้แทน นะคะของศูนย์เข้าร่วมกิจกรรมกอรมน.ปันน้ำใจบรรเทาทุกข์ค่าครองชีพประชาชนที่ศาลาการประเรียนศาลาหลวงพ่อเกศรประชาสรรค์วัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครค่ะโดยมีพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เลขาธิการกอรมน.เป็นประธานในพิธีนะคะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้มีรายได้น้อยและประชาชนในกลุ่มเปราะบางค่ะพร้อมทั้งเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างหรือพี่วินในพื้นที
1: ่
0: นะคะแล้วก็กลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันด้วยวิธีการจ้างให้ไปส่งสิ่งของให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงค่ะ
1: ค่ะเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นการส่งต่อให้กลุ่มเปราะบางได้อย่างดีที่สุดค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะหลายท่านทักทายมานะคะมีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งบอกว่าฟังอยู่สวทขอนแก่นค่ะคุณแอลคุณน้อย
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ FM 95.5 MHz หรือเปล่านะคะสวทขอนแก่นโอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะอ่ะยังมีข่าวอีกมากมายรออยู่แล้วก็นับถอยหลังแล้วนะใกล้จะถึงวันอาทิตย์ที่28และใกล้เลือกตั้งผู้ว่าสกแล้วก็ทางพัทยาแล้วเดี๋ยวเราจะมาย้ำกันพร้อมๆกับกิจกรรมดีๆที่จะมีขึ้นในวันศุกร์นี้ด้วยนะคะนอกจากถนนดนตรีแล้วนะคะยังมีกิจกรรมที่สืบเนื่องกันนะคะโดยรัฐบาลร่วมกับมหาเถรสมาคมเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันไปติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาตามต่อกับข่าวยามเช้าช่วงท้ายค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้เปิด Thailand Fast Pass ผนึกหน่วยงานรัฐเร่งรัดการลงทุนดึงอุตสาหกรรมอนาคตสร้างงานและก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่23มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน Thailand Fast Pass เพื่อเร่งรัดการลงทุนณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับนายกรัฐมนตรีก็ระบุแล้วครับว่าการแข่งขันทางเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันนั้นเปลี่ยนแปลงจากอดีตไปอย่างมากโดยหนึ่งในปัจจัยสำคัญนั่นก็คือความเร็วรัฐบาลจึงมุ่งปรับบทบาทภาครัฐจากผู้กำกับดูแลสู่ผู้อำนวยความสะดวกเพื่อให้การดำเนินโครงการต่างๆสามารถบรรลุผลสำเร็จได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนั่นเองครับพร้อมเน้นย้ำอีกว่าบัตร Thailand Fast Passที่จะมอบให้แก่ผู้ประกอบการในวันนี้นั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการยกระดับการทำงานภาครัฐแล้วยืนยันอีกว่าทางรัฐบาลจะเดินหน้าในการที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องกันต่อไปเพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นศูนย์กลางการลงทุนที่สำคัญของอาเซียนภูมิภาคและของโลกกันด้วยครับและนอกจากนี้ทางรัฐบาลก็ยังให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมด้านปัจจัยสนับสนุนการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรที่จำเป็นต่อภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนในอนาคตได้อย่างมั่นคงนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หนุนพลังของเยาวชนไทยโดยส่งเบนจมาแบนแข่งดนตรีโลกยกว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและครับพี่น้องที่รักทั้งหลายก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่23มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้โอวาทแก่คณะผู้บริหารครูและนักเรียนวงดุริยางโรงเรียนเบญจมราชูทิศจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีแล้วครับที่ได้เตรียมเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีโลกครั้งที่20ณเมืองแคคาเดประเทศเนเธอร์แลนด์ระหว่างวันที่12ถึง23กรกฎาคม2569นี่แหละครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความยินดีกับเบนจมาแบนที่ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีโลกพร้อมกับย้ำว่าการแข่งขันในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีแสดงความสามารถทางดนตรีเท่านั้นแหละครับแต่ก็ยังเป็นโอกาสที่สำคัญในการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตานานาชาติโดยทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันถือว่าเป็นทูตวัฒนธรรมไทยย้ำกันอีกครั้งนะครับถือว่าเป็นทูตวัฒนธรรมไทยที่จะช่วยเผยแพร่ภาพลักษณ์ความสามารถและเอกลักษณ์ของประเทศไทยสู่เวทีโลกและยังขอให้ทุกคนซึ่งถือเป็นเยาวชนคุณภาพของชาติไทยทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่และดีที่สุดแล้วครับด้วยความสนุกและมีความสุขและก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีและประเทศไทยของเรากันต่อไปและที่สำคัญขอให้เดินทางปลอดภัยทุกคนครับพี่น้องและในการประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยผลสำเร็จในการเยือนรัสเซียในฐานะสมาชิกอาเซียนโดยเป็นการวางรากฐานความร่วมมือระยะยาวและก็มอบหมายงานให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไปเร่งขับเคลื่อนใน3ประเด็นหลักๆครับเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือตัวย่อครม.เมื่อวันที่23มิถุนายน2569 นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความสำเร็จในการเยือนรัสเซียในฐานะสมาชิกประเทศอาเซียนเมื่อวันที่17ถึงวันที่18มิถุนายน2569ที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีก็ย้ำแล้วครับว่าการพบปะกับผู้นำรัสเซียในครั้งนี้นั้นไม่ใช่เพียงแค่การทูตทั่วไปเท่านั้นแต่ว่าเป็นการวางรากฐานความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ในระยะยาวระหว่างอาเซียนและรัสเซียกันด้วยครับสำหรับการหารือก็มีประเด็นสำคัญที่เน้นย้ำอันได้แก่ความร่วมมือด้านพลังงานน้ำมันก๊าซ LNG และก็ปุ๋ยด้วยครับและการแสวงหาโอกาสใหม่ๆด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและความมั่นคงทางอาหารครับเพื่อสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆและครับไปดำเนินงานใน3ประเด็นหลักๆนั่นก็คือว่าประเด็นแรกด้านความมั่นคงทางพลังงานและอาหารได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานน้ำมันก๊าซปิโตรเคมีและปุ๋ยเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานอย่างยั่งยืนของประเทศไทยนั่นเองครับประเด็นที่2ครับคือด้านการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานโดยมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือตัวย่อ BOI นี่แหละ

การค้าเสรีระหว่างประเทศไทยและสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อเปิดโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันโดยเร็วที่สุดแล้วครับหลังจากที่ได้หารือกับประธานาธิบดีปูตินแล้วเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้มูลค่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับรัสเซียยังคงมีสัดส่วนที่น้อยอยู่เลยเมื่อเทียบกับความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานการไฟฟ้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางถูกนำไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าหากพบว่ามีการผลักภาระใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนจริงอันนี้ต้องหาแนวทางแก้ไขนะครับปล่อยไว้ไม่ได้พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางถูกนำไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของพี่น้องประชาชนว่าในขณะนี้นั้นได้สั่งการให้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกฟผ.และการไฟฟ้านครหลวงหรือตัวย่อกฟน.ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและก็มารายงานให้ตนเองคือนายกรัฐมนตรีนี่แหละได้รับทราบกันต่อไปก็เพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนต้องมาแบกรับภาระกันแบบนี้ไงล่ะครับส่วนกรณีที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกมาระบุว่ากระทรวงคมนาคมไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้นั้นนายกรัฐมนตรีมองว่าสามารถดำเนินการผ่านการตั้งงบประมาณตามปกติได้ซึ่งต้องรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกันก่อนหากตรวจสอบแล้วก็พบว่าเป็นภาระที่ถูกผลักมาให้ประชาชนจริงๆทางรัฐบาลก็ต้องหาทางแก้ไขกันอย่างแน่นอนแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนด้านค่าไฟฟ้าว่ารัฐบาลได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นมาตรการลดค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการลดค่าครองชีพและดูแลพี่น้องประชาชนส่วนจะมีมาตรการเยียวยาประชาชนหรือไม่อย่างไรนั้นทางรัฐบาลได้คิดและทำในสิ่งที่ทำได้ทุกอย่างขอให้พิจารณาเรื่องปัจจุบันก่อนเพราะว่าทางรัฐบาลก็มีภารกิจทำให้ประเทศและเศรษฐกิจเจริญเติบโตควบคู่ไปกับการดูแลประชาชนให้ดีที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องความเคลื่อนไหวสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยเป็นยังไงกันบ้างนายกรัฐมนตรีก็ออกมายืนยันเลยครับว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังปกติอยู่ขอให้ประชาชนอย่าได้กังวลเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าในขณะนี้นั้นยังคงเป็นปกติและปกติครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจนะครับว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่ากังวลด้านความมั่นคงทั้งการคุกคามการโจมตีหรือการรุกรานจากฝ่ายใดทั้งสิ้นครับแล้วยืนยันอีกว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างแน่นอนส่วนการขึ้นบินของเครื่องบินขับไล่ F-16 ได้รับรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วว่าเป็นการฝึกบินตามวงรอบปกติเท่านั้นแล้วก็ย้ำอีกว่าประเทศไทยนั้นไม่มีพฤติกรรมในการยั่วยุประเทศใดก่อนอย่างแน่นอนแล้วในสถานการณ์เช่นนี้จะมีการเดินหน้าเรื่องประนอมภาคบังคับพิพาททางทะเลหรือภาษาปากีสถานที่เขาเรียกว่า UNCLOS ได้หรือไม่อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการพูดคุยและตกลงกันนะครับซึ่งประเทศไทยนั้นไม่ได้รับความเดือดร้อนสถานการณ์ในขณะนี้และพร้อมเข้าสู่กระบวนการพูดคุยเมื่อมีความเหมาะสมนั่นเองครับส่วนสำหรับประเด็นในเรื่องการเมืองภายในประเทศของกัมพูชาเองก็เป็นเรื่องที่ประเทศไทยนั้นไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายได้เรียกว่าเราไม่เข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของประเทศใดๆทั้งสิ้นครับเช่นเดียวกับที่ทางกัมพูชาก็ไม่ควรเข้ามาแทรกแซงการบริหารราชการแผ่นดินหรืออธิปไตยของประเทศไทยเช่นเดียวกันครับพร้อมทั้งระบุอีกว่าประเทศไทยไม่ควรถูกนำไปใช้เป็นประเด็นทางการเมืองภายในของประเทศอื่นๆอย่างเด็ดขาดและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาที่มีการปรับกำลังทหาร
และอาจจะมีการโจมตีชนกลุ่มน้อยว่า

เป็นไปตามกรอบมนุษยธรรมประเทศไทยเองก็มีแนวทางในการดูแลช่วยเหลือและเมื่อมีความปลอดภัยกันแล้วก็จะดําเนินการส่งกลับประเทศตามขั้นตอนกันต่อไปอันนี้ไม่มีปัญหาใดๆเลยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการยกระดับบทบาทสตรีไทยกันหน่อยว่ายังไงต้องไปถามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภามาศอิสระภักดีก็รับลูกจากนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและครับบอกว่าให้ยกระดับบทบาทสตรีโดยสั่งสื่อของรัฐไม่ว่าจะเป็นกรมประชาสัมพันธ์และอสมทกันด้วยให้ส่งสารถึงผู้นำสตรีทั่วประเทศไทยกันด้วยก็นี่แหละครับหอกระจายข่าวทั่วประเทศไทยของกระทรวงมหาดไทยร่วมมือโดยกรมประชาสัมพันธ์ก็จะส่งสารถึงผู้นำสตรีทั่วประเทศไทยดังต่อไปนี้เอ้ามาฟังกันหน่อยครับผู้นำสตรีไทยพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานมอบนโยบายที่มีชื่อว่าทิศทางรัฐบาลในการยกระดับบทบาทสตรีสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการที่ชื่อว่า W Unity รวมพลังสตรีเชื่อมใจเพื่อการพัฒนาซึ่งก็จัดขึ้นโดยกระทรวงมหาดไทยกรมการพัฒนาชุมชนและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจัดที่ไหนก็จัดที่เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีแหละครับโดยการจัดขึ้นในครั้งนี้นั้นก็มีนางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีผู้บริหารและผู้นำเครือข่ายสตรีจากทั่วประเทศไทยเข้าร่วมงานกว่า 2,000 คนเลยทีเดียวครับโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวความตอนหนึ่งว่าประชากรครึ่งหนึ่งของประเทศคือผู้หญิงการยกระดับบทบาทสตรีจึงไม่ใช่เรื่องของผู้หญิงเท่านั้นแหละครับแต่เป็นเรื่องของอนาคตประเทศไทยพร้อมวางทิศทางของรัฐบาลใน3เรื่องสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้หญิงอันได้แก่การดูแลให้ผู้หญิงมีครอบครัวและมีบุตรได้โดยไม่เสียโอกาสในการทำงานการทำให้ผู้หญิงเดินทางและใช้ชีวิตในเมืองได้อย่างปลอดภัยและการสร้างระบบคุ้มครองผู้หญิงจากความรุนแรงในครอบครัวโดยย้ำเลยครับว่าเมื่อผู้หญิงก้าวไปข้างหน้าประเทศไทยก็จะก้าวไปข้างหน้าเช่นเดียวกันครับส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนพร้อมที่จะนำเครื่องมือสื่อสารของรัฐบาลมาขยายผลสารนโยบายของนายกรัฐมนตรีให้ถึงสตรีทั่วประเทศไทยแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำสตรีระดับตำบลผู้ประกอบการสตรีผู้นำกลุ่มอาชีพเครือข่ายสตรีในชุมชนและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกันด้วยครับก็เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้เข้าใจและเข้าถึงโอกาสที่รัฐบาลเปิดให้ได้มากขึ้นพร้อมกับย้ำอีกว่าทางกรมประชาสัมพันธ์และอสมทพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรีไปถึงพี่น้องสตรีไทยทั่วประเทศไทยแล้วครับภายใต้แนวคิดที่ว่าผู้หญิงก้าวหน้าประเทศก้าวหน้าเอ้าย้ำกันอีกทีผู้หญิงก้าวหน้าประเทศก้าวหน้าครับพี่น้องสำหรับประชาชนและสตรีที่สนใจก็ติดตามนโยบายและกิจกรรมยกระดับบทบาทสตรีอันนี้ก็ติดตามได้ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเว็บไซต์และเพจของกรมประชาสัมพันธ์หรือติดตามทางช่อง9 MCOT HD สถานีวิทยุในเครืออสมทและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศไทยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของความพร้อมประเทศไทยในการจัดการประชุมระดับโลกครับโดยประเทศไทยนั้นพร้อมแล้วที่จะต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกอีกครั้งในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับประเทศไทยนั้นกำลังจะได้สร้างประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศอีกครั้งหนึ่งแล้วในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF
และกลุ่มธนาคารโลกเป็นครั้งที่2ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่จะถึงนี่แหละครับซึ่งผ่านมา3ทศวรรษกันแล้วนับตั้งแต่เริ่มมีการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2490มีเพียง3ประเทศเท่านั้นแหละครับพี่น้องที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเป็นครั้งที่2นั่นก็คือตุรกีญี่ปุ่นและประเทศไทยนั่นเองครับทีนี้ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงแลนด์มาร์คใจกลางกรุงเทพเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีสำคัญของการประชุมระดับโลกมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับที่พร้อมจะเป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนแนวคิดทางเศรษฐกิจการเงินและอนาคตของโลกกันด้วยครับด้วยศักยภาพของด้านสถานที่เทคโนโลยีและระบบขนส่งสาธารณะตามมาตรฐานสากลนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

รุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: 18:52 นค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อนะคะหลังจากฟังตีของร้องข่าวจากพี่ปูบุญมาสีหมาดคุณพงศักดิ์บอกว่าฟังคุณบุญมาอ่านข่าวแล้วได้แรงออกนี
2: ่
1: นี่สมนิงทางใต้ใช่ไหม ขอบคุณมากเลยนะคะหลายๆท่านก็ฟังแล้วคึกคักกันมากเลยนะคะสำหรับช่วงตีของร้องข่าวประเด็นสำคัญหลากหลายนะคะแล้วก็เรามาต่อเนื่องกันช่วงท้ายนะคะข่าวยามเช้ากันยังมีอีกหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะข่าวนี้เลยละกันนะคะซึ่งจะเป็นผลดีสำหรับท่านที่ติดตามทั้งวิทยุและทีวีดิจิทัลต่อจากนี้ไปนะคะคาดว่าไม่น่าจะเกินสัก 3-4-5 ปีนี่แหละน่าจะมีข่าวดีออกมาในการดูแลสื่อของประเทศไทยในระยะ5ปีนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็คือกสทช.ไฟเขียวแผนแม่บทสื่อฉบับใหม่ระยะ5ปีค่ะที่จะเดินหน้าคุมเข้มสื่อออนไลน์สกัดข่าวปลอมแล้วก็เตรียมที่จะคลอดแพลตฟอร์มกลางของประเทศคือแพลตฟอร์มนี้เป็นแพลตฟอร์มกลางที่จะให้ประชาชนเข้าถึงวิทยุและทีวีดิจิทัลได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งทางด้านคุณอรดาเทพยายนรักษาการรองเลขาธิการกสทช.ท่านก็บอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการกสทช.นั้นได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศกสทช.เรื่องแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่3นะคะซึ่งจะใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำกับดูแลสื่อของประเทศไทยในระยะ5ปีนับตั้งแต่ปี2569ถึง2573โดยเตรียมประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปนะคะสำหรับใจความสำคัญของแผนแม่บทฉบับนี้ก็คือมุ่งเน้นไปที่การคุ้มครองประชาชนไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการค่ะรวมถึงป้องกันเนื้อหาที่เป็นเท็จบิดเบือนหรือเป็นอันตรายโดยจะมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อพัฒนากลไกกำกับดูแลบริการภาพและเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้อยู่ภายใต้กติกาที่เหมาะสมนอกจากนี้แล้วนะคะกสทช.ยังเตรียมพัฒนาแนวทางการจัดให้มีแพลตฟอร์มกลางของประเทศสำหรับโทรทัศน์ภาคพื้นดินและวิทยุกระจายเสียงนะคะเพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้นและใช้เป็นช่องทางแจ้งเตือนภัยในภาวะฉุกเฉินขณะเดียวกันค่ะที่ประชุมยังได้เริ่มพิจารณาร่างแผนที่นำทางหรือรถแมพเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับก่อนที่ใบอนุญาตทีวีดิจิทัลจะหมดอายุลงในปี2572ซึ่งจะมีการนำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อในครั้งต่อไปค่ะ
2: ค่ะรัฐบาลค่ะร่วมกับมหาเถรสมาคมเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ด้านของรองศาสตราจารย์ชัชพลชยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมได้กล่าวค่ะเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลได้ร่วมกับมหาเถรสมาคมเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเวลา 7:00 นขณะเดียวกันมหาเถรสมาคมยังได้มีมติให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายน2569และจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลหลังทำวัดเย็นและทุกวันธรรมสวนะตลอดปี2569พร้อมทั้งเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมยังวัดใกล้บ้านทั้งในและก็ต่างประเทศด้วยค่ะ
1: ค่ะหลายท่านทักทายมาบอกฟังทุกวันเลยข่าวยามเช้าขอบคุณมากเลยนับถอยหลังกันนะคะผู้ฟังผู้ชมวันศุกร์นี้แล้วนะคะถนนดนตรีซึ่งตอนนี้นะคะที่จะถึงนี้นะคะก็คือจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายนะคะเริ่มกัน 18:06 นเป็นต้นไปที่ห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะคะหลายท่านเนี่ยโอ้โหแบบรอคอย
2: วันศุกร์นี้แล้วนะ
1: น
2: อย่าลืมนะใครที่สำรองที่นั่งเอาไว
1: ้
2: อย่าลืมนะว่าวันศุกร์นี้เรามีกิจกรรมถนนดนตรีประจำเดือนมิถุนายนกันแล้วนะคะ
1: ใช่แล้ว
2: อย่าลืมมาดูนะ
1: แล้วก็
2: วันศุกร์นี้แล้วนะ
1: หรือบางท่านนะคะอาจจะอยู่ไกลไม่ได้มา ก็สามารถที่จะติดตามทาง Facebook Live ได้นะคะเพจถนนดนตรีไลฟ์นะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยส่วนวันอาทิตย์นี้เลือกตั้งนะคะเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเริ่มเปิดหีบ 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นนะคะบัตรเลือกตั้งมี2ใบบัตรสีเขียวสำหรับลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูสำหรับลงคะแนนเลือกตั้งสก.ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและการเลือกตั้งนอกเขตนะคะถ้าไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ก็ให้แจ้งเหตุหรือแจ้งเหตุได้ที่เว็บไซต์ของสำนักทะเบียนกรมการปกครองก่อนหรือหลังวันเลือกตั้ง7วันนะคะ 21-27 มิถุนายน 29 มิถุนายนถึง 5 กรกฎาคม 2569 เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ทางการเมืองนั่นเองแล้วก็ในส่วนของนายกเมืองพัทยาด้วยนะคะ
2: ก็ย้ำนะ 28 มิถุนายน 2569 วันอาทิตย์นี
1: ้
2: นะเป็นวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสภาสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาสมาชิกเมืองพัทยาค่ะ
1: ว่าแต่ผู้ประกาศคู่ที่จะประกาศข่าวเช้า 7:00 น.มาพร้อมอะไรคะน้องต้อมมาพร้อมกับติ๊บข้าวโอ้โหจะไปเซิร์ฟกับติ๊บกันหรือเปล่าเนี่ยวันนี้ลาไปแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าส่งต่อให้ข่าวพาเจ็ดนาฬิกาค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเรียกตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนหลายมาตรการและขยายระยะเวลาโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสไปจนถึงเดือนกันยายนนี
1: ้ผู้นำสหรัฐระบุอิหร่านยินยอมที่จะให้มีการตรวจสอบด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านในระดับสูงในอนาคตการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในกลุ่มเคโปรตุเกสเอาชนะอุซเบกิสถาน5-0โปรตุเกสโอกาสเข้ารอบสดใสต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลร่วมกับมหาเถรสมาคมเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลได้ร่วมกับมหาเถรสมาคมเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเวลา7:00 น.ขณะเดียวกันมหาเถรสมาคมยังได้มีมติให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายน2569และจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลหลังทำวัดเย็นและทุกวันธรรมสวนะตลอดปี2569พร้อมทั้งเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมยังวัดใกล้บ้านทั้งในและต่างประเทศ
1: สำนักช่าง10หมู่ดำเนินการออกแบบจิตรกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยลวดลายพันไม้พระนามาภิไธยและลายผ้าพระราชทานเตรียมเริ่มลงสีต้นเดือนกรกฎาคมนี้
2: นายเกียรติศักดิ์สุวรรณพงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรมสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรกล่าวว่าตามที่กลุ่มจิตรกรรมได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยความคืบหน้าล่าสุดอยู่ระหว่างการทำแบบลวดลายเตรียมหล่อไฟเบอร์จากนั้นจะวาดลวดลายและลงสีพร้อมกันนี้ยังได้ออกแบบลวดลายผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วสื่อถึงพระราชกรณีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประกอบด้วยพันไม้ในพระนามาภิไธยควีนสิริกิติ์และพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแรงบันดาลใจจากลายผ้าพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงต่อยอดจากดอกไม้พระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลายพระราชทานบุพผาบรมราชินีนาถลวดลายหงนำมาประกอบกับลวดลายไทยประเพณีนำมาประดับเป็นลวดลายผ้านุ่งประติมากรรมเทวดารอบฐานพระเมรุมาตรรวบรวมช่างจิตรกรรมไทยและจิตรกรรม